0: เสด็จรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียน ขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับคุณสมบัติดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาล

0: การย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเหน่าพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: จิตนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอิออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
4: นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอิออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยว วรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ6หัวชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตไปเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเรริรอยหว่องเมืองอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและปัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันทนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กัปตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมลทราซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ CV ครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนจึงให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิ่ง Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก่อกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมี ีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภักพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางโดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญ นอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
12: มากันไหว้พระไหว้พระย่อจะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ

อินนานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตอาการังคะโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังชิบเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตะทิฏฐานังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรบัญชี 401-0-66-484-3 และธนา

ันไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-25577-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ุจน้ำทิพย์ชโลมสุขทุกแหล่งร่าดุจหยาดฟ้าชโลมไทยให้สมานมหาวชิราลงกรณ์บวรการเทพประธานมาสถิตนิมิตชัยพระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒน์ราชทรงเปรืองปราดราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลด้วยน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยพระบารมีนับแต่นี้เสด็จขึ้นครองภพปวงพระศพนบบังคมพระทรงศรีขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีสดุดีทรงยศทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

สุริยันเฉิดฉายประกายรุ้งอรุณรุ่งเรืองรองจำรัดแสงท้องนภาฟื้นใหม่ให้สำแดงถ้อยแถลงองค์บดินทร์ปิ่นมณีเสวยราชครองภพบรรจบต่อสมเด็จพ่อภูมิพลพระทรงศรีเปรมอุราขวัญมิ่งพระจักรีชุ่มฤดีอุ่นพระทัยใจประชามหาวชิราลงกรณ์ทรงก่อเกื้อพระหน่อเนื้อครบชนมะพรรษาเถลิงราชเถลิงถวันนักราครองอุราครองราชพงาดไกลทูลพระองค์ทรงพระเกษมสารเทพพิบาลทรงพบศพสมัยพระพรั่งพร้อมพระจตุรพิธพรชัยด้วยน้อมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พราหมณวักวรรณนาว่าด้วยพราหมณ์ตัดกระแสแห่งตัณหาพระพุทธภาษิตชินดะโซตังปรักมะกาเมปะนูดะพรามณะสร้างฆ่ารานังขยังยัตวาอกตัญญูสิพรามณะแปลความว่า

พรามท่านจงบากบั่นตัดกระแสแห่งตัณหาเสียจงบรรเทากามเสียเถิดท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายความตัณหาดิ้นรนความทยานอยากพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสแห่งตัณหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยไม่สำเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมากจริงอย่างนั้นตัณหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสแห่งตัณหานั้นท่านสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสียท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้ถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอกุศลต่างๆก็ไหลตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้นน้ำไหลเข้าไปณที่ใดความเย็นก็ตามเข้าไปณที่นั้นการตัดกระแสแห่งตัณหาจึงต้องตัดที่ผัสสะพูดถึงเรื่องการบรรเทากามกามมี2 อย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกามสิ่งที่ใคร่เรียกวัตถุกามการบรรเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไปการกำจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุงคือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยท่านเรียกว่าสังขารหรือสังขตะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงคำว่าอกตัญญูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วมีจิตเลื่อมใสยิ่งตั้งนิตยภัพไว้สำหรับภิกษุ16รูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวันเมื่อภิกษุทั้งหลายมาพราหมณ์นั้นจะรีบรับบาตรนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอรหันต์จงมาขอพระอรหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะว่าพระอรหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหมณ์เรียกว่าอรหันต์อรหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาสพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่าบัดนี้พราหมณ์รู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพราหมณ์ส่วนพราหมณ์เมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยภัตในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยินดีวาทะว่าพระอรหันต์อยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอรหันต์ก็เป็นเพียงคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุในเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์นั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เสียเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชินดะโซตังปรักมะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองพระพุทธภาษิตจดาดวะเยสุธรรมเมสุปารคูโหติบรามโนอัทธสะสัพเบสร้างโยคาอัทังขัดชันติชานโตแปลความว่าในการใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่ง

ฟังในธรรมทั้งสองคือสมถธรรม1วิปัสสนาธรรม1ได้แก่การทำใจให้สงบและทำปัญญาให้พรุ่งโพล่งขึ้นเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นสูญกิเลสเครื่องประกอบมีกามเป็นต้นอันประกอบสัตว์ไว้ในภพกิเลสนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถูกไฟคือสมถะและวิปัสสนาเผาให้เราร้อนพึงทราบกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างอันท่านเรียกว่าโยคะบ้างโอคะบ้างอาสวะบ้างดังนี้กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม 2. ทิฏฐิโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือความเห็นผิด 3. ภวะโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือภพ 4. อวิชชาโยคะกิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชาเรียกว่าโอคะบ้างเพราะเปรียบเหมือนห่วงน้ำเรียกว่าอาสวะบ้างเพราะหมักดองสันดานสัตว์ทั้งหลายไว้พูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาคือทำสมถะและวิปัสสนาจนถึงที่สุดแล้วจบแล้วกิเลสทั้งหลายมีกามเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปพูดถึงฝั่งโดยเดินตามสายสมถะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติบุคคลพูดถึงฝั่งโดยสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระภิกษุมากรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปวันหนึ่งภิกษุมากรูปเดียวกันมาจากที่ต่างๆเฝ้าพระศาสดาพระสารีบุตรเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนถามปัญหาว่าพระเจ้าข่าพระองค์ตรัสว่าทำสองประการสองประการดังนี้อะไรคือธรรมสองประการพระศาสดาตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาแลเราเรียกว่าธรรมสองประการดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจดาดวะเยสุธเมสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลลำดับที่3ผู้ไม่มีความกระวนกระวายพระพุทธภาษิตอสสะปารังอปารังวาปาราปารังนวิชติวีตัดรังวีสร้างยุตตังตะมหังบรูมิปรามนังแปลความว่าฟังหรือไม่ใช่ฟังทั้งฟังและไม่ใช่ฟังไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มีความกระวนกระวายพรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรามอธิบายความคำว่าฝังในวงเล็บปารังทรงหมายเอาอายตนะภายใน6คำว่าไม่ใช่ฝังในวงเล็บอปารังทรงหมายเอาอายตนะภายนอก6อายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าปารังคือทั้งฝังและไม่ใช่ฝังอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อายตนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโทสะหรือโมหะก็ไม่มีพรากกิเลสเสียได้บุคคลที่นี้แหละทรงเรียกว่าพราหมณ์ในความหมายว่าผู้ประเสริฐผู้ลอยบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งมารนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมารจึงตรัสว่ามารประโยชน์อะไรของท่านโดยฝั่งคนไม่มีราคะเท่านั้นที่จะพึงถึงฝั่งได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นปราศจากทุลีคือกามพระพุทธภาษิตชายีวิรชะมาสีนังกตะกิจจังอนาสวังอุตตมัตถังอนุปปัตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้เจริญฌานมีกามดุจทุลีสิ้นแล้วมีปกติอยู่ผู้เดียวมีกิจที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีอาสวะได้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความ
คำว่าผู้เจริญฌานท่านหมายเอาฌาน2คืออารัมมณูปนิชฌานมีสมถะเป็นอารมณ์1ลักขณูปนิชฌานมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์1ฌานทั้ง2ลักษณะนี้มี8ชั้นข้อว่ามีกามดุจธุลีสิ้นแล้วความว่ากามท่านเปรียบด้วยธุลีเพราะทำให้เศร้าหมองย่อมสั่มทะเลาะกันเพราะกามตกต่ำและเดือดร้อนเพราะกามข้อว่ามีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วอธิบายว่ากิจที่ควรทำของสมณะคือกิจในอริยสัจ4คือการทำให้แจ้งในอริยสัจซึ่งมีกิจ16อย่างดังนี้1มีกิจ4อย่างคือเบียดเบียน1ปัจจัยปรุง1เร่งร้อน1แปรปรวน1 2สมุทัยมีกิจ4อย่างคือให้เกิดทุกข์1เป็นเบื้องต้นแห่งทุกข์1ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์1ขังไว้ในเรือนจำคือสังสารทุกข์1 3นิโรธมีกิจ4อย่างคือออกจากอุปธิ1สงัดจากกิเลส1ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้1เป็นอมตะรส1 4มรรคมีกิจ4อย่างคือออกจากสงสาร1เป็นเหตุแห่งพระนิพพาน1เห็นพระนิพพาน1เป็นใหญ่ในการเห็นพระนิพพาน1คำอธิบายกิจ16นี้ดึงมาจากเชิงอรรถของอรรถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า165ในที่บางแห่งท่านแสดงโสรถกิจหนึ่งเล็บกิจ16ในอริยสัจว่าได้แก่ปริญญาปหานะสัจฉิกรณะและภาวนาเป็นไปในอริยสัจ4ทุกข์เป็นปริญเยยธรรมควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริญญาสมุทัยเป็นปหาตัปพธรรมควรละการละสมุทัยเป็นปหานะนิโรธเป็นสัจฉิกาตัปพธรรมควรทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งเป็นสัจฉิกรณะมรรคเป็นภาเวตัปพธรรมควรเจริญการเจริญมรรคเป็นภาวนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจ4นั้นมีอย่างละ3กล่าวคือสัจจญาณกิจญาณและกตญาณ3คูณ4เท่ากับ12บวกอริยสัจ4เท่ากับ16อย่างไหนควรจะถูกต้องที่สุดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาเถิดท่านผู้ใดได้ญาณ3ในอริยสัจ4อย่างครบถ้วนท่านผู้นั้นเรียกว่าได้ทำกิจที่ควรทำครบบริบูรณ์แล้วข้อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นอธิบายความว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาท่านเรียกว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวผู้มีตัณหาแม้จะอยู่คนเดียวก็ชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานั่นเองวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บปิดข้อว่าหาอาสวะมิได้อธิบายว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองทั้ง4ได้กามภพทิฏฐิและอวิชชาข้อว่าบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราเป็นพราหมณ์โดยชาติและโคตรพระองค์ควรจะตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรามิได้เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติโคตรหรือสกุลแต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชายี

ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชพระพุทธภาษิตดิวาตปติอาดิโจรติมาภาติจันดิมาสั้นนโทคัตติโยตปติชายีตปติบรามโนอัฏฐสัพพะมะโหระรัตติงบุตโธตปติเตชะซาแปลความว่าดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วรุ่งเรืองพราหมีฌานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองทั้งกลางคืน

อธิบายความสองประการแรกแจ่มแจ้งแล้วข้อว่าพระราชาทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองนั้นอธิบายว่าเมื่อทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกษัตริย์ครบบริบูรณ์แล้วประทับอยู่ท่ามกลางราชเสนาทั้งสี่เหล่าย่อมมองดูสง่างามแต่เมื่อพระองค์ทรงเครื่องอย่างคนธรรมดาหรือในเวลาปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญหาสง่างามไม่ส่วนพราหมณ์หมายถึงพระขีณาสพคือพระอรหันต์เมื่อเข้าฌานอยู่ย่อมดูรุ่งเรืองแต่พระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองกว่าใครหมดด้วยพระเดช5ประการของพระองค์เดช5ประการนั้นคือ1ทรงครอบงำความทุศีลด้วยศีล2ความชั่วด้วยความดี3ความโง่ด้วยปัญญา4บาปด้วยบุญ5อาธรรมด้วยธรรมจากในยะอัตถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า168เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระอานนทเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอานนทเถระในวันมหาปวารณาลงเล็บออกพรรษาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันวิหารขณะนั้นพระกาลุทายีเถระนั่งเข้าฌานอยู่ท้ายพุทธบริษัทสรีระของท่านเปล่งปลั่งดุจทองคำขณะนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตพระอานนทเถระแลดูรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังอัสดงคตมองดูรัศมีแห่งจันทร์ซึ่งกำลังขึ้นมองดูรัศมีของพระกาลุทายีเถระพระสรีโรภาสแห่งพระราชาและของพระตถาคตเจ้าได้เห็นว่าพระสรีโรภาสแห่งพระตถาคตเจ้ารุ่งเรืองล่วงรัศมีทั้งปวงพระอานนทเถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ข้อนี้คือพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนพระราชาประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วย่อมรุ่งเรืองพระขีณาสพละความระคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในสมบัติขออภัยสมาบัติส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดช5อย่างทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าดิวาตปฏิอาริโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ได้นามว่าบรรพชิตพระพุทธภาษิตบาหิตปาโปหิปรามโนสมจริยายะสมโนติอุจติปับบาชยะมัตตโนมะลังตัสมาปับบะชิโตติอุจติแปลความว่าบุคคลผู้ลอยบาปได้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์เราเรียกคนว่าสมณะเพราะประพฤติสุจริตผู้เขาไล่มนทินของตนเราเรียกว่าบรรพชิตอธิบายความคำว่าผู้ลอยบาปอธิบายว่าไม่เอาบาปติดตัวไว้ลอยไปให้ไกลตัวและไม่นำตนเข้าไปใกล้บาปเป็นผู้ละอายที่จะทำบาปและเกรงกลัวผลของบาปทุจริตทั้งหมดทั้งมวลบุคคลเช่นนั้นแหละควรได้นามว่าพราหมณ์ผู้ประพฤติเฉพาะสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัติจึงสมควรได้รับนามว่าสมณะคือผู้สงบกิเลสบาปธรรมผู้ลอยมลทินของตนจึงควรได้นามว่าบรรพชิตมลทินคือกิเลสอันทำให้เศร้าหมองมี9อย่างคือโกรธ1ลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1

ปราศจากมลทินเช่นนี้แหละจึงสมควรได้รับนามว่าบรรพชิตเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารภบรรพชิตผู้หนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบรรพชิตรูปหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งบวชแล้วภายนอกพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเขาคิดว่าพระสมณะโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันพระองค์ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหาเรียกบุคคลว่าเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านั้นไม่แต่บุคคลชื่อว่าเป็นบรรพชิตเพราะลอยมลทินของตนเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาหิตะปาโปหิปรามโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อบรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์พระพุทธภาษิตนะบรามณัสสะปหะริยะนาสะมุจเจทะบรามโนทิบรามณัสสะหันตารังตะโตลิตะโตทิยะสะมุญจตินางบรามณัสเสตะดะกินจิเซโยยดานิเซโทมนาโซปิเยหิอายโตยะโตหิ่งสมโนนิวัตติตะโตตะโตสัมมติเมวะดุขังแปลความว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์ไม่ควรจองเวรพราหมณ์น่าติเตียนพราหมณ์ผู้ประหารพราหมณ์น่าติเตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารนั้นเสียอีกความเกลียดกันใจจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นใดความเกลียดกันใจนั้นของพราหมณ์นั้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนหันหลังให้อารมณ์ใดๆความทุกข์จากอารมณ์นั้นย่อมสงบลงได้คือย่อมไม่มีอธิบายความพราหมณ์ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพราหมณ์ทั้งโดยกำเนิดและโดยคุณธรรมในท้องเรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งประหารสารีบุตรดงเล็บซึ่งเป็นพราหมณ์โดยคุณธรรมในขณะเดียวกันหากพราหมณ์ใดถูกประหารแล้วจองเวรผู้ประหารทรงติเตียนผู้จองเวรนั้นยิ่งกว่าผู้ประหารเสียอีกเพราะทำให้เวรยืดเยื้อทรงสรรเสริญการกีดกันใจจากอารมณ์ที่รักและที่ชังว่าเป็นความประเสริฐของพราหมณ์ทรงสรรเสริญการไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบว่าเป็นคุณอันประเสริฐอันหนึ่งใจของคนส่วนมากน้อมไปในความเบียดเบียนในกามและในความพยาบาทส่วนใจของท่านผู้ใดหันหลังให้คือไม่ยอมคบไม่ยอมอยู่ร่วมกับความเบียดเบียนความทุกข์ของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์คือความเบียดเบียนอันเขาตัดได้ขาดแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับ

กล่าวคุณนกถาของพระสารีบุตรเถระว่าน่าชมจริงพระคุณเจ้าของเราอุดมด้วยขันติธรรมไม่โกรธแม้คนอื่นด่าก็ตามประหารก็ตามพระมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งฟังแล้วกล่าวแย้งว่าที่ท่านไม่โกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยุให้ท่านโกรธกระมังหาไม่ได้เลยมนุษย์ทั้งหลายตอบแม้ใครด่าหรือประหารท่านท่านก็หาโกรธไม่เราจะทดลองดูพราหมณ์ว่าเชิญเถิดเมื่อเห็นพระสารีบุตรออกบิณฑบาตพราหมณ์นั้นเดินตามไปข้างหลังพอได้โอกาสเหมาะก็ตีท่านข้างหลังอย่างแรงพระเถระคงเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรีระของพราหมณ์เร่าร้อนไปทั่วเพราะรู้สึกผิดอัศจรรย์ที่เห็นท่านไม่โกรธจึงหมอบลงแทบเท้าของท่านอะไรกันนี่ท่านถามกระผมขอโทษขอรับที่ประหารท่านโปรดยกโทษให้ผมเถิดฉันอดโทษให้ท่านพระสารีบุตรตอบถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริงโปรดไปรับอาหารที่บ้านผมกรุณาส่งบาตรมาเถิดขอรับพระเถระรับนิมนต์ส่งบาตรให้พราหมณ์ถือบาตรเดินนำพระเถระไปยังเรือนของตนพวกมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์โกรธพราหมณ์ว่าตีพระเถระจึงต้องการแก้แค้นแทนพระเถระโดยจะฆ่าพราหมณ์เสียชวนกันไปแอบอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหมณ์เมื่อพระเถระและพราหมณ์มาถึงจึงขอร้องให้พระสารีบุตรรับบาตรของท่านคืนไปพวกเขาจะประหารพราหมณ์ให้สมกับความแค้นพราหมณ์นี้ประหารท่านทั้งหลายหรือประหารเราพระเถระถามประหารท่านขอรับเขาได้ขอขมาแล้วฉันได้ให้อภัยแล้วท่านทั้งหลายจงกลับกันเสียเถิดพวกภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนี้เข้าได้ติเตียนพระสารีบุตรเถระว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังนั่งรับภิกษาในเรือนของเขาอีกจำเดิมแต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะได้ใจไม่มีความละอายหรือความเกรงกลัวคงจะประหารภิกษุทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสมณะถูกพราหมณ์คฤหัสถ์ประหารแล้วพราหมณ์สมณะย่อมไม่โกรธเพราะความโกรธนั้นเขาย่อมไม่

ุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะสามว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วนงเล็บลุกตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้สามทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานะทั้งสามพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาทั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องภาวนาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตในสงฆ์2ฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่าย7ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลายดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปัชฌายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปัชฌายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจพระนางไม่ยอมทำอุโบสถและปรณนาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปัชฌายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่9การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมังวิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเสยะอกิหุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วผู้สำรวมด้วยฐานะสามพระพุทธภาษิตยสกาเยนะวาจายะอาตังสร้างวุตังตีหิท่าเนหิตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะสามว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วนงเล็บลุกตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อน

เดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้3ทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาตั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องปรณาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัสในสงฆ์2ฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่าย7ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลายดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้

0: ภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมังพิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเสยะอกิหุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอธิบายความอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจได้โน้มน้อมจิตใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วเห็นคุณแห่งความดีจนเกลียดกลัวความชั่วรักความดีเป็นชีวิตจิตใจนั้นหาได้ยากการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้เช่นนั้นก็ทำได้ยากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าบุคคลรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วการตอบแทนผู้นั้นด้วยปัจจัย4คือการให้ข้าวน้ำเป็นต้นหาชื่อว่าเป็นการตอบแทนโดยสมบูรณ์ไม่แต่การตอบแทนสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งรวมความว่าต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติธรรมงานสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติที่สุดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระตั้งแต่ฟังธรรมจากพระอัสสชิได้บรรลุโสดาปัตติผลในสมัยยังเป็นอุปติสสะปริภาชกแล้วพระสารีบุตรก็ถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ตลอดมาแม้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องกว่าแล้วก็ยังเคารพพระอัสสชิอยู่อย่างเดิมเคารพจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วก็สนทนากันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะเที่ยวนอบน้อมทิศทั้งหลายพระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามพระเถระทูลว่าพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์นอบน้อมทิศตามคติพราหมณ์หรือไม่พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสารีบุตรหานอบน้อมทิศอย่างที่เธอทั้งหลายเข้าใจไม่แต่สารีบุตรนอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์แสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นครั้งแรกภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วพึงนอบน้อมผู้นั้นเหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายำห้าธรรมังวิญญาณเนยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่ใช่เพราะชดาพระพุทธภาษิตนาชตาหินะโคเตนะนาชัจจาโหติบรามโนยำหิสัจจันจะธรรมโอจะโซสุจิโซจะบรามโนแปลความว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติโคตหามิได้แต่สัจจะและธรรมะมีในบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพราหมณ์อธิบายความชดานั้นธรรมสมบัติหมวด12หน้า295ของพระศาสนโสพลแจ่มฉบับพิมพ์ครั้งที่8ทับ2500วงเล็บไว้ว่าคือการกล่าวผมยุ่งเหยิงเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้เห็นนักบวชประเภทนี้จำนวนมากและส่วนมากสกปรกด้วยเพราะไม่ได้สระผมให้สะอาดบางคนทาตัวด้วยขี้เถ้าไม่รังเกียจความสกปรกซะเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้พระศาสดาจึงตรัสถึงความสะอาดไว้ด้วยเรื่องทํานองเดียวกันนี้พระศาสดาเคยตรัสว่าการประพฤติเปลือยกายชดาเปลือกตมการอดอาหารการนอนเหนือแผ่นดินการทาตัวด้วยขี้เถ้าหรือฝุ่นวงเล็บเปิดหมักหมมเหงื่อใครไว้วงเล็บปิดและความเพียรในการนั่งกระโยงเหล่านี้ทำสัตว์ที่ยังไม่ข้ามความสงสัยให้หมดจดไม่ได้แต่โดยในตรงกันข้ามบุคคลแม้ยังตกแต่งกายอยู่แต่เป็นผู้สงบกิเลสฝึกตนได้ผู้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐส มดังที่ตรัสว่าบุคคลแม้ประดับกายด้วยเครื่องอลังการแต่เป็นผู้สงบฝึกตนแล้วเที่ยงต่อมรรคผลเป็นผู้ประพฤติอย่างพรหมวงเล็บเปิดคือมีเมตตากรุณาหรือเว้นจากการเกี่ยวข้องทางกามวงเล็บปิดละทิ้งความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ผู้นั้นเราตถาคตเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้ภิกษุก็ได้ชาติคือกำเนิดเดิมของบุคคลเช่นเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของพ่อค้าชาวนาหรือแม้แต่กรรมกรกวาดถนนกำเนิดนั้นไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วคนจะดีหรือชั่วเพราะกำเนิดของเขาหามิได้แต่ดีหรือชั่วเพราะการกระทำของตนคนกำเนิดสูงอาจเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทคนกำเนิดต่ำอาจดีกว่าเทวดาบางจำพวกพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมวาทะของพระพุทธเจ้านี้หักล้างความเชื่อถือของพราหมณ์อย่างมากส่วนโคดนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าแคลนหรือ ancestry แปลว่าสกุลหรือเหล่าก่อศาสนาสากลเล่ม2หน้า71โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการว่าคำว่าโคดอุเลเปิดโคดตะในบาลีและโคตระในสันสกฤตอุเลปิดแปลว่าคอกโคเดิมหมายความว่ามีโคอยู่ในคอกเดียวกันก็เป็นโคดเดียวกันคำว่าตระกูลหนึ่งเล็บกุละหมายถึงเชื้อสายวงวานซึ่งกว้างกว่าโคดจึงมีคำเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคธรรมะหรือพระโคดมและเรียกชื่อพระวงศ์ของพระองค์ว่าสากยวงศ์ในพระบาลีเราจะพบเสมอเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักยะกุลาปปะชิโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคธรรมโคตออกบวชจากสักยะสกุลที่ไปเห็นในปัจจุบันดังนี้ชาติหมายถึงกำเนิดของชนชั้นเช่นเป็นชาวนาหรือชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการหรือกษัตริย์ในวงเล็บเจ้าตระกูลหรือสกุลคือชื่อของวงหนึ่งๆอาจแบ่งออกเป็นสายๆแต่ละสายนั้นเองเป็นโคดคนในสกุลหนึ่งมี10สายแต่ละสายก็เป็นโคดหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้สกุลหรือตระกูลเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ส่วนกิ่งทั้งหลายที่ยื่นออกไปจากลำต้นคือโคดและยังมีกิ่งเล็กจากกิ่งใหญ่อีกนั่นคือครอบครัวส่วนชาติเปรียบเหมือนพันไม้เขียนให้มองดูง่ายอ่านง่ายอีกทีชาติเปรียบเหมือนพันไม้สกุลเปรียบเหมือนลำต้นโคดเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ครอบครัวเปรียบเหมือนกิ่งเล็กสักยะวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็คงมีหลายสายเหมือนกันวงเล็บเปิดเช่นสักยะแห่งคบิลพัทสักยะแห่งจาตุมาและสักยะแห่งวิทัญญาเป็นต้นวงเล็บปิดที่วงเล็บและมีเครื่องหมายคำถามไว้นั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเป็นสักยะแต่ละสายหรือสายเดียวกันแต่ไปครองเมืองจาตุมาครองเมืองวิทัญญาอย่างไรก็ตามเป็นการแน่นอนอย่างหนึ่งว่าสกุลใหญ่ๆทั้งหลายจะต้องมีหลายสายทั้งนั้นสักยะวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหวนกลับมาหาพระพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งที่ว่าบุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชะดาเพราะชาติหรือโคตรหามิได้แต่บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะมีสัจธรรมและธรรมะสัจจะคือความจริงจริงกายคือทำจริงจริงวาจาคือพูดจริงและจริงใจคือมีความตั้งใจจริงไม่ตั้งล้มรู้อริยสัจผู้มีสัจจะและธรรมะเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภชฎินคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องชฎินคนหนึ่งพราหมณ์ผู้ถือเพศเป็นชฎินหนุ่มเล็บมีชดานั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาในสกุลพราหมณ์ถ้าพระโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์พระองค์ก็ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างเขาเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่ามีชดาหรือชาติและโคตแต่เราเรียกคนที่แทงตลอดสัจจะ4หนึ่งเล็บอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาชดาหินาโคเตนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนา มาแล้วแต่ต้นเกลี้ยงแต่ภายนอกพระพุทธภาษิตกินเตชตาหิทุมเมทะกินเตอชินะสาติยาอภันตรันเตกหนังวาหิรังปริมัตชสิแปลความว่าดูก่อนคนมีปัญญาชั่วประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรของท่านด้วยหนังเสือวงเล็บที่ท่านใช้ห่มภายในของท่านรกมากเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกอธิบายความบุคคลบางคนสามปัญญาต้องการหลอกลวงคนอื่นโดยเพศบ้างโดยกริยาอาการบ้างโดยเพศเช่นเพศนักบวชโดยกริยาอาการเช่นมีกริยาอาการน่าเชื่อถือน่าเคารพอ้างตนว่าเป็นแพทย์หญิงบ้างเป็นลูกในพลบ้างแล้วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกส่วนภายในรกเหลือหลายวิชาจิตวิทยาบอกเราว่ากิริยาอาการนงเล็บ personality ของคนกับอัตลักษณ์ character ของเขาไม่ตรงกันเสมอไปคนมีกิริยาอาการดีแต่จิตใจเลวก็มีคนมีกิริยาอาการไม่สู้ดีนักแต่ใจสูงก็มีอาจตรงกันก็ได้คือเลวทั้ง personality และ character หรือดีทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสเตือนไว้ว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะผิวพรรณรูปร่างก็หามิได้ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้เที่ยวไปในโลกด้วยลักษณะการแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและมาสุกที่ทำด้วยโลหะไร้ด้วยทองจัดเป็นของปลอมทำนองเดียวกับคนปลอมงามแต่ข้างนอกภายในสกปรกเมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปในโลกได้เพราะเหตุนี้จะไว้ใจใครมากนักไม่ได้บางคนแม้จะไว้ใจได้ก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคราวไปเพราะสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันทุกครั้งไปเช่นคนหนึ่งมีโอกาสจะโกงเงินได้ในวงเงิน 1,000 บาทแต่ไม่โกงเพราะยังมีเงินพรั่งพร้อมอยู่แต่บางโอกาสอาจขาดเงินอย่างมากแม้จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีในโอกาสเช่นนั้นเขาอาจโกงเงินได้แม้จำนวนน้อยเพียง100บาทหรือ20บาทอีกอย่างหนึ่งทัศนคติอุดมคติของคนอาจเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือคำสอนที่ตนเห็นว่าดีหรือยึดถือในขณะนั้นการดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเป็นทางดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแห่งคนเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกรกภายในเรื่องกุหกพราหมณ์วงเล็บพราหมณ์โกหกหรือเพราะหลอกลวงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาปามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขึ้นต้นกลุ่มใกล้ประตูเมืองเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงเหมือนข้างข่าวกล่าวกับชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงแก่ข้าพเจ้าจงให้เสื้อผ้าและอาหารแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าจะตกจากต้นไม้นี้จะทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองชาวบ้านดังและผู้โง่เขลากลัวว่าความพินาศจะมาถึงบ้านเมืองจึงยอมให้ของต่างๆตามที่เขาต้องการภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเห็นเหตุนั้นเหมือนกันวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเดินอยู่ใกล้วิหารจำเขาได้จึงถามว่าเขาได้ของตามที่ต้องการแล้วหรือเขาตอบว่าได้แล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเขาก็เคยหลอกลวงแล้วเหมือนกันแต่ในการนั้นเขาหลอกลวงบัณฑิตไม่ได้พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตมาดังนี้เรื่องอดีตของพราหมณ์โกหกในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอยู่อาศัยกาสิคามตำบลหนึ่งตระกูลหนึ่งรับอุปถัมภ์ถวายปัจจัย4วันหนึ่งตระกูลนั้นแกงเนื้อเหี้ยบริโภคแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้ดาบทดาบทนั้นบริโภคเนื้อเหี้ยแล้วติดในรถอยากจะกินอีกวันรุ่งขึ้นเที่ยวขอเครื่องแกงและเนยใสนมส้มเตรียมไว้ตามปกติมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้บรรณศาลา มันจะมาไหว้ดาบทเป็นประจำวันนั้นดาบทนั่งคิดว่าเมื่อเหี้ยมาในวันนี้เราจะฆ่าเหี้ยนั้นจึงนั่งทำทีหลับตาซ่อนไม้ไว้เบื้องหลังเหี้ยมาไหว้ดาบทตามปกติแต่พอออกจากจอมปลวกมาได้หน่อยหนึ่งมองดูอาการของดาบทเห็นผิดปกติมันเกิดความระแวงขึ้นจึงรีบหวนกลับเสียดาบทเห็นดังนั้นจึงกว้างไม้ไปแต่พลาดไม่ถูกเหี้ยเหี้ยวิ่งลงรูแล้วโผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดมานานว่าท่านเป็นสมณะจึงเข้าไปหาแต่ความจริงท่านเป็นผู้มิได้สำรวมเลยการที่ท่านเอาไม้กว้างปาข้าพเจ้านั้นแสดงถึงความไม่เป็นสมณะของท่านท่านผู้สามปัญญาไม่มีประโยชน์อะไรของท่านด้วยชดาประโยชน์อะไรของท่านด้วยผ้าทำด้วยหนังเสือภายในของท่านรุงรังท่านเกรียงเกราแต่ภายนอกเท่านั้นดาบทต้องการล่อลวงเหี้ยจึงกล่าวว่าเหี้ยมึงจงกลับมาเถิดจงกินข้าวสุกน้ำเรือของเราก็มีเหี้ยตอบว่าข้าพเจ้าอยากจะไปในจอมปลวกให้ลึกสักร้อยชั่วคนอาหารของท่านไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยดังนี้พระศาสดาตรัสว่าต่อไปว่ากูหกพรามในบัดนี้คือดาบทโกงในการนั้นส่วนพญาเหี้ยคือเรานี่เองดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำวาจาที่เหี้ยข่มดาบทนั้นว่าสมณังตังมัญญะมาโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระพุทธภาษิตปังสุกูละทรังชัน
1: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังในทอดสดการให้ศีลให้พรและการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงก่อนจะนั่งอ่านครับ
2: ฮัลโหลครับเอาข้างนอกข้างในสลาครับขั้นตอนไปทำที่ศาสนาครับเอาเตรียมตัวครับมินาสักการะนังสังพุทธังอาภิปุจฉยามังอิมินาสักการะนังสังธัมมังอาภิปุจฉยามังอิมินาสักการะนังสังสังฆังอาภิปุจฉยามังอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัง

0: มะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องคาสมนาคาตังอุปวสทังยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องคาสมนาคาตังอุปวสทังยาจามาตะติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องคาสมนาคาตังอุปวสทังยาจามา
1: อ้าวต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจงงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธิยัมปิพุทธังสรณัง

0: ัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สรณะคมนางนิธิตัง
1: อุปสัมมวันติย

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุรามิระยะมัจจะปมาทธานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปมาทธานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจะกีตวาดิตะวิโสกดัสนะมาราคันทะวิเรปนะธารณะมันตนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจะขีตวาทิตะวิสุกัตสนะมาลาคันทะวิเรปานะธารณะมันธนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: าชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอัจเจกังรตินดิวังอุโบสถะวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังเวโสหทะเย
2: ขออนุญาตเด้อปู่ถวายของบริขารเอานะโมพร้อมกันเด้อญาติพี่น้องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมยังพันเตวัตติกะสาติกาเนสัพปริวาเนปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายวัตถิกะสาธิกาเนี่ยพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมถวายแด่ท่านพระสงฆ์ขอท่านพระสงฆ์จงรับแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน
0: สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเขอวุโสสังโฆชานาตุอยังปัทมะภาโกเทรัสสะปาปุนาติอาวเซซาภากาอัมหากังปาปุนันตุผีคู่จะสมณีราจะขหาท่าจะยะท่าสุข้างบริพุนชันตุ
2: สาธุ
0: วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นวันสุดท้ายของการรับผ้าอาบน้ำฝนต่อจากวันนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นผ้าอาบน้ำฝนแล้วเป็นผ้าลิบบริขารโจรไปแล้ววันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่พวกเราชาวพุทธว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพุทธศาสนาเราซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาแสดงธรรมจักรกับพุทธสูตรเป็นครั้งแรกคือนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6เรียกว่าวันวิสาขบูชาพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุข แล้วก็พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายที่พระองค์จะได้ไปโปรดเมื่อพระองค์ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ควรจะได้รับฟังธรรมเทศนา

ตัดมาน้อมนำเอาธรรมของพระองค์นั้นซึ่งเป็นของละเอียดลุ่มลึกอย่างยิ่งยากที่คนทั่วไปจะรู้เห็นได้แต่บุคคลที่ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับฟังข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์พิจารณาไปโดยรอบแล้วก็เห็นว่าพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้ที่เหมาะที่สุดเพราะพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5เปรียบประดุจเหมือนกิ่งไม้ที่หลุดออกมาจากต้นจนแห้งจากน้ำที่ชุ่มโชกอยู่นั้นก็เป็นไม้ที่ควรค่าต่อการเอามาก่อไฟหรือก่อไฟย่อมติดได้ง่ายพระองค์เมื่อมั่นใจอยู่อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิตมนมฤคไทยวันในวันอาสาฬหบูชานี้พระองค์ก็ได้แสดงธรรมจักรกับพระวินัยสูตรความเป็นไปของธรรมะทั้งหลายของการปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระองค์แสดงทั้งทางที่ผิดแสดงทั้งทางที่ถูกทางที่ผิดก็คือการมัสุขันธ์หรือการนิโยกอัตตกิลมฐานุการนิโยกคือมุ่งเม้นแต่เสพกามคุณแสวงหาความสุขทั้งหลายเข้ามาปนเปื้อในชีวิตของตนเพื่อให้ตนได้รับความสุขที่แท้จริงนั้นผิดทางบุคคลจะได้รับความทุกข์จากความสุขทั้งหลายจากกามคุณทั้งหลายเหล่านั้นอย่างแน่นอนอัตตกิริยธรรมนุกาดุโยกการทรมานตนเองให้เป็นทุกข์จนถึงที่สุดเข้าใจว่าจะพ้นทุกข์พระองค์ก็ว่านั่นก็ผิดทางล้วนแต่เหยียบย่ำให้ตนเองเป็นทุกข์แต่ผู้ใดที่เข้ามาสู่การปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาทั้งคือทางสายกลางไม่เอียงไปทั้งกามสุขานุการนุโยกไม่เอียงไปทั้งอัตตกิริยฐานุการนุโยกบำเพ็ญเป็นเส้นทางให้เหมาะสมต่ออัตภาพหรือตัวกิเลสของตนเองกิเลสมันแรงทำข้อปฏิบัติก็ต้องแรงกิเลสมันเบาบางทำผู้ข้อปฏิบัติก็เบาบางเบาไปด้วยท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือทางพอเหมาะพอควรอันมีมรรคมีองค์8ประการเราย่นย่อเข้ามาหลักในหลักไตรลักษณ์ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนี่แหละเป็นเส้นทางที่ถูกที่จะเข้าไปชำระจิตใจของตนเองให้พ้นจากอำนาจของอวิชชาที่ครอบงำมาหลายภพหลายชาติจมอยู่ในกองทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพระองค์แสดงธรรมจักรกับพระนรสูตรจบลงปรากฏว่าพระอัญญาโกฏัญญะในขณะที่ท่านฟังธรรมนั้นท่านก็พิจารณาไปตามธรรมนั้นที่สุดแล้วท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนลงได้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงออกอุทานพระพุทธเจ้าได้รู้ทราบด้วยญาณวิถีของพระองค์ว่าพระอัญญาโกฏัญญะนี้รู้แล้วหนอจึงได้ออกอุทานว่าอัญญาโกฏัญญะอัญญาสิโกฏัญโญคำว่าอัญญาสิจะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอพระอัญญาโกฏัญญะก็เลยได้ขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบวชให้พระอัญญาโกฏัญญะด้วยพระองค์เองโดยกล่าวคำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เถิดพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์แรกเพราะนั้นในวันอาสาฬหบูชานี้
จึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ว่าเป็นวันแรกที่พระศาสนานี้มีพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาในพระศาสนาเป็นสามรัตนะอย่างสมบูรณ์คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแต่ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ก็มีเพียงแค่สองรัตนะคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพุทธรัตนะธรรมรัตนะยังไม่มีพระสงฆ์จนกระทั่งถึงวันอาสาฬหบูชานี้พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้อุปสมบทเข้ามาในพระศาสนาเป็นสังฆรัตนะขึ้นมาเพราะในวันอาสาฬหบูชานี้จึงเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศศาสนาโดยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บวชขึ้นมาในพระศาสนาเป็นองค์แรกพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพอมาถึงวันสำคัญอย่างนี้เราก็น้อมจิตน้อมใจขึ้นมาลำลึกถึงเหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชานั้นแล้วก็ได้น้อมจิตน้อมใจมอบกายถวายชีวิตของตนเองบูชาพระรัตนตรัยโดยการบำเพ็ญบุญเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นับตั้งแต่เบื้องต้นชาวพุทธเราก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในวัดวาใส่บาตรถวายพระทหารถวายเครื่องทายทานต่างๆซึ่งจะเป็นเครื่องบำรุงอุปถากภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในวัดแล้วก็ได้สมาทานศีลเพื่อการรักษาศีลชำระกายวาจาของตนเองแล้วก็น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลาจิตใจของตนเองส่วนภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำหลังจากนั้นการปฏิบัติก็มีการอบรมจิตอบรมใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาจนเวลาพอควรแล้วเราก็จะไปเวียนเทียนกันรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราสืบต่อไปเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธรักษาวันสำคัญประเภทรักษาความสำคัญที่เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาเราก็คือวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชามาอย่างยาวนานแต่บุรพาจารย์แต่โบราณมาเป็นในหมู่ชาวพุทธเราขึ้นมาว่าถึงวันสำคัญอย่างนี้พวกเราจะละวางภาระหน้าที่การงานของเราที่เราแบกขามาทั้งปีแล้วเราจะวางงานทั้งหลายเหล่านั้นวางภาระหน้าที่ของเราเหล่านั้นในวันสำคัญนั้นแล้วเราก็จะเข้าไปสู่วัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลประปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาในพระรัตนตรัยดังเช่นที่พวกเราได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นการสร้างมงคลสะสมมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงมงคลนี้แหละที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงและในวันพรุ่งนี้ไปก็จะเป็นวันที่ภิกษุในวัดป่าบ้านตาดเราได้อธิษฐานจำพรรษาซึ่งในปีนี้พระจำพรรษาในวัดป่าบ้านตาดเราก็มีทั้งหมด42รูปส่วนแม่ชีแม่ดามอุบาสุบาสิกาที่อยู่ร่วมจำพรรษาในวัดนั้นหลวงพ่อเองก็ยังไม่ทันได้รับบัญชีจำนวนมาก็ยังไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่รวมกันแล้วทั้งภิกษุทั้งแม่ชีแม่ดำที่อยู่ร่วมกันในวัดป่าบ้านตาดในพรรษานี้หลวงพ่อคิดว่าอาจจะไม่น้อยกว่า100มั้งจำนวนน่ะแต่ที่อยู่รวมกันก็ขอฝากคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไว้ด้วยว่าการที่มาอยู่รวมจำพรรษากันนับตั้งแต่ภิกษุเป็นต้นไปนั้นทุกท่านทุกองค์ทุกคน

ท่านล้วนแต่มีปากมีท้องมีธาตุมีขันธ์จำเป็นต้องได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้จ่ายอะไรต่ออะไรดังที่พวกเราได้ใช้ได้จ่ายได้กินอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นแหละแต่ผู้ที่อยู่ในวัดมีภิกษุสามเณรแม่ชีต่างๆทั้งหลายเป็นต้นท่านติดขัดด้วยพระธรรมวินัยท่านไม่สามารถไปขวนขวายเสวงหาอย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์มาเลี้ยงชีพได้ท่านไม่สามารถไปทำมาค้าขายทำไร่ไถนามาเลี้ยงชีพของท่านเองได้เหมือนดังเช่นพวกเราท่านทั้งหลายความไปอยู่ของท่านท่านจึงจำเป็นจะต้องอาศัยจากการอุปถากจากการให้ของคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเมื่อคณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธทั้งหลายมีจิตศรัทธาได้อุปถากอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคต่างๆทั้งหลายอย่างพร้อมเพียงแล้วท่านก็ไม่เป็นกังวลในความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกประการของท่านท่านก็จะได้รีบเอาโอกาสเวลานั้นแหละมารีบเร่งศึกษามารีบเร่งประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติมีความรู้ความฉลาดในธรรมแล้วเป็นผู้ทรงธรรมแล้วท่านก็ได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาแนะสอนมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายคือเรียกว่าทำหน้าที่สืบต่อแทนองค์ศาสดาของพวกเราเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของภิกษุผู้ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนำบอกกล่าวปั้มสอนจากครูบาอาจารย์ภิกษุผู้ทรงธรรมเราก็น้อมนำเอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี่แหละมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะเป็นผู้จะเจริญในธรรมมวินัยของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในพรรษาพระในวัดป่าบ้านตาดเราก็ได้อธิษฐานพรรษาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้เพิ่มข้อวัดข้อปฏิบัติในการรับบาตรที่มาว่าอาหารถังเพราะนั้นผู้ที่จะมาอุปถากถวายเรื่องในเรื่องพัตตาหารแก่ท่านต้องมาใส่บาตรเพราะท่านรับอาหารเฉพาะที่ตกในบาตรท่านส่วนอาหารเป็นถาดเป็นหม้อเป็นอะไรอะไรเราก็เอามาแตะบาตรอยู่บนเส้นทางแห่งการใส่บาตรอันนี้เป็นทุดงควัตอันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์นับแต่องค์หลวงปู่มั่นท่านได้นำพาสานุศิษย์ทั้งหลายปฏิบัติมาก็เพื่อการขัดเกลาให้มีความมักน้อยมีความสันโดษแม้มีมากก็ยินดีพอใจในส่วนน้อยอันนี้เป็นการขัดเกลากิเลสส่วนหยาบๆของท่านเพราะพื้นเพของปุถุชนเหล่านั้นมักที่มีความโลภเป็นเจ้าหัวใจเมื่อมีความโลภปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจของตนเองมันก็เกิดเป็นความคอยที่จะเอารัดเอาเปรียบคอยที่จะกอบโกยด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่พวกตนเองเพราะนั้นความโลภนี่แหละครอบงำอยู่ในจิตใจดวงใดแล้วล้วนแต่ทำให้บุคคลผู้นั้นขาดหิริโอตัปปะไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปสามารถทำบาปทำชั่วอะไรต่ออะไรต่างๆไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะภิกษุสามเณรเข้ามาในพระศาสนานี้ให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีพอแม้มีมากก็ยินดีพอใจในส่วนน้อยแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปต่อผู้น้อยผู้ขาดเขินขาดแคลนต่างๆทั้งหลาย
พราะนั้นเมื่อภิกษุเข้ามาบวชในพระศาสนาได้ปฏิบัติรักษาข้อวัดที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาเชื่อมั่นได้ว่าจะปลูกศรัทธาประสาทะความเชื่อความนับถือความเคารพต่อคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงดังเราเห็นว่าองค์หลวงปู่มั่นให้ได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาและครูบาอาจารย์ในสาธุศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นก็ได้นำพาประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาวัดป่านั้นจึงเป็นวัดที่ชาวพุทธศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสอย่างมากมายแล้วก็ต่างคนต่างก็ยินดีพอใจมาอุปถากข์มาบำรุงภิกษุสามเณรในวัดป่านั้นโดยเฉพาะในวัดป่าบ้านตาดเราที่องค์หลวงป่าองค์หลวงตาได้นำพาสานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ผู้ที่อยู่ร่วมกับหลวงปู่มั่นสานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้กล่าวขานกันมาจนเป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่วัดป่าว่าองค์หลวงตานั้นท่านนำพาสานุศิษย์ทั้งหลายปฏิบัติมาในข้อวัดในข้อปฏิบัติที่องค์หลวงปู่มั่นได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นใกล้เคียงกับหลวงปู่มั่นมากที่สุดเหนือยิ่งกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาจึงได้รับการยกย่องในหมู่นักปฏิบัติในหมู่วัดป่าทั่วไปถึงความมั่นคงหรือความเรียบร้อยหรือความสวยงามที่เกิดขึ้นมาจากข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายแม้ทุดงควัดที่หลวงปู่มั่นได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาองค์หลวงตาก็ได้นำพาสาธุศิษย์ปฏิบัติมาอย่างแล้วก็มีความมักน้อยมีความสันโดษมีความรวดเร็วจริงจังอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันไปในหมู่สานุศิษย์อย่างทั่วถึงไม่มีความหิงแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่พวกแต่กระจายไปอย่างทั่วถึงเราจึงเห็นว่าหลวงตานั้นท่านได้สงเคราะห์ท่านได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือไปในหมู่ชนอย่างมหาศาลแบบไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกแต่เอายกเอาส่วนรวมมาเป็นเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นสานุศิษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมทั่วไปอย่างไม่จืดจางเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ภิกษุสามเณรโดยวัดป่าบ้านตาดเราที่จำพรรษาอยู่ถึง42รูปและยังมีแม่ชีแม่ขาววาสุบาสิกาผู้มาอยู่จำพรรษาร่วมกันนั้นก็ขอฝากไว้ต่อคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่จะให้การอุปถากให้การบำรุงท่านที่อยู่จำพรรษาในวัดป่าบ้านตาดนี้เพื่อมิให้ท่านต้องมากังวลในความเป็นอยู่ในการแสวงหาเมื่อท่านได้รับการบำรุงการอุปถัมภ์จากคณะศรัทธาญาติโยมโดยพร้อมเพียงกันแล้วเชื่อเถิดว่าท่านจะเอาโอกาสที่ได้รับความสะดวก

0: ในความเป็นอยู่ของท่านจากคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ที่มอบให้ท่านเอามาเป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะมาศึกษาและมาประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปแล้วก็ในพรรษาก็อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพียงมากหน้าหลายตาก็เปิดโอกาสให้คณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกับชาววัดป่าบ้านตาดในพรรษานี้ก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองมาร่วมกันถวายพัฒหารบำเพ็ญบุญร่วมกันสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันนี่แหละที่จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เอานะรับพรรับพรจากอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถา

อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปังจันโทปนรโสยะธามติโชติรโสยะธา

อายุงกตวานพรางวันนางโสขัญจะปฏิภาณโดยดีข้าโยยายสวาโหติยาทายาโทปปัจฉติยันติภว

0: พระวันตุเต
1: สาธุ
2: อ

0: แบ่งปันกันไปดูแลช่วยเหลือกันด้วยน้ำจิตน้ำใจทุกคนมาร่วมด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเพราะนั้นก็แบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนี่ยเอาทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมเถรธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนจะนั่งอันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:36 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ตุงกีสั่งธรรมนิสั่นทะตังเอกังวนาสมิงชายันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ทรงผ้าบังสุคุณผู้ผอมมีกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเป็นผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความทรงผ้าบังสุคุณเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งใน13ผ้าบังสุคุณคือผ้าที่ภิกษุหรือภิกษุณีได้มาโดยมิได้มีใครเจาะจงถวายเป็นผ้าที่หาได้จากป่าช้าบ้างในตลาดบ้างเช่นผ้าห่อศพหรือผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วภิกษุหรือภิกษุณีนำผ้าเช่นนั้นมาซักให้สะอาดตัดและเย็บเป็นจีวรใช้บังสุกุลจีวรแปลตามตัวว่าผ้าคลุกฝุ่นอธิบายว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วหาเจ้าของมิได้ภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ปฏิเสธไม่รับจีวรที่ทายกนำมาถวายเป็นส่วนตัวภิกษุพระมหากัสสปได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถือเคร่งครัดที่สุดในเรื่องผ้าบังสุกุลฝ่ายภิกษุณีก็นางกีสาโคตมีข้อว่ากีสั่งแปลว่าผู้ผอมโบราณว่าสัตว์เลี้ยงผีฤาษีผอมดีตรงกันข้ามสัตว์เลี้ยงผอมฤาษีผีย่อมดูไม่งามผอมแต่ไม่มีโรคเบียดเบียนย่อมดีกว่าอ้วนมีโรคคนสมัยปัจจุบันวงเล็บเปิดพ.ศ. 2516ขณะที่เขียนเรื่องนี้วงเล็บปิดกลัวความอ้วนกันแต่เราก็หาคนอ้วนดูได้ทุกคนทุกแห่งการลดความอ้วนนั้นหมอทุกคนบอกให้ลดอาหารและออกกำลังกายพอประมาณอาหารพวกแป้งเนื้อและไขมันนั้นถ้ามีมากเกินไปในอาหารร่างกายก็จะนำไปเก็บไว้เป็นไขมันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นคือการรับประทานจุเกินไปคงจะมีคนจำนวนมากที่ลืมคิดไปว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปตามใจปากตามใจท้องจนเป็นนิสัยเคยตัวนี่เองคือการทำลายชีวิตของตนการอ้วนจนเกินไปหาใช่เป็นเรื่องอันน่าพึงพอใจไม่มีผู้ให้หลักเกณฑ์ไว้แบบชาวบ้านในการเตือนใจผู้รับประทานจุว่าถ้าวัดรอบพุงมีความยาวกว่ารอบอกเมื่อใดทุกๆ1นิ้วฟุตของเส้นรอบพุงเกินกว่าเส้นรอบอกนั้นหมายถึงว่าจะมีชีวิตสั้นกว่าที่ควรไป2ปีเสมอดังนั้นวิธีการที่เหมาะที่สุดก็คือต้องระวังและจำกัดเรื่องอาหารให้น้อยลงการลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องก็คือต้องจำกัดอาหารบางชนิดให้พอเหมาะได้แก่พวกเนยนมครีมไขมันและอาหารพวกแป้งถ้ายังไม่อิ่มพอกับความอยากซึ่งกระเพาะเคยรับประทานจุมามากก็อาจเพิ่มอาหารผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้ผอมแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงดีกว่าอ้วนมีโรคหลายอย่างที่ตามความอ้วนเกินพอดีมาเช่นโรคความดันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นความพอดีจึงเป็นดีในทุกๆประการคนผอมย่อมมองเห็นเส้นเอ็นชัดเจนท่านจึงว่าสะพรั่งอยู่ด้วยเอ็นส่วนคนอ้วนเส้นเอ็นจมเพราะเนื้อมากมองไม่เห็นเส้นเอ็นข้อว่าผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่ากว่าว่าเป็นผู้ชอบวิเวกพอใจในที่สงัดบุคคลเช่นนี้แม้จะมีอาหารน้อยก็ดูผ่องใสคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอรัญเยวิหรันตานังสันตานังพรหมจารีนังเอกพัตังพุญจมานานังเกณวันโนปสีดติภิกษุประพฤติพรหมจรรย์สงบอยู่ในป่าบริโภคอาหารคนเดียวทำไมจึงมีผิวพรรณ

รัสตอบว่าอาตีตังนานุโซจันตินัปปะชัปปะปันติอนาคตังปัจจุปันเนนะยาเปนติเตนะวโนปสีดติไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลหวังถึงอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีผิวพรรณผ่องใสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภภิกษุณีชื่อกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกีสาโคตมีภิกษุณีปลายปฐมยามคืนหนึ่งท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทววะบริษัทไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาอยู่ขณะนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเหาะมาทางอากาศเห็นท้าวสักกะเทวราชกำลังอยู่หน้าที่เฝ้าจึงกลับเสียเชิงอรรถกถาธรรมบทแปลว่าการที่ออกไปกลางคืนภิกษุณีไม่ได้ประพฤติท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นนางถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปจึงทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่ออะไรมาเฝ้าพระองค์แล้วกลับไปมหาบพิตรภิกษุณีนั้นชื่อกีสาโคตมีธิดาของอาตมาภาพเป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบังสุกุลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปังสุกุละทรังชันตุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาษิตนาจาหังปรามนังบรวมิโยนิชังมติสัมภวังโพวาดีนามะโซโหติสเวโหโนอกินจนังอนาดานังตมหังบรวมิบรามนังแปลความว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์เขามีปกติเรียกกันว่าโพวาทีหนุ่มเล็บผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเคยมีพราหมณ์บางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์ที่พูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพราหมณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพราหมณ์เรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญถึงเรียกโพวาทีแต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระทัยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจำแนกไว้4ประการคือ 1. กามุปาทานถือมั่นกาม 2. ทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานถือมั่นศีลพจน์ 4. อัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตถุกามด้วยอำนาจกามตัณหาหมกมุ่นอยู่ว่านั่นของเราจนเป็นเหตุอิสาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทานถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อจนเป็นเหตุเถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมั่นศีลพรตคือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุหัวดื้องมงายจัดเป็นศีลัพพตุปาทานถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอัตวาทุปาทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้สั้นแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายเอาความถือมั่นข้างเลวเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรั้นรวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมี4คือกามทิฏฐิธรรมเนียมที่ประพฤติมาจนชินซึ่งอาจมีที่ผิดเจืออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มี กิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปาทาน4ทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์หนึ่งเล็บผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้าง
ดังนี้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณีแต่เราเรียกคนว่าพราหมณ์เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลและไม่มีความถือมั่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาจาหั่งพราหมณังบรูมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้ลึกล่วงเครื่องข้องพระพุทธภาษิตสัพพสังโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตัสสติสังคาตีตังวิสังยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่ต้องสะดุ้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในภพนั้นท่านเรียกว่าสังโยชน์มี10คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพานสงสัยในคุณพระรัตนตรัยในความ 3. ตักปรามาสความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านความคิดพล่านเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง5ประการต้นเรียกโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการหลังเรียกอุทธัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่4จำพวกคือช้างอาชาใน1ม้าอาชาใน1โคอุศบอาชาใน1และพระขีณาสพ1พระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสกายทิฏฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีก3จำพวกไม่กลัวตายเพราะสกายทิฏฐิแรงมองไม่เห็นสัตว์ตายเสมอตนมีมานะจัดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนมีเรื่องดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่6แห่งตันหาวรรควรรณนาในที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสนเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมากผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยชน์แล้วย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพสังโยชนังเฉตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วพระพุทธภาษิตเฉตวานัตถิงวะรัตตัญจะสันธานังสหนุกมังอุคิตะปรีคังบุตทังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านที่ตัดความโกรธดังชนะตัดตัณหาดังเชือกโยงและตัดทิฏฐิดังเครื่องต่อพร้อมทั้งสายผู้มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความชนะในที่นี้ทรงหมายเอาความโกรธเชือกโยงทรงหมายเอาตัณหาเพราะผูกสัตว์ไว้ในภพเครื่องต่อดังเล็บสันท่านังทรงเอาทิฏฐิ62อันประกอบด้วยสายคืออนุสัยกิเลสทั้งปวงมี7ลิ่มสลักทรงหมายเอาอวิชชาผู้รู้ทรงหมายเอาผู้รู้อริยสัจ4บุคคล

เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์สองคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์สองคนพราหมณ์สองคนเถียงกันว่าโคของตนมีกำลังมากกว่า

ภิกษุทั้งหลายไปอาบน้ำที่แม่น้ำอัญเชรวดีเห็นเหตุการณ์นั้นเมื่อกลับสู่เชตวันวิหารจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ

ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเฉตวานัตถิงวรัตตัญจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุ500ดำรงอยู่ในอรหัตผลผู้มีขันตีเป็นกำลังพระพุทธภาษิตโกสั่งวะทะบันทันจะอรุโทโยติติคติขันติบลังบลานีกังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นการด่า

ต่อคำด่าคำล่วงเกินของผู้อื่นเช่นอดกลั้นต่ออโกรธวัตถุสิบอดกลั้นต่อการประหารมีประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้และสัตราเป็นต้นด้วยมีคติเตือนใจแบบพระปุณณะว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาประหารเขาประหารด้วยสัตราก็ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวเองบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ามีกำลังคือขันติมีพวกคือขันติผู้เช่นนั้นแหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเวฬุวันทรงปรารภพราหมณ์อักโกรธภารัตวาชะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์อักโกรธภารัตวาชะพราหมณีคนหนึ่งชื่อธนัญชานีปัญญาของภารัตวาชะพราหมณ์นางเป็นโสดาบันเมื่อนางจามหรือไอหรือพลาดพลั้งก็จะกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นวันนั้นภารัตวาชะพราหมณ์เชิญสมณะพราหมณ์หลายคนมาเลี้ยงนางธนัญชานีพลาดอะไรข้อหน่อยหนึ่งจึงเปล่งเสียงนโมตัสสะอย่างที่เคยปากพราหมณ์ผู้สามีโกรธมากด่าว่าหญิงถอยคนนี้พลาดอะไรลงหน่อยก็กล่าวคำสรรเสริญพระสมณะหัวโล้น

เมื่อไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพราหมณ์นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วดงเล็บด้วยความโกรธไม่ถวายพระบังคมพระศาสดาเลยยืนถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไร

ฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนัก

ได้ไปเฝ้าพระศาสดาในทำนองเดียวกันกับพี่ชายทั้งสองได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเลื่อมใสบวชได้บรรลุอรหัตผลทั้งสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายส

มีสรีระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคน

ปัจจัย4ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปเพราะตัณหาสมดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหายะอุทธิโตโลโกชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกดุเขโลโกปฏิทิโตแปลว่าโลกฟูขึ้นเพราะตัณหาถูกชราแวดล้อมไว้ถูกมัจจุราชปิดทางตั้งอยู่ในทุกข์เมื่อละตัณหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่างวงเล็บเปิดตัณหาวิปหาเนนะสัตบังชินดติบันทนังวงเล็บปิดข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหา

มารดาของพระสารีบุตรถวายอาหารไปและด่าไปด้วยทํานองว่าเมื่อไม่ได้ของที่เป็นเดนน้ำข้าวที่เป็นเดนหนึ่งเล็บของเหลือกินก็สมควรจะกินน้ำข้าว

ั้งในโลกทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราเรียกบุคคลผู้ไม่หวังผู้พรากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความในพระไตรปิฎกติกานิบาตอังคุตตรนิกายได้กล่าวถึง

ู้มีหวังคือท่านผู้มีศีลมีธรรมมีหวังในมรรคผลนิพพานเหมือนเชษฐโอรสของกษัตริย์มีหวังในราชสมบัติผู้ไม่หวังคือท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นผลสูงสุดแล้วไม่ต้องหวังมากผลอีกเหมือนพระราชาผู้ได้รับมรทาพิเศษเป็นกษัตริย์เรียบร้อยแล้วได้บรรลุสิ่งดังที่ตนหวังเสียแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปส่วนความหวังในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงตัณหาตัณหาไม่มีแก่ท่านผู้ใดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคือไม่ต้องการอะไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วหมดอยากในสิ่งทั้งปวงคนเราส่วนมากมีความหวังและหวังมากเสียอีกด้วยจนถึงกับมีสุภาษิตที่รู้จักกันทั่วไปว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังรวมความว่าอยู่ด้วยความอยากนั่นเองเมื่อหมดอยากก็คิดว่าคงอยู่ไม่ได้เพราะความคุ้นเคยอยู่กับความอยากและความสุขอันเกิดจากสนองความอยากได้ไม่เคยได้สัมผัสตรงเล็บลิ้มรสกับความสุขอันเกิดจากความไม่อยากความสุขที่สุขุมประณีตจึงเหมาเอาว่าความสุขนอกจากกามแล้วไม่มีจึงพยายามอยากแล้วสนองอยากอยากแล้วสนองอยากบางคนไม่อยากก็พยายามแสวงหาอุปกรณ์มากระตุ้นให้อยากเพื่อหาความอร่อย

มีตัณหากับคนไม่มีตัณหาก็ทำนองนี้คนไม่มีตัณหาย่อมสบายกว่าคนมีตัณหาแต่คนที่ไม่เคยกับความมีตัณหาก็อาจนึกว้าเหวไปว่าเมื่อไม่มีตัณหาแล้ว

เหมือนอะไรๆอีกหลายอย่างที่สบายเมื่อพ้นไปได้แล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อ

้านเห็นท่านและบริวารแล้วมีความเลื่อมใสเตรียมผ้าจำนำพรรษาคือผ้าวสาวาสิกสาดกสำหรับถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนเอาไว้เป็นอันมากพระเถระออกพรรษาปวารณาแล้วยังไม่ทันได้รับผ้าจำนำพรรษาประสงค์รีบไปเฝ้าพระศาสดาที่

พระเถระก็ไปยังสำนักของพระศาสดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าถึงทุกวันนี้พระสารีบุตรก็คงจะยังมีตัณหาอยู่เพราะท่านได้สั่งไว้เกี่ยวกับผ้า

เธอกล่าวอย่างนั้นก็เลยคิดว่าความเสื่อมจากบุญของมนุษย์และความเสื่อมจากลาภโดยชอบธรรมของภิกษุหนุ่มและสามเณรอย่าได้มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสายัสสะนะวิชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความอาลัยพระพุทธภาษิตยัสสาละละยานะวิชันติอัญญายะอกทังกะทีอมโตคะทังอนุปปัตมหังนังแปลความว่าความอะไรในวงเล็บตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดรู้ชัดแล้วไม่มีความสงสัยเราเรียกบุคคลนั้นผู้บรรลุญาณอันอย่างสู่อมตะแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอะไรนั้นมีหลายอย่างคือเป็นไปในวัตถุหลายประการเช่นความอะไรในทรัพย์สมบัติในบุตรภรรยาในมิตรสหายในที่อยู่ในกามคุณหรือกามารมณ์และในชีวิตเมื่อไม่มีทรัพย์ความสะดวกในการครองชีวิตหลายประการก็ขาดไปทรัพย์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใจที่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาเป็นเครื่องอำนวยความสบายคนไม่มีทรัพย์สมบัติจึงขาดความสะดวกคนไม่มีธรรมหาความ

หรือเสียชีวิตเพราะมีทรัพย์อยู่ที่ตัวเหมือนรังผึ้งติดอยู่ที่กิ่งไม้เมื่อเขาต้องการรังผึ้งกิ่งไม้ก็ถูกตัดไปด้วยทรัพย์จึงมีทั้งคุณและโทษดังพรรณนามาชนีความอาลัยในบุตรภรรยาหรือสามีเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุด

เป็นเพื่อนช่วยเหลือในกิจการต่างๆให้ความอบอุ่นใจแม้เหงาบรรเทาทุกข์เพื่อนจึงเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยอีกอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยนั้น

รู้สึกว่าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สบายเท่าถิ่นของตนการติดถิ่นมีอยู่แก่คนทุกชาติทุกภาคนอกเสียจากว่าถิ่นนั้นแร้นแค้นเกินไปคนจึงยอมละทิ้งคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศใหม่ๆก็อาจตื่นตาตื่นใจไปพักหนึ่งแต่พอนานเข้าก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเมืองของตัวเคยได้รับจดหมายจากเพื่อนที่อยู่อเมริกาว่าสะดวกสบายทุกอย่างเสียอยู่อย่างเดียวคือมีความรู้สึกคอยเตือนอยู่เสมอว่าไม่ใช่บ้านเมืองของเราเราจะต้องกลับไม่วันใดก็วันหนึ่งจะให้อยู่ในอเมริกาตลอดชีวิตก็ไม่อยากอยู่นี่คือลักษณะความอาลัยในที่อยู่ส่วนความอาลัยประการสุดท้ายนั้นเป็นความอาลัยอันสูงสุดนั่นคือความอาลัยในชีวิตความรักชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตของ

ใครๆเห็นว่าชีวิตอย่างนั้นไร้ค่าแต่เจ้าของชีวิตก็ยังถนอมชีวิตของตนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพยายามหนีความทุกข์หนีความตายหนีความอดอยากแสวงหาความสุขความคงอยู่แห่งชีวิตและความสมบูรณ์พูนสุขทุกวิถีทางเท่าที่จะแสวงหาได้ความอะไรในชีวิตจึงเหนียวแน่นมั่นคงเหลือเกินความอะไรดังกล่าวนี้ไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดรู้ชัดแล้วซึ่งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นผู้ไม่มีความสงสัยในเรื่องชีวิตเรื่องพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นแหละว่าเป็นพราหมณ์ในความหมายว่าผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานะเถรคือนองเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระสารีบุตรอันได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่27แห่งวรรคนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ายัสสะสาลยานะวัชชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ละบุญและบาปได้พระพุทธภาษิตโยทะปุญยันจะปาปัญจะอุโพสังกังอุปัจจกาอโซอโซกังวิรชังสุทธังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดข้ามพ้นบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องข้องได้แล้วเราเรียกผู้นั้นผู้ไม่โศกไม่มีกิเลสดังธุลีบริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความจริงบุญและบาปก็เป็นเครื่องข้องแต่ละอย่างเหมือนกันผิดกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งข้องในทางดีอีกฝ่ายหนึ่งข้องในทางชั่วเปรียบเหมือนโซ่จะทำด้วยเหล็กก็ตามทำด้วยทองคำก็ตามก็นับว่าเป็นโซ่เหมือนกันหรือกรงจะเป็นกรงเหล็กกรงไม้หรือกรงทองคำกรงเงินก็คงเป็นกรงเครื่องขังเครื่องจองจำนั่นเองบุญและบาปเป็นเครื่องจองจำแต่ละอย่างพระอรหันต์ละบุญและบาปได้แล้วจึงพ้นจากกรงคือวัฏฏะส่วนข้อว่าเครื่องข้องในวงเล็บสังฆะคือกิเลสมีราคะเป็นต้นบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ไม่โศกเพราะความโศกอันมีวัฏฏะเป็นมูลเป็นผู้ปราศจากทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสมีอภิชาเป็นอาทิเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเรวตเถระเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในพระคาถาว่ากาเมวะยะดิวายรัญเยแห่งอรหันตวรรคที่7ในที่นี้มีความเพียงเล็กน้อยว่าภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าน่าอัศจรรย์จริงสามเณรมีลาภมากน่าอัศจรรย์จริงสามเณรเป็นผู้มีบุญรูปเดียวแท้ๆสามารถสร้างเรือนยอดหนังเล็บกูตาคารถึง500หลังเพื่อภิกษุ500รูปพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญและบาปย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยทะปุญญัญจะปาปัญจะเป็นอาทิเป็นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบริสุทธิ์ดวงจันทร์พระพุทธภาษิตจันดังวิมลังสุทธังวิปสันนะมะนาวิลังนันดิภวะปริคีขี้นังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้มีความยินดีในภพอันสิ้นแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์ที่ปราศจากมลทินว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความยินดีในภพความกำหนัดในภพความพอใจในภพกล่าวคือในความเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของสัตวโลกความรู้สึกพอใจในภพนี้เพราะมีตัณหาเป็นมูลการที่สัตว์ต้องสืบพันธุ์ก็เพราะมีตัณหาเมื่อสืบพันธุ์อันเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของตัณหาและมีผลให้เกิดภพคือคงความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไว้หรืออยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความพอใจในภพนั่นเองวันหนึ่งคนเราได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหลายครั้งตามความอยากมีอยากเป็นของแต่ละคนตัวมีบ้าหรือสัตว์เซลล์เดียวที่โตเต็มที่แล้วต้องแยกตัวมันเป็น2ตัวก็เพื่อให้ดำรงอยู่ในภพของมันได้ต่อไปหากไม่ทำอย่างนั้นมันไม่อาจ

0: ดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องตายไปพอได้ขนาด ก็แยกออกไปอีกแยกออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้เพื่อให้มีขนาดอันเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในสภาพของตนคนส่วนมากที่มีความเป็นอยู่สุขสบายพอรู้ตัวว่าจะต้องตายก็เกิดประวันพรั่นพึงทั้งนี้เพราะยังมีความยินดีในภพคือในความเป็นของตนนั่นเองพอรู้ว่าความตายจะมาพรากความเป็นของตนก็เกิดเดือดร้อนขึ้นเพราะตนยังต้องการคือยังไม่หมดความอยากเป็นนี่คือตัณหาในภพส่วนพระอริยเจ้าผู้สิ้นตัณหาแล้วย่อมมีความรู้สึกว่าภพทั้งปวงเหมือนกองเพลิงไหม้อยู่ไม่อยากเกิดเป็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรอีกต่อไปสภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีความเพลินในภพอันสิ้นแล้วท่านผู้เช่นนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่หม่นหมองเหมือนดวงจันทร์พ้นมลทินมีเมฆหมอกเป็นต้นบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระจันทาภัทรเรื่องย่อนี้เรื่องพระจันทาภเถระในศาสนาแห่งพระกสปทศพลพระจันทาภเถระเกิดเป็นพ่อค้าไม้จันแดงได้บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกสปทศพลนั้นด้วยจุรนแห่งจันแดงมาถึงพุทธกาลนี้ท่านมาเกิดในตระกูลพามหาสารตระกูลหนึ่งมีรัศมีฉายออกจากนาพีในวงเล็บสะดือเหมือนมณฑลพระจันทร์พวกพราหมณ์ทั้งหลายเห็นเป็นของแปลกและเป็นช่องทางทำมาหากินได้จึงพาจันทาพระพราหมณ์ไปในที่ต่างๆลวงประชาชนว่าผู้ใดจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์ผู้นั้นจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่หลงเชื่อก็ยอมเสียเงินแลกกับการจับสรีระของจันทาพระพราหมณ์เหล่านั้นบรรลุถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับได้พบพระอริยสาวกทั้งหลายจึงอวดอ้างอานุภาพของจันทาภะพราหมณ์อริยสาวกก็อวดอ้างอานุภาพของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่อาจตกลงกันได้จึงนับแนะให้พราหมณ์พวกนั้นพาจันทาภะไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อจันทาภะเข้าไปในสำนักของพระพุทธองค์รัศมีจากนาภีของเขาก็หายไปเขาอับแสงเหมือนกาในกระเช้าถ่านเมื่อออกนอกบริเวณสำนักพระบรมศาสดารัศมีกลับมีอย่างเดิมทั้งนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพเขาได้พยายามทดลองดูถึง3ครั้งผลเป็นอย่างเดียวกันจึงคิดว่าพระบรมศาสดาคงจักมีมนต์สำหรับทำรัศมีให้หายจึงขอเรียนมนต์พระทศพลตรัสว่าจะบอกมนต์นี้แก่ผู้ไม่บวชหาได้ไหมจันทาภะจึงยอมบวชพระพุทธองค์ตรัสบอกให้เขาสาธยายอาการ32มีเกศาเป็นต้นว่านี้คือมนต์นั้นพวกพราหมณ์มาถามจันทาภะบ่อยๆว่าเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือยังจันทาภะบอกว่ากำลังเรียนอยู่ร่วงไป 2-3 วันพระจันทาภะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อพราหมณ์พวกนั้นมาถามอีกท่านจึงบอกว่าบัดนี้ท่านมีธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบของท่านเข้าใจว่าท่านพูดอวดมากอวดผลจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าจันทาภะบุตรของเราพูดจริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจันดังวิมลังสุดทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันในตอนสดการปรารภธรรมดำได้อาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังจากงานครับ
2: เอาวันหาสละหาบูชา
3: 3,000 ของข้างบ้าน
2: ดีมากเลยวันอาสละหาบูชา29กคครอบครัวนางพุทธชาติทรงวุฒิศีลขอร่วมทำบุญบูชาคุณพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายปัจจัยจำนวน 3,000 บาทครอบครัวร้านข้าวเปียกอาโกจังหวัดอุดรขอน้อมถวายปัจจัยจำนวน500บาทครอบครัวนางพิไลพรแก้วคำแสนขอน้อมถวายปัจจัย500บาท
3: แตะ
2: ก็ได้พรุ่งนี้ยังไม่สะดวกจะไม่แตะก็ได้เพราะว่ามัน มันอธิษฐานตอนค่ำนะแต่มาเรือนี้ต้องแตะบาทแล้ว
3: จะได้รู้ว่างั้นว่ารู้เรื่องขอถามหลวงพ่อครับ
2: มาเรือนนี้พรุ่งนี้มันอธิษฐานตอนค่ำเพราะนั้นตอนเช้ายังไม่อธิษฐานยังเป็นปกติพอมาเรือนนี้แล้วตอนนี้ใครจะมาถวายพระทหารพระเนี่ยเรียกว่าป่าบ้านตาดเราต้องมาทันตอนพระบิณฑบาตอยู่หน้าวัด
3: ต
2: ้องมาใส่บาตรต้องมาแตะบาตรเอาเอาให้อยู่ดีมีสุขนะบุญรักษาเอาได้เนี่ยนี่ของก้นบาตรเข้ามาค่อยๆเดินเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็วิ่งได้แล้วเอาอยู่ดีมีสุขกันนะดีมากเลยให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนเนี่ยเอามายกมาร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาจำนวน200บาทอุทิศให้นายมงคลจันทาและญาติที่ล่วงลับไปแล้วพุทธวายแม่พิลมสนสนมาใจประทานโน้นเลิกนายวันชัยนางอรดีแห่งธรรมญาติ 1,400 บาทอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอามาวางลงเลยเอาเลยเอาให้บุญไปรักษาให้บุญรักษาพระคุ้มครองก็ให้ปลอดภัยเอามาเลยเอาอยู่ดีมีสุขกันนะอยู่ดีมีแห้งทุกคนเอาคุณรักษาทุกคนเนี่ยกราบนอนถวายบูชาทันเรื่องในวันอาสนะบูชาและเข้าพรรษานางณวันศีลอาภาในสุชาติมีทรัพย์500โดยที่ให้คุณแม่ขวนมีทรัพย์นสประพัดศีลอาภา400ผ้าไตร1ชุดนสกัญญาคัญญากรพรมพัฒนะ400ผ้าไตร1ชุดเอามาเลยมาเลยเอาอยู่ดีมีสุขกันนะบุญรักษาทุกคนบุญรักษากันเลยดีมากเลย
4: มาด้านนี้เลยออกมาด้านนี้เลยคร
2: ับ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณยายสวัสดิ์สิริรัตน์คุณยายมาลีแท่งทองและคุณบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องเปรตอสุรกายทุกภพทุกชาตินะมาอนุโมทนาด้วยครับว่าไง
5: พยาบาลสาธิตบุญกันหลวงพ่ออันคอเข่าเสื่อมอันนึงเจ้าค
2: ่
5: ะ
2: คอเข่าเสื่อม
5: จ้าบ่ประสงค์ออกน้ำมาสั่น
2: เด้อเสื่อมแล้วให้มันดีขึ้นบอกเดี๋ยววันที่21กันยาจะไปเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ที่ท่าบ่อหนองคาย23ก็ปิดโครงการแล้วก็วันที่30สิงหาคมนี้จัดระดมทุนจัดพระป่าที่สวนแสงธรรมระดมทุนไปจัดไอ้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ยากไร
5: ้
2: ที่ประเทศบังคลาเทศ
5: ไอ้น้ำก้นมาดอง
2: ฮะ
5: ไอ้น้ำก้นมาดอง
2: ไปเลยวันที่3ถึงวันที่7ธันวาคม
5: จ้าค
2: ่
5: ะ
2: ลูกหลานมาเข้ามาโอ้ยดีมากเลยเอ้าให้ปัญญาสว่างสวยยิ่งกว่าแสงไฟดีเด้อดีมากเลยเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันอยู่ดีมีสุขทุกคนเอามาเลยเข้ามาลูก

0: หลานเข้ามาแล้วพระอาบเอ้านายสมชาตินางสมพรอินทกดกต้องครอบครัวร้านอุปถาเอาทางนี้ไว้ทางนี้ไว้ไทยถาดด้วยไว้ไทยถาดด้วยมาเอามาเอานายวิสุทธ์นางวัลภาเจสอนสมบัติและครอบครัว 1,000 เนี่ยเอาวางนี่เลยวางนี่เลยวางลงพระอาบเอาเข้ามาเลยลูกหลานเข้ามาใครมีอะไรเข้ามาเลยใครมีอะไรเข้ามาเอาใครมีอะไรเข้ามาเอามามาลูกหลานมาเอาโอ้ดีมากเลยเอาอยู่ดีมีสุขทุกคนนะมาฮะว่าไงไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยล่ะเนี่ยเลยอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยเลยเอาหน้าที่การงานมีสุขภาพเจริญก้าวหน้านี่คือตลอดไปเด้อเอาได้อนุโมทนาด้วยแล้วได้เอาวางได้อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยะอัมโนอุปจิตวานุรุจันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามรันติจะมะลิสุจะมะลิสเลตะเทวะหังมะลิสามินัตติเมเอกสังสโยเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาลูกหลานเข้ามา เอาเข้ามาเอาเรียนซื้อเก่งเนอะลูกหลานเนอะตั้งใจเรียนให้ดีเอาเข้ามาโอ้เนี่ยผ้าอาบมาเลยเอาว่าไงยายนะให้บุญรักษาด้วยยายเนอะแล้วเท้าไปถูอะไรล่ะเท้าเป็นไรอ้าวเป็นไรเบาหวานเหรอโอ้เบาหวานต้องระวังหน่อยเด้อเบาหวานเอาบุญดีดีเอายายเอ้ยบุญรักษาเด้อหายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยโดยเร็วเด้อโอ้ดีมากยายดีโอ้เบาหวานนี่ต้องระวังหน่อยเด้อแล้วเบาหวานต้องระวังเรื่องอาหารซะหน่อยนึงนะเอาดีต่อจากนี้ไปบุญรักษายายหายเร็วๆนะโอ้ดีมากเลยเอาบุญรักษากันว่าไงหำเฮ้ยมาบวชเนี่ยเหรอมาบวชไหมครับ
1: ตั้งถวายหลวงปู่ครับ
0: นะบอกก่อนบวชเนี่ยไหมบวชเนี่ยเนาะบวชครับเอาเดี๋ยวไป
1: ด้วยหาพระไปโกนหัวเลยเนี่ย
0: ไปโกนผมนะไปโกนผมแล้วมาบวชเลยเดี๋ยวบวชให้เลยมาโอ้สักแขนไล่ง่ามเทวีฮะเดี๋ยวง่ามเทวีเอามายายเข้ามาเอาอยู่ดีมีสุขกันไปทุกคนนะในเริงศักดิ์อัครราชนางพันนภาละอิติพร้อมครอบครัวลูกหลานอาดีมากเอาเข้ามาโอ้ยนะลูกหลานมาฮะเรียนถึงไหนเรียนอะไรแล้ว
2: ปี 3
0: มหาลัยไหน
2: มหาลัยขอนแก่นครับอ
0: ยู่ขอนแก่นเนี่ยคณะอะไร บริหารแล้วมาบริหารอะไรวะฮะแบมือตลอดบอกฮะเอ้ยมาบริหารกระเป๋าพ่อแม่เฮ้ยเอาต้องตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะยืนอยู่ด้วยปีแข้งเราเองได้เรายืนอยู่ปีแข้งเราเมื่อไหร่เราจะภูมิใจในตัวเราพ่อแม่เขาจะภูมิใจในตัวเรานะให้ตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรเนี่ยห้ามขี้เกียจเด็ดขาดเลยถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรสักอย่างเดียวเอาตัวรอดเท่านั้นแหละไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนนะให้เจริญรุ่งเรืองเนื้อลูกหลานเนื้อมีบุญรักษาพระคุ้มครองตลอดไปเรียนจบแล้วมาบวชซะก่อนเว้ยแล้วค่อยไปบริหารเงินพ่อแม่ในกระเป๋าอ้าวดีมากเลยลูกหลานตั้งใจเรียนให้ดีเออมาลูกหลานมาเออมาเอาอยู่ดีมีสุขกันเนอะเออช่วยคนป่วยเออดีมากเลยเอาอนุโมทนาด้วยเลยโชคดีโชคดีกันเอามาเลยยายมามีอะไรมาว่ามาเออเอาอยู่ดีมีสุขกันดีมากเลยเอาซองไปทางนู้นเออเอาเข้ามาเลยลูกหลานเข้ามาเออมีอะไรว่ามาโอ้ยเอาบางๆเออเอาใบโพธามา
3: วางครับ
0: เอาอยู่ดีมีสุขกันเด้อลูกหลานเด้อเออเอาดีมากเลยเออเอาโชคดีทุกคนบุญรักษาทุกคนท่านผู้หญิงสุทธาวันเสถียรไทยทำบุญวันอาสาฬหบูชาจำนวนเงิน 10,000 บาทได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านผู้หญิงสุทธาวันก็ได้ร่วมบุญในวันอาสาฬหบูชากับวัดป่าบ้านตาดเราจำนวนเงิน 10,000 บาทเด้อเข้ามาคุณแม่เข็มคุณแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานน้อมถวายปัจจัยวันอาสาฬหบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์จำนวนเงิน1,000 บาทเด้อ เอาเข้ามาเลยลูกหลานเข้ามา

0: น้อมถวายพระอาบน้ำฝนวัดป่าบ้านตาตำบลเมืองอุดรธานีนะโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวมาลูกหลานมาเออนี่เอาเออนี่เอาพระอาบทั้งหลายมาเลยวันนี้วันสุดท้ายของการรับพระอาบเลยเด้อเนี่ยเลยเออดีมากเลยดีมากเอาให้บุญรักษาพระคุ้มครองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดำเนินชีวิตดีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสำเร็จในกิจที่ทำทุกสิ่งทุกประการเนี่ยเนี่ยอ้าวมาลูกหลานมามาเช่นกันเลยดีมากดีมากมาเลยมาเลยเฮ้ยหามเว้ยว่าไงจะมาบวชเนรหรือเปล่าวะเดี๋ยวบอกก่อนบวชเนรหรือเปล่าฮะมาบวชเนรกับหลวงปู่นะทำไมใส่หัวดิ๊กดิ๊กเลยบอกก่อนเอาเปล่าเฮ้ยบางบวชเนรกับหลวงปู่ขี้หมา
1: ให้พ่อกับให
0: ้ให้บวชเนรไม่เอาเลยเว้ยมันจะไปเป็นลิงด้วยอ้าว
2: เออว่างไม่มีใครอยู่บ้างเ
0: ออเออเอา
2: ก็จะมากราบพ่อช่วงนั้นก็มาช่วยงาน
0: เออดีละดีละดีละเออเอาอะไรนะ
2: ใ
0: ช่ใช่ดีมากเลยกราบน้อมร่วมบุญมูลนิธิสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตาพระมหาบัวในวันเข้าพรรษาวัดป่าบ้านตาดแม่ชีสำเภากหาร 2,000 บาทแม่ชีเลี่ยมจับจิต500บาทรวม 2,500 บาทอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านวันที่29กรกฎาคมอ้าวมีอะไรว่ามามีอะไรมามามามาอ้าว29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมบูชาพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงก้าวขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานและปัจจัยทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาจำนวนเงิน 5,000 บาทด้วยกุศลผลบุญนี้ขอให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานด้วยเทอญมามาลูกหลานเข้ามาเออเออเอาดีมากเลยเออทำงานเดี๋ยวลางานได้แล้วมาบวชเลยแล้วเดี๋ยวเออลางานแล้วก็มาบวชต่อไปมามามีอะไรยกมาดีมากเลยบุญรักษาดีให้เจริญในหน้าที่การงานตลอดไปเรื่อยลูกหลานเนี่ยมาดีมากเลยเอาเข้ามามีอะไรเข้ามาเลยก็มาเข้ามาเอาว่ามาเอาเอาแม่ชีจอยแซ่จิวคุณนวรัตน์แม่ชีจอยแซ่จิวคุณนวรัตน์คุณจิรศักดิ์สุภบัณฑิตากราบน้อมถวายเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจำนวนเงิน 10,000 บาทเป็นดังนี้ถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 5,000 บาทถวายค่าน้ำค่าไฟวัดป่าวัดตาด 5,000 บาทรวมเงิน 10,000 บาทขออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ร่วงลับเทพเทวดาทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาอนุโมทนาด้วยเด้อมาเลยมาเลยเรื่องในวันอาสาฬหบูชาคุณวนิดาคุณ

0: ภาวดีแซ่โลขอกราบน้อมถวายปัจจัยเงินสด 10,000 บาทโดยแยกเป็นดังนี้ถวายบูชาบูรณะพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงตา 2,000 บาทวิทยุเสียงธรรมหลวงตา 2,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 5,000 บาทรวมเงิน 10,000 บาทขออุทิศส่วนกุศลแด่บิดามาแด่บิดาในสิมตรงนางเง็กล้างแสโลและนายอัธสิทธิ์ปีชาบุญยฤทธิ์ผู้ร่วงลับและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเอาอนุโมทนาด้วยนะให้ได้บุญรักษาบุญคุ้มครองตลอดไปนะดีมากเลยเอ้า
1: พรุ่งนี้กลับแล้วค่ะ
0: เหรอเอ้ามาอยู่เวียนเทียนกันก่อน
1: กลับแต่เช้าเลย
0: เหรออุ้ย
1: วันนี้เวียนเทียน
0: อ๋อวันนี้นะลืมไปแล้วเนี่ยได้ดีดีดีดีดีดีเอามาดีมากเลยขอน้อมถวายปัจจัยประจำเดือนสิงหาคม69แด่หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี้1ค่าพัฒนาค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์จำนวน 2,000 บาท2พิพิธภัณฑ์เจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว 1,000 บาท3วิทยุเสียงธรรม 1,000 บาทถวายองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาทรวมปัจจัยทั้งหมด 5,000 บาทแม่ชีสร้อยสุวรรณไสยโสพลแม่ชีจันสุดาสังฆวาสีผู้ถวายขออุทิศให้คุณพ่อสมเพชรคุณแม่บุญสงไสยโสพลญาติกาทั้งหลายครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้พ้นทุกข์มีสุขทุกคนทุกท่านเทอญว่าอ้าวก็หายโรคหายภัยหายเจ็บให้ป่วยโดยเร็วนะดีมากเลยสมปรารถนาแต่ห้ามขี้เกียจก็แล้วกันถ้าขี้เกียจแล้วเสพเป่าจนหมดลมก็ไม่ได้อะไรถ้าขยันไม่ต้องเสพเป่าก็ได้ดีมากเลยได้ได้ได้ดูแลรักษาใช่ใช่ดูแลรักษาให้ดีนะดูแลรักษาพระคุ้มครองนี่แหละพวกของหวานพวกน้ำตาลเนี่ยต้องไม่แตะเลยนะของหวานน้ำตาลเนี่ยอันตรายมายกไปยกไปยกไปมายกมาเอาไปเมื่อวานนี้อาจารย์หมอกิริติเข้ามากราบท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณบดีศิริราชพยาบาลตอนนี้ท่านก็มากราบถวายเครื่องสักการะแล้วก็นิมนต์ให้ไปเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในวันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็ปิดโครงการอยู่ปิดโครงการวันที่23สิงหาคมก็คงจะฮะมีไหมเปลี่ยนหัวเข่าเปล่าเนี่ย
1: แล้วแต่หลวงพ่อตอนนี
0: ้ทำยากวางลงนายวิรัตหน่อยชั้นนิธิฉัตรนิธิกุลและญาติธรรม 10,000 บาทเด้อไอ้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวันที่21ก็น่าจะมีเยอะนะมีคัดเลือกวันที่ท่าบ่อแล้วก็ปิดโครงการวันที่23สิงหาคมแล้ววันที่30สิงหาคม จะเป็นวันที่เราจะทอดพระป่าระดมทุนในการไปสงเคราะห์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ยากไร้ที่ประเทศบังคลาเทศในวันที่3ธันวาคม

0: าคมกับวันที่ปิดโครงการวันที่7ธันวาคมเพราะนั้นเตรียมใบใครจะไปยกมือขึ้นนะบังคลาเทศนะวันที่3วันที่3ธันวาไปวันที่7กลับใช่เบี้ยวไม่ได้เลยไปที่เมืองทาก้าซึ่งเป็นเมืองชาวพุทธเยอะไปประเทศบังคลาเทศเสร็จแล้วมาบินกลับมาวันที่7เช้าวันที่8บินไปอินเดียต่อใช่ใช่ไปเทศตอนทุ่มหนึ่งเช้าวันที่9บินกลับปานไปนาเว้ยใช่นั่งเครื่อง3ชั่วโมงไปตอนเช้าก็ไปถึงนั่นก็สักเที่ยงไปพักไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็มาที่ใต้ต้นมัสสีมหาโพธิ์พอเทศเสร็จแล้วก็กลับไปพักเช้าก็กลับแล้ววันที่20พฤศจิกาไปทอดกฐินที่ญี่ปุ่นที่นาริตะไปที่วัดนารันทามหาวิหารนั่นใช่ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะใช่ไม่ไกลเท่าไหร่เราไปรู้สึกว่าไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปมาแล้วปีก่อนไปทอดกฐินให้วัดนี้วัดอภิปโยไปทอดกฐินซื้อที่ดินขยายวัดเดิมมันที่4ไร่แล้วเขาจะซื้อไอ้ข้างๆเขาจะขายที่4ไร่กว่า4ล้านก็เลยไปทอดกฐินให้เขาก็ได้มา7ล้านกว่าก็พอซื้อที่ดินสบายสร้างอาคารสร้างอะไรด้วยปีนี้ก็ไปทอดกฐินแล้วก็ฉลองอาคารพิจารณาดูถ้าสะดวกไปร่วมกันวันที่20ไปวันที่24กลับ4วันนาริตะมันอยู่ห่างจากนาริตะสนามบินนาริตะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่มันไหวตอนนั้นมันไม่ไหวหรอกยี่สิบไปยี่สิบสี่กลับก็เท่ากับ4วัน5วันไปเลยยายบีไอ้ก๊อตมันไล่ออกจากบ้านก็มาอยู่วัดนี่มีนบาทเลี้ยงอยู่หรอกไปอย่าไปง้อไอ้ก๊อตมันได้แล้ววันที่3กลับวันที่7ธันวา
1: แล้วไปญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: น
0: วันที่ญี่ปุ่นพฤศจิกาดีได้มากไปด้วยกันไปดูบังคลาเทศในยุคโบราณสมัยพันปีก่อนนู้นเขาก็มีเป็นเมืองพุทธบังคลาเทศไอ้เมืองแถวนั้นเนี่ยพุทธตรงนั้นเนี่ยมันขยายออกไปจากอินเดียนะแต่ต่อมามันถูกลัทธิอื่นมาครอบงำพุทธศาสนาเลยแล้วต้องถอยร่นออกมาแต่ว่าไอ้ของเก่าๆโบราณสถานอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากแต่ว่าชาวพุทธก็ยังอยู่เป็นบางเมืองเอามาเลยเอาดีมากเลยเอามา ทำดอกไม้อะดีดีได้หำมาบวชเนนะครับเออมาบวชเนนกับหลวงปู่เว้ยเนาะเดี๋ยวมาบวชเนนวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่กับหลวงปู่เลยเว้ย
1: เ
0: อ
1: าเลย
0: ทั้
1: งสองอ
0: ัน
1: เอาให้พ่อด้วย
0: อ้าววางนี่วางนี่ไปข้างหลังพุทโธธัมโม
1: หยิบไปเลยครับหยิบ
0: สังโฆ
1: หยิบไปเลย
0: มันเป็นเล่นอะไรเหงื่อมันเปียกอยู่ตลอดเลยบักนี่มีแต่เหงื่อเปียกหัวมัน
1: ทำอะไรบ้าง
0: ตอนนี้เอามามาเข้ามาเข้ามามีอะไรเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเอามาเอามาเยอะแยะเลยมามามามาเอามาเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามานี่ใครจะเอาก้นเข้าก้นบาทของก้นบาทกันนี่เลยนมกล่องนมอะไรเนี่ยของก้นบาททั้งนั้นเลยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มาเลยมาเลยมาลูกหลานมาโอ้ยนี่นี่เอาเรียนสือเก่งๆนะจ้ารู้ไหมล่ะลูกหลานแต่ห้ามขี้เกียจแน่เนี่ยขี้เกียจหลวงปู่จะไม่ฟาดก้นมันเนี่ยต้องขยันเรียนสือเรียนสือแล้วต้องขยันนี่ลูกหลานนี่เอาไปเลยสิไม่ล่ะจะได้เรียนสือเก่งด้วยเอามาเลยมาเลยมาเลยลูกหลานเข้ามาเออมามามามามาเลยมาเออมามาลูกหลานด้วยโอ้ยดีมากเลยอ่ะอยู่ที่ที่สุขกันด้วยลูกหลานด้วยเออเอาวางลงเออเออดีมากเลยเอาอยู่ที่ที่สุขเลยลูกหลานนี่นี่นี่เห็นไหมล่ะรางวัลนี่เออเข้ามาเว้ยเอ้ยบักหำมาบวชเนรถือเว้ย
1: เอ้ย
0: ว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมานี่เอาหัวมานี่วันนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยเราอยู่บวชเนรตกลงไหมครับบอกก่อน
1: บวชไหม
0: บวชขี้หมาบอกให้บวชสั่นหัวดิ๊กๆเลยเว้ยเอามามามาแม่ชีปทุมวันแม่ชีชวีวันไกยสิทธิ์ครอบครัวคุณเกตทำบุญวันอาสาฬหบูชารวม 1,000 บาทเด้อเอามา เอา ดีมากเลยมามามามามาโอ้ยกราบหลวงพ่อสุธรรมสัมโมกราบถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาทกราบบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโน113ปีชาติกาล12สิงหา 3,000 บาทรวม 4,000 บาทนางสาววิมลรัตน์สุกลพงศ์ผู้ถวายเอาดีมากเลยอ้าวใครมีอะไรเข้ามาเนอะเข้ามาเนอะเข้ามาเลยใครมีอะไรเข้ามาเออมามามามามามาเออรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยเออเอาเอาเอาเอาเงินใส่ถาดนี่ไว้ เออ

0: หัวเข่าไม่ดีบอกได้เลยเดี๋ยวจะมีรายการมาเปลี่ยนให้เดี๋ยววันที่21นี่ก็จะไปมีรายการเปิดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ผู้ยากไร้ที่ท่าบ่อนะนี่เออนั่นแหละใช่นี่แหละของก้นบาทจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยตลอดไปเอาโชคดีกันโชคดีกันเอามาเลยเอาอยู่ดีมีแฮงทุกคนเออเอามามามา
1: จากเชียงใหม่ก
0: ัน มาจากเชียงใหม่ผู้กำเมืองกันฮะผู้กำเมืองบ่ได้เหรอ
1: ไม่ได้หยุด
0: แ
1: ค่นี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่เช
0: ีย
1: งใหม
0: ่ไปอยู่แถวไหน
1: พระอาจารย์โจบอกฝากความระลึกถึงมาค
0: ่
1: ะ
0: ไปอยู่ใกล้วัดท่านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไปอยู่ทางใกล้ทางไปขึ้นไปทางแม่กำปองด้วยน่ะ
1: ใช
0: ่ๆโ
1: อ้
0: อุ้ยลื่นไปหมดแล้วแถวนั้นอ่ะ
1: บ้านอยู่แถวน
0: ั้
1: น
0: เหรออ
1: ากาศดี
0: เอ้ยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู
1: ่สมัยก่อนหลวงตาก็บอกไปเชียงใหม่สัปยาดีเหมาะกับการภาวนาก
0: ็
1: ไม่รู้ยังไงก็ได้ไปอยู่ตรงน
0: ั้
1: น
0: เออลำแม่กำปอง
1: ค่ะแถว
0: ใช่อากาศมันดีมันยังเป็นธรรมชาติดี
1: หลวงพ่อจะไป
0: เดี๋ยววันที่แต่วันที่14ฮะเดือนไหนสิงหาเนี่ยวันที่14สิงหาจะขึ้นไปเทศที่วัดป่าดาราพิรมงานหลวงปู่บัวเกศแล้วก็วันที่14ไปวันที่15เทศแล้ววันที่15ก็ต้องกลับมาลงเครื่องที่ขอนแก่นแล้วจึงเพราะว่าวันที่16ที่นี่มีงาน
1: แล้ว
0: อุ้ยก็ไปรับถวายด็อกเตอร์วินัยอะไรต่ออะไรแบบนี้แหละเออก็สร้างไปหลายรอบหลายครั้งแล้วแล้วธรรมาก็มีกุฏิอยู่ที่ที่สันกระแพงอยู่ใกล้ๆไปนั่นแหละไม่ไกลหรอกเออใช่เออนั่นแหละว่าจะไปแวะเยี่ยมท่านโจอยู่นะ
1: แล้ว
0: ใช่แล้วก็มีอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆวัดท่านโจนั่นแล้วก็ท่านอัยการอัยการโจเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเลขาของรองอัยการสูงสุดแล้วก็ไปซื้อที่อยู่นั่นน่ะ4ไร่ไปปลูกบ้านพักไว้อากาศมันเย็นทั้งปีแล้วก็นิมนต์ให้ไปพักเนี่ยว่าจะไปดูที่ไหนมันเหมาะ
1: เ
0: หรอเอออยู่ใกล้ดีดีดีดูแลอุปทานหน่อยนะ
1: เออทุกวันเลย
0: ดีดีอ้าวอยู่ดีมีสุขนะอันนี้คณะนี้มาจากไหนล่ะฮะฮะ
2: กรุงเทพเจ้าค่ะ
0: กรุงเทพโอ้แล้วมากันหลายคนเลยเหรอ
2: 8 คน
0: เออดีมากเลยกรุงเทพอยู่แถวไหนกรุงเทพ
2: พระราม2เจ้าค่ะ
0: พระราม2แล้วพระราม2เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไอ้ทางด่วนทางอะไรถล่มอยู่เรื่อยหรือเปล่า
2: ก็ตื่นเต้นด
0: ีอย่าตื่นเต้นดีมันยังมีอาการอยู่อีกหรือเปล่าล่ะฮะยังมีเซๆไหลๆอยู่หรือเปล่าต้องระวังหน่อยเด้ออยู่ในสถานที่ที่มันเกิดเรื่องมันเรื่องราวมาแล้วต้องระวังหน่อยเด้อเห็นอะไรไม่ชอบมาพักคนก็ออกจากพระราม2ไปก่อนพระราม1พระราม3ก็มีให้เราอยู่หรอกเอาอยู่ดีมีสุขกันเด้อเออเอาดีโชคดีอยู่ดีมีสุขทุกคนเนี่ยเอาพวกนั้นมันหลงมาจากไหนเนี่ยฮะเอาคุณส้มสั่งมายังโอ้โหบอกข้ามไปนู่นไว้บอกข้ามไปนู่นบอกข้าไปลูกเอายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยเอาไอ้อยู่มีสุขเด้อโอ้ยของเยอะแยะเลยเอายกขึ้นมาเอาไอ้บุญรักษา สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนอ้าวอยู่ดีมีสุขกันนะโอ้เยอะแยะเอาว่าไงคุณทนายไม่มาเหรอ
3: มา
0: วันที่หนึ่งเลย
3: เดินทางไปลาว
0: สองวันลาวมีอะไรสองวันให้เราดู
3: ไปถวายเทียนพรรษาสังฆราชลาว
0: แ
3: ล้วก็มาก
0: รา
3: บ
0: พ
3: ระ
0: พุ
3: ทธการที
0: ่สังฆราชลาวเนี่ยคนสกลนครนะเออท่านไปท่านบวชเป็นสามเณรแล้วไปอยู่ลาวมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดวัดพระธาตุเชิงชุมนี่แหละแล้วก็ไปอยู่เติบใหญ่อยู่ที่วัดศรีสะเกษนั่นจนว่าได้รับสถาปนาเป็นสังฆราชอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะรอรูปหล่อหลวงปู่มั่นเท่าองค์จริงอะนะเราจะรออีก5องค์ทางสังฆราชท่านขอองค์หนึ่งก็จะได้อันเชิญไปถวายที่วัดศรีสะเกษสังฆราชเมืองเราอยู่ได้เดี๋ยวบอกให้ทางนี้เก็บด้วยเอ
4: ๋
0: ของคุณดนายแต่นะมูลนิธิทำดีนะได้เอาโชคดีไว้ลูกหลานด้วยอยู่ดีมีสุขเออเอาโชคดีทุกคนนะอยู่ดีมีแฮงมีบุญรักษาพระคุ้มครองตลอดไปโชคดีแล้วคุณสมศักดิ์นัดบุเหลือว่าไงท่านพิมพ์มาเปล่าพรุ่งนี้เหรอแล้วก็กลับไปอธิษฐานเข้าพรรษาเฮ้ยแอไม่ยอมพักวัดเลยอ่ะฮะไม่พักเลยคุณสมศักดิ์มาพักเลยไม่ได้ให้กลับไปได้บวชเลยได้ดิอุ้ยอะไรมันแยกวงกันดีกว่าเนี่ยคุณสมศักดิ์มาเที่ยวนี้ไม่ต้องกลับไปเลยเขาทิ้งเราแล้วนี่ปล่อยตัดหางปล่อยวัดมาแล้วนี่เพราะนั้นอยู่ไม่ต้องกลับบวชพระเลยแหมคุณแอร์ก็บริหารไปเลยแล้วทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพาเด็กไปก็ไม่ต้องกลับไปแล้วปล่อยอยู่ในวัดนี้เลย
5: คุณเล็กกับคุณนี
0: ่
5: วันนี้ที่เคยถามปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิผมจำได้ที
0: ่อ๋อที่ไปนั่งฉันข้าววันนั้น
5: สยามเจ็ดเจ็ด
0: นั่นไปนั่งฉันข้าวอยู่ที่ริมเจ้าพระยาเนี่ยคือ
5: จะเจอกันที่159
0: ที่บ้านแม่เดี๋ยวถ้าผ่านไปเนี่ยจะไม่ค่อยจำหรอกเรื่องความจำนี่แย่มากเลยทุกวันนี้เนี่ยต้องได้ฉันยาอริเซปอยู่ประจำทุกวันมาเป็น10กว่าปี20ปีแล้วนะรักษาสมองอัลไซเมอร์เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าหมอเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ตามอายุไขแต่อัลไซเมอร์จากผลข้างเคียงของการใช้ยาแก้แพ้ใช่เพราะว่าใช้ยาแก้แพ้มา40กว่าปีแล้วภูมิแพ้หนักมากเลยใช่ผลข้างเคียงต่อสมองทำให้ความจดจำของเราไม่มีเลยอดีตเนี่ยไม่เหลือเลยผ่านไปปัจจุบันแบบนี้รู้เรื่องดีอยู่ปกติอยู่แต่พอเป็นอดีตปุ๊บหมดเลยไม่เหลือแบบสภาพนี้แต่ว่าทุกวันเนี่ยดีขึ้นบ้างมันย้อนกลับไปมันได้คับคล้ายคับคาหน่อยแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะ เหมือนเมมโมรี่มันเต็มมันไม่เก็บใช่ไหมปัจจุบันได้สมบูรณ์ทุกอย่างแต่พอผ่านปัจจุบันอดีตไม่มีเหลือเลยพูดอะไรคบกับใครเกี่ยวข้องกับใครไม่เหลือเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วจึงไม่พอถามชื่อมันก็จำไม่ได้บอกผ่านหูปุ๊บหรือปั๊บ
5: ยังมีจำผมได้นะปู
0: ่ถ้ามาอยู่ใกล้ชิดแบบนี้ใกล้ชิดแบบนี้จะจำได้คิดดูพระทั้งวัดเนี่ยพระในวัดเนี่ยเราเรียกชื่อถูกไม่กี่องค์เนี่ยเรียกชื่อถูกไม่กี่องค์แต่จำจะจำลักษณะเอาจะจำลักษณะเอาถ้าชื่อเนี่ยไม่ได้
5: ไม่ต้องปู่แล้วผมก็เป็น
0: จำใครไม่ได้จำไม่ได้อะไรไม่เป็นไรอย่าไปจำเอ๊ะไม่ได้ก็แล้วกัน
5: ตายเลย
0: โอ้ไม่ได้เลยใช่หมอเขาบอกว่าให้มีวิธีอันหนึ่งเขาบอกโทรศัพท์เนี่ยที่มันโชว์เบอร์มาเนี่ยเมื่อวานให้ย้อนคิดไปเบอร์นี้เบอร์ใครโทรมาคุยธุระอะไรเรื่องอะไรให้คิดย้อนไปเรื่อยอันหนึ่งนี่เป็นวิธีซ่อมสมองเราแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอามือขวาเนี่ยจับเข็มขัดจับข้างหลังไว้ไพ่หลังไว้แล้วก็ทำอะไรก็ทำมือซ้ายจับโทรศัพท์กับมือซ้ายกดโทรศัพท์หยิบอะไรต่ออะไรให้มือซ้ายมันสมองฝั่งขวาเราจะทำงานใช่ไหมเพราะว่าไอ้ส่วนสมองเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวาเราทำแต่มือขวาเนี่ยไอ้สมองมันก็ใช้แต่สมองฝั่งซ้ายสมองฝั่งขวาไม่ใช้มันก็ฝ่อลงอัลไซเมอร์ถามหาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้พวกนี้ต้องพยายามฝึกแล้วพยายามดื่มน้ำให้เยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาปู
0: ่ใช่เพราะดื่มน้ำน้อยนี่เลือดมันหนืดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งให้อัลไซเมอร์ถามหาได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้หมอเขาบอกหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มอัลไซเมอร์แต่อยู่ในกลุ่มความจำบกพร่องแล้วเอาความจำบกพร่องกับอัลไซเมอร์มันต่างกันยังไงวะแต่ก่อนนี้เนี่ยนั่งคุยกันแบบนี้นะนั่งคุยกันแบบนี้คนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาถามโยมมาจากไหนมาเมื่อไหร่เอาอีฉันนั่งอยู่ตรงนี้อะไรตอนหลับตาไม่มีเลยไม่มีภาพนั้นเลยแป๊บเดียวนั่นเดินไปห้องน้ำกลับมาแต่ไม่เหลือเลยนะมันเราก็แปลกใจโอ้ยสมองคนมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเชียวมารู้ตัวอย่างชัดเจนเลยนะตอนไปอเมริกาก็ไปพักโรงแรมก็ไปกันหลายองค์นะ17องค์อ่ะพระทั้ง17องค์เขาก็จัดห้องพักอะไรต่ออะไรไปเหมือนเนี้ยตอนนี้ไอ้ห้องพักเนี่ยมันเข้าโรงแรมมันใหญ่เนี่ยมันอยู่ซอยนั้นซอยนี้อะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ซอยเดียวคือมันชั้นเดียวกันเนี่ยแต่มันซอยออกตรงนั้นซอยออกตรงนี้ใช่มั้ยพอเราเข้าห้องพักปุ๊บไปคุยกับหมู่เพื่อนอีกห้องนึงเดินออกมาเราก็ตอนออกจากห้องเราพยายามจําอะไรต่ออะไรพอเดินออกจากห้องบูเพื่อนเดินไปเดินมาเฮ้ยกูไปไหนวะเฮ้ยกูจะไปไหนกลับห้องไม่ถูกจะไปห้องบูเพื่อนก็ไปไม่ถูกจะลงไปล็อบบี้ก็ลงไปไม่ถูกงงเหมือนไก่ตาแตกเลยโอ้ตอนนี้มันเกิดกลัวโอ้โหเราจะเดินอยู่ในเพ่นพ่านอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยใช่ไหมยืนเก้งเก้งก้างๆพอเห็นบูเพื่อนออกมาโอ้โหดีใจเฮ้ยส่งผมกลับห้องหน่อยต้องเป็นแบบนั้นเลยแล้วทีหลังไม่กล้าออกมาคนเดียวเลยต้องออกเอามือเพื่อนกลับกับมือเพื่อนจะว่าเอ้ยเรามันไม่ปกติแล้วนะดิใช่ไ
5: ห
0: ม
5: หลายปีแล้วนะ
0: สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนั่นแหละปรากฏชัดเจนวันนั้นเนี่ยปรากฏชัดเจนในวันนั้นเลยแล้วก็มาย้อนหลังไม่ได้เลยมันก็มันปุ๊บปั๊บเป็นนะมันไม่ค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆเป็นนะเป็นปุ๊บปั๊บขวบลงไปเลยเราชัดเจนมากเลยตอนนี้เราก็โอ้ยพอคิดย้อนหลังอะไรต่ออะไรมันไม่ได้ใครต่อใครหมู่พระเราเนี่ยเฮ้ยจะให้จำเหมือนกับเด็กหนุ่มได้ยังไง60กว่าขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมันก็แบบนี้แหละวะ

0: ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้วัดจำแล้วมันลืมอะไรต่ออะไรที่มันไม่เหลือเลยอ่ะผลที่สุดก็เลยเขาบอกว่าก็เลยไปพบหมอสมองอยู่ที่สกลเขาก็เอาเข้าอุโมงค์เลย MRI บอกสมองส่วนเนี้ยส่วนที่มันเก็บความจำเนี้ยมันฝ่อตอนนี้เขาก็ให้ยามากินตอนนี้ไม่พอเขาบอกหมอที่หัวเฉียวเนี่ยชำนาญในเรื่องนี้ก็เลยไปหาหมอที่หัวเฉียวหมอที่หัวเฉียวเขาก็เลยให้ยาฉีดเนี่ยแต่ต่อเนื่อง21วันให้สำหรับไอ้คนที่เกิดกระทบกระเทือนอุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมองเนี่ยแล้วแบบสมองเสื่อมไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ทาเข็มไว้เลยทาเข็มเราไปนู่นไปนี่นะก่อนนี้ไอ้อาจารย์หมอปิยรสนี่แหละผู้ให้ยาอะไรอะไรโอ้ฉีดทุกวันอย่างนี้มาเนี่ยพอต่อมาก็พวกเขาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาแต่หมอสกลนครนี่ไม่พอหรอกมันน่าจะต้องเข้ากรุงเทพนะวะเอาเข้ากรุงเทพว่าที่ไหนหมอที่ไหนดีอ่ะเอาไปที่ศิริราชหมออะไรที่ดูแลหลวงตาที่หัวล้านน่ะนะหมออะไรหมอนิพนธ์เขาบอกเออนะสุดยอดเลยบอกว่าจะไปหาหมอนิพนธ์ทางนู้นเขาก็ติดต่อมาอีกเขาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มือหนึ่งไอ้เรื่องสมองนี่ต้องหมอสิรินธรนะที่รามาก็เลยโทรติดต่อไปหาหมอสิรินธรหมอสิรินธรโอ้ยรีบไปติดบนหลวงพ่อลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาด่วนเลยลงไปหมอสิรินธรหน่อยหลวงพ่ออย่าลำคาญหมอนะเพราะหมอไม่ใช่ผู้วิเศษเนี่ยมาถึงคนไข้เขามาปุ๊บจะให้หมอรู้เลยว่าล้มว่าคนไข้เป็นอะไรต่ออะไรต้องให้หมอมีโอกาสได้ดูคนไข้ได้สังเกตคนไข้ได้พูดคุยกับคนไข้ได้ตรวจคนไข้เพราะฉะนั้นหมอหลวงพ่ออย่ารำคาญหมอนะเอ้าถ้าหมอไม่รำคาญอาตมาก็ไม่รำคาญหมอเลยตรวจอยู่สองสามชั่วโมงทำเหมือนเราเป็นเด็กให้เล่นคิกชอทำให้เราเรียนช่วยใช่ไอ้หมอนั่นน่ะ
1: หมอ
0: ทุกอย่างเลย
1: ด
0: ู
1: น
0: ิ้
1: ว
0: ใ
1: ช้
0: งานได้ไหมหมออะไรนะหมอที่ลูกศิษย์คุณแม่เรนจัวเนี่ยแกก็ไปตรวจแล้วเนี่ยวอยวายใส่หมอฉันไม่ใช่เด็กนะก็ไม่ได้เลยมาทำอะไรเลยไปวอยวายใส่มาลำคาญเนี่ยหมอดูเหมือนเราเป็นเด็กนะมาเอาภาพเขียนเนี่ยเอารูปภาพเนี่ยมาเป็นเหมือนว่าเอาเนี่ยมันเป็นครอบครัวหนึ่งไปปิกนิกนะเนี่ยคุณตานั่งตรงนี้คุณยายนั่งตรงนี้ลูกสาวนั่งตรงนี้ลูกเขยนั่งตรงนี้หลานนั่งตรงนี้มีหมาอยู่ตรงนี้สำหรับอาหารอยู่ตรงนี้โต๊ะอยู่ตรงนี้เขาก็ให้เราดูพอดูเสร็จแล้วเขาก็เปิดอีกหน้าหนึ่งเปิดหน้าหนึ่งมีแต่วงกลมอ้าวให้เราคุณตานั่งตรงไหนคุณยายนั่งตรงไหนลูกสาวนั่งไหนลูกเขยนั่งไหนไม่ได้เลยไม่เหลือเลยภาพนั้นขนาดเรามองเราพยายามมองจำขนาดไหนเนี่ยพอเปิดอีกหน้าดึงให้เราใส่ในจุดนั้นใส่ไม่ถูกเลยไม่มีเลยดูว่าโอ้โหตายเลยเนี่ยคือปัจจุบันไม่รู้เรื่องแต่ไม่เหลืออดีตแต่ถ้าอดีตการมานานแล้วเนี่ยที่เราจำแล้วไม่ลืมนะใช่คือสมัยเป็นเด็กเรียนหนังสือมาเนี่ยสมัยเป็นเด็กเรียนหนังสือมาเนี่ยถ้ามีใครขึ้นต้นมาเช่นท่องบทอัคคยานแบบเนี้ยเขาขึ้นต้นปุ๊บเราไปต่อได้เลยเนี่ยเหมือนกับสวดมนต์เนี่ยเราสวดได้มามันก็ได้อยู่นั่นเนี่ยแต่จะให้เราสวดใหม่ไม่ได้โอ้โหสมองคนเนี่ยมันแปลกประหลาดแล้วก็รักษาต่อเนื่องมาคิดว่ากว่า20 ปีแล้วกว่า20ปี
1: โอ้โหนี่โชคดีนะอาริเซปของปีนี้คนแพ้เยอะมากอาริเซปก็เทสปูก่อนก็ตัดที่แข็งก่อนหรือว่าเวียนหัวไม่เวียนหัวถ้าป้ามาโดดป๊อป
0: เยอะจะมาใช้อาริเซปมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย15 มิลลิกรัม จาก45มิลลิกรัมมาเหลือ10มิลลิกรัมจาก10มิลลิกรัมก็มาเหลือ7มิลลิกรัม7มิลลิกรัมเหลือ5มิลลิกรัมจาก5มิลลิกรัมก็มาอาทิตย์นึง5วันอีก3วันหั่นครึ่งแล้วก็มาเนี่ยนับตั้งแต่เดือนสิงหาไปเนี่ยเดือนนี้ไปเนี่ยเหลือครึ่งเม็ดละ5มิลลิกรัมก็เท่ากับ2มิลลิกรัมครึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนไปแอดมิทอยู่ศิริราชพอดีอาจารย์หมอศิรินทรเป็นหมอประจำสมองเลยนะท่านอยู่รามาท่านก็มาสอนหมอที่ศิริราชพอท่านรู้ว่าหลวงพ่อแอดมิทอยู่ก็เลยชวนสมองหมอศิริราชขึ้นไปก็มาตรวจบอกคุณมาอะไรต่ออะไรอ้าวคุณหมออีชั้นมอบมรดกให้ศิริราชเลยนะมอบมรดกให้ศิริราชเออมาเออดีมากเลยเนี่ยดอกไม้ดีเออเอามาเลยจัดให้สวยงามเลยเนี่ยดอกไม้เนี่ยดอกไม้วัดป่าบ้านตายขึ้นชื่อเสียงไม่ธรรมดาเลยดีมากเลย เดี๋ยวไปกุฏิดีกว่าอ้าวรับพรนี่ได้เปลี่ยนนิยามบทกันอาก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะธามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปจวนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีมภาวานตุเตเปลี่ยนริยาบทกันเนอะอยู่ดีมีสุขกันทุกคน
1: ไม่ปักตะไคร้ฮะไม่ปักตะไคร้ปักตะไ
2: คร้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการร่วมทำบุญกับหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงหลังจากนั่งหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 11:20 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com

2ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด3ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้1ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิชหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปอยู่ขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ใหญ่เป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวแห่งไม้นะโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจุกชีวิตไทยเช่น

บัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกลีบซ้อนมากถึง32กลีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาระวะป่าช่วยชาติณอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้เป็นวันมหามงคลสำหรับพี่น้องชาวอำเภอสนมของเราและที่ใกล้เคียงหรือจะพูดได้ว่าเกือบจะทั่วประเทศไทยนับแต่กรุงเทพมหานครมารวมกันสร้างมหากุศลจากความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงกันวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องทั้งหลายมากันจำนวนมากมายผิดหูผิดตาถ้าไม่เป็นการอุตริเกินไปหลวงตาก็อยากจะยกฐานะของอำเภอสนมเราเป็นจังหวัดสนมขึ้นทันทีและยกท่านผู้ว่ายกท่านผู้เป็นท่านนายอำเภอให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสนมเสียในวันนี้จะได้สมใจกับพี่น้องชาวไทยมาจำนวนมากมายถ้าว่าเพียงอำเภอสนมกับประชาชนที่มาจำนวนมากนี้เพียงเท่านั้นจะเข้ากันไม่สนิทถ้าว่าประชาชนมาฟังเทศฟังธรรมสร้างมหากุศลที่จังหวัดสนมนี้รู้สึกจะเป็นความเหมาะสมกันอย่างยิ่งจึงขอฝากจังหวัดสนมนี้ไว้กับพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันทั้งนี้เนื่องจากน้ำใจของหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานเข้ามาสู่ส่วนรวมคือการสร้างมหากุศลทางฝ่ายคารวาสก็รู้สึกว่ามีมากมายมีหนำซ้ำทางฝ่ายพระเจ้าประสงค์ท่านก็พร้อมหน้าพร้อมตามาสร้างมหากุศลร่วมกับพี่น้องทั้งหลายด้วยมีรู้สึกว่ามีมากวันนี้บรรดาพระสงฆ์ท่านพระสงฆ์เป็นส่วนสำคัญเป็นความสำคัญแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพิการาคริกชนทั่วประเทศไทยเราซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุทธอยู่มากทีเดียวเราจะเห็นได้เวลาสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนไม่ว่าในป่าในเขาลำน้ำ

จะต้องมีการสร้างวัดสร้างวาเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญให้ความร่มเย็นแก่พี่น้องชาวบ้านนั้นๆขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรามีจำนวนมากขนาดไหนจึงมักจะมีวัดมีวาอยู่แม้ที่สุดในป่าในเขาก็ยังมีวัดไม่กี่องค์มีกี่สองสามองค์ก็ดีเพื่อเป็นความร่มเย็นเป็นสุขพระที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขนี้เป็นมาจากพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญพระบารมีมาจนกระทั่งถึงได้ขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกธรรมะจึงให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่รู้สารมากมายตลอดมาจนกลายเป็นพระสงฆ์สาวกและเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ขยายกันออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไปที่ใดก็ด้วยอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่ออัตต่อธรรมก็กลายเป็นมีต่อพระเจ้าพระสงฆ์ถึงต่อไปเพื่อให้ความร่มเย็นแก่ชาวบ้านทั้งหลายเรามองเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดจิตใจไม่เป็นธรรมดาไม่ค่อยมีความรู้สึกแปลกประหลาดในทางผลบวกคือเป็นการกุศลในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังเหมือนกับเรามองเห็นวัดเห็นวาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอมองเห็นแล้วจิตใจสะดุดกึกแล้วเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะมีจิตใจขุ่นมัวอยู่ภายในตัวเองก็ตามในขณะที่ได้เจอพระเจ้าประสงค์และได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านไฟที่เผาอยู่ภายในจิตใจก็สงบลงด้วยน้ำดับไฟคือการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากอัตจากธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังหรือได้พบได้เห็นนั่นท่านเพียงเท่านั้นก็เป็นน้ำดับไฟขึ้นมาแล้วเช่นเวลานี้ท่านทั้งหลายที่มารวมกันอยู่ที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลเรื่องราวต่างๆที่เป็นปืนเป็นไฟของกิเลสจึงค่อยสงบงบเงียบลงไปมีแต่จิตใจที่มีความจดจ่อต่ออัตต่อธรรมที่ทั้งจะได้เห็นทั้งจะได้ยินได้ฟังทั้งจะได้คิดอัตธรรมอันเป็นน้ำดับไฟเข้าสู่ใจของเราให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขในสถานที่อยู่และจากไปแล้วก็เป็นที่ระลึกเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลาตามบ้านตามเรือนต่างๆได้อัดได้ทำไปจากการแสดงของท่านแล้วก็ไปเป็นสิริมงคลและระลึกไว้ไม่ลืมนี่ละการเห็นพระเจ้าพระสงฆ์และการสร้างวัดสร้างวาการมีพระเจ้าพระสงฆ์ประจำสถานที่บ้านเรือนของตนจึงจัดว่าเป็นมงคลต่อบ้านนั้นๆตลอดมาเพราะเหตุนี้เองพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศไปที่ไหนจึงไม่ขาดแคลนเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์เดี๋ยวใครเป็นคนถ่ายภาพนั่นนาตะกี้นี่ก็บอกแล้วเวลาเทศมีอะไรการเทศนี้รวมจิตใจมาอยู่ที่นี่กับพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดมุ่งหน้ามุ่งตาต่ออัตธรรมที่จะแสดงให้เป็นที่เข้าอกเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลถึงไม่ต้องการให้สิ่งใดเข้ามารบกวนทำลายด้วยเหตุนี้เองจึงขอให้พากันระงับส่วนมากไปที่ไหนมักจะได้เตือนเสมอเรื่องการถ่ายภาพรู้สึกว่าเป็นข้าศึกต่อการแสดงธรรมเป็นอย่างมากทีเดียวกำลังแสดงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยการถ่ายภาพผางเข้ามาเท่านั้นเหมือนนิวเคลียร์นิวตรอนพังทั้งประเทศเลยนี่ธรรมะทั่วแดนโลกธาตุใจล้มลงไปเสียอย่างเดียวธรรมก็ล้มไปตามๆกันเพราะฉะนั้นผู้ทำยาทำด้วยความคือความขนองไม่คิดหน้าอ่านหลังให้ดูจิตใจของคนเวลานี้มีจำนวนเท่าไหร่มีจิตใจจดจ่อต่อเรื่องเป็นลำดับกับเสียงอัดเสียงธรรมที่จะนำประโยชน์เข้ามาสู่ใจของตนไม่มีใครมา

สนใจในกล้องในแกล้งอะไรแหละสนใจต่ออัตตธรรมจึงขอให้พากันพินิจพิจารณาระงับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมเป็นของล้นโลกล้นสงสารไม่เช่นนั้นจะมาไม่กระจายมาสู่เมืองไทยของเราให้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เลยแล้วจะมีตั้งแต่กิเลสตัณหาออกหน้าออกตาลบลาจิตใจของโลกให้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนพระสัมละสายวุ่นวายไปด้วยอำนาจของกิเลสเพราะไม่มีธรรมคือน้ำดับไปเป็นเครื่องระงับกันบ้างนี่เรามาสู่ที่นี่เวลานี้จิตใจกำลังเป็นธรรมฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้เป็นคติเครื่องเตือนใจทั้งเป็นประโยชน์ในขณะที่ฟังด้วยทั้งเป็นประโยชน์ในเวลาต่อไปที่เรานำธรรมข้อนี้ไประลึกภายในจิตใจของเราแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจเราตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นอัตธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในโลกโลกนี้ถ้าขาดอัตธรรมเสียอย่างเดียวจะไม่มีความหมายสัตว์โลกมีจำนวนมากมายขนาดไหนก็เหมือนหนึ่งว่าสัตว์ไปเท่านั้นเพราะไม่มีคุณค่าภายในจิตใจคืออัตคือธรรมนี่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่พี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญมหากุศลเพื่อประโยชน์แก่ชาติของตนจึงขอให้พากันฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจวัตถุทยทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้มากน้อยนับตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดลงมาจำนวนมากขนาดไหนนี้จะไหลเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติทั้งหมดไปเลยทีเดียวจะขอแยกสมบัติเหล่านี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบซึ่งต่างท่านต่างบริจาคมาทั่วประเทศไทยอาจจะยังไม่ทราบความละเอียดของการบริจาคมีว่าตกไปในแหกผลตำบลใดบ้างเพียงขอเรียนให้ทราบในขณะที่เป็นโอกาสอันควรนี้เสียบ้างสำหรับทองคำกับดอลลาร์ได้มามากน้อยเพียงไรได้นำเข้าสู่คลังหลวงทุกชิ้นทุกอันเรียกว่า 100% เลยซึ่งเวลานี้เราก็ได้ทองคำถึง 7,720 กว่ากิโลแล้วและดอลลาร์ได้ 8,300,000 แล้วนี่หมายถึงทองคำและดอลลาร์ที่เข้าสู่คลังหลวงของเราเรียบร้อยแล้วส่วนเงินสดนั้นได้ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงไม่มากนักเพียง 2,000 ล้านกว่าเท่านั้นคือเงินสดนี้แยกไปหลายประเภทหลายด้านหลายทางไม่เหมือนทองคำกับดอลลาร์ซึ่งไหลเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวไม่แยกแยะไปไหนเลยสำหรับเงินบาทนั้นแยกแยะไปตามความจะเป็นของทั่วประเทศไทยที่ควรจะรับการสงเคราะห์สงหาสงหารจำนวนนี้เช่นช่วยคนทุกข์คนจนด้วยเหตุด้วยผลที่จะควรช่วยสงเคราะห์สงหามากน้อยเพียงไรนี่ก็เรียกว่าช่วยทั่วประเทศไทยเพราะคนทุกคนจนมีอยู่ทุกหนทุกแห่งติดต่อสื่อสารมายังหลวงตามหาบัว บอกข่าวบอกคราวทางนี้ก็ติดต่อสื่อสารประสานงานกันเข้าไปจนกระทั่งถึงเข้าอกเข้าใจเรื่องราวแห่งความจำเป็นนั่นแล้วก็สงเคราะห์สงหาไปตามเกิดตามมีและตามความจำเป็นของผู้ที่มาขอร้องนี่เรียกว่าช่วยคนทุกคนจนประเภทหนึ่งประเภทที่สองช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาไม่มีเงินรักษาโรคมีความจำเป็นติดต่อมาทางวัดทางวัดก็ได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่เคยปรากฏว่าได้ปัดรายใดรายหนึ่งออกโดยไม่รักษาเลยอย่างนี้ไม่เคยมีรายไหนก็รายนั้นทางวัดรับเป็นเจ้าของคนไข้ทั้งหมดการรักษาโรคสั่งไปเลยทีเดียวว่าค
คนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของวัดคือวัดป่าบันตาขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหมอก็ให้เป็น 100% ยาก็ 100% พยาบาล 100% ตลอดถึงผู้บริการรักษาทุกด้านทุกทางให้เป็น 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อรวมยอดแห่งการจับจ่ายนี่แล้วค่อยนำบินส่งไปในวัดป่าบันตาทางวัดจัดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตลอดมาอย่างนี้มีจำนวนมากมาย สำหรับคนไข้นี่เรียกว่าทั่วประเทศนะติดต่อมาทางไหนการสื่อสารทุกวันนี่ง่ายมากติดต่อเวลาไหนได้เวลานั้นทราบข่าวทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติกันได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีตลอดมานี่หมายถึงคนจนที่เรียกว่าประเภทคนไข้และนอกจากนั้นก็สร้างสถานสงเคราะห์นี่ก็ทั่วประเทศไทยและสร้างโรงล่ำโรงเรียนทั่วประเทศไทยแล้วทางราชการงานเมืองก็ช่วย ยกตัวอย่างเช่นลงทางราชการนั้นเช่นอย่างเรือนจำมีมากต่อมาก ที่ได้ช่วยปลูกสร้างสิ่งต่างๆให้ทางเรือนจำได้อยู่ได้หลับได้นอนกันจำนวนไม่น้อยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็กำลังสร้างตึก2-3 ชั้นอยู่ที่เรือนจำลาดยาว2 หลังงบประมาณไม่เพียงเล็กน้อยยังไม่เต็มตามมาตราก็30 ล้านแล้วเนี่ยโลที่เรือนจำมืออื่นก็มีเยอะนี่เรียกว่าทางบงราชการงานเมืองเราช่วยไปหมดและจากโน่นนั้นกับโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลไม่ทราบว่ากี่สิบหลังสำหรับโรงพยาบาลนี่พิศดารมากทีเดียวให้หลายด้านหลายทางทั้งรถทั้งลาทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ตลอดถึงสถานที่ไม่พอก็ซื้อให้เพิ่มให้ขยายให้เครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆสร้างตึกให้รถยนต์ไม่ทราบว่าเท่าไหร่เวลานี้100 กว่าคันที่โรงพยาบาลจึงรู้สึกพิสดารกว่าเพื่อนและทั่วประเทศไทยได้ช่วยกันได้ช่วยโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยมาจากเกินจำนวนที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้แหละเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเหล่านี้จึงไม่ได้เข้าสู่จุดหมายที่เราต้องการอย่างมากคือทองคำได้เท่าที่ควรได้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่กรังหลวงเพียง 2,000 ล้านกว่าเท่านั้นนอกนั้นก็ไหลออกช่วยคนทั้งประเทศนี่แหละเรื่องเงินสดเป็นอย่างนี้สำหรับทองคำและดอลลาร์นั้นร้อยทั้งร้อยได้เข้าส่วนเงินสดนี้ได้แบ่งได้แยกเพราะประเทศไทยทั้งประเทศเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบซึ่งออกไปจากต้นลำอันใหญ่หลวงของเราคือคลังหลวงคลังหลวงนี่เป็นต้นลำอันใหญ่หลวงจึงต้องได้ส่อแสวงหาสมบัติอันมีค่ามากเข้ามาสู่คลังหลวงเช่นทองคำและดอลลาร์เงินสดจึงต้องได้แยกทางโน้นทางนี้เข้าสู่คลังหลวงเพียงเล็กน้อยกรุณาทราบตามนี้และสมบัติทั้งหมดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านหลวงตาบัวมาจากทั่วประเทศมีทองคำดอลลาร์เงินสดหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเริ่มแต่สร้างวัดมาสมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ช่วยโลกช่วยองค์สารโดยการปลูกสร้างโรงล่ำโรงเรียนต่างๆเรื่อยมาตั้งแต่สร้างวัดเนี่ยเรื่องการช่วยชาติเป็นอย่างนี้นี่ละการเทศหลงลืมไปด้วยนะขอความกรุณาพูดไม่ค่อยติดค่อยต่อกัน
ทีนี้การเดินทั้งหมดนี้หลวงตาไม่เคยสนใจแต่

ได้มาเท่าไหร่ช่วยชาติโดยหลักธรรมชาติแห่งความเมตตาตลอดมาไม่เคยมีเงินมีทองติดวัดติดวาติดเนื้อติดตัวของหลวงตาเลยแต่เมื่อเวลามีความจำเป็นเข้ามามากๆทั้งที่ไม่เคยสนใจกับเงินกับทองทางทะเบียนบัญชีอะไรเลยแต่ก็จำเป็นต้องยอมรับว่าถ้าเงินเหล่านี้ไหลเข้ามาไม่มีผู้รับผิดชอบจะไม่พ้นจากความรั่วไหลแตกซึมแล้วจะไม่ปลอดภัยหลวงตาจึงได้บังคับตัวเองเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ด้วยการถือบัญชีฝากธนาคารแต่ละธนาคารละธนาคารซึ่งมีจำนวนหลายธนาคารแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายเงินจำนวนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเงินทั้งสมบัติทั้งหลายจึงไม่มีการรั่วไหลแตกซึมเพราะหลวงตาเป็นผู้คิดผู้อ่านในการที่จะจ่ายไปแบบไหนแบบไหนส่วนมากก็จ่ายด้วยเช็คจะจำนวนเท่าไหร่เหตุผลพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็จ่ายไปตามนั้นตามนั้นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะเหตุนี้เองสมบัติคือเงินสดนี้จึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเป็นที่แน่ใจในหัวใจของหลวงตาเองซึ่งเป็นผู้ช่วยชาติด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากการช่วยชาติคราวนี้เลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายเพราะเหตุไรปกติเราก็บำเพ็ญศีลธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่อยมาสร้างตั้งแต่คุณงามความดีตั้งแต่วันมาอุปสมตั้งแต่วันอุปสมบทมาในวันแรกเลยรับศีลมา227ศีลก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่ขณะบวชเจ็ดมาจนกระทั่งบัดนี้ได้พยายามรักษาด้วยความเทิดทูนและรักธรรมรักวินัยตลอดมาและบำเพ็ญคุณงามความดีคือธรรมภายในจิตใจเรื่อยมาศีลเป็นพื้นฐานแห่งความดีประจำองค์พระธรรมเป็นพื้นฐานแห่งความดีทั้งหลายประจำจิตใจของพระของเราเองรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันและบำรุงรักษาตลอดมาโดยทางจิตตภาวนารักษาจิตใจซึ่งมัวหมองไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่ก่อควรให้เกิดความทุกข์ร้อนเรื่อยมาทั่วโลกดินแดนให้มีความสงบด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่แห่งความดีทั้งหลายเราได้บำเพ็ญมาศีลก็รักษาให้สมบูรณ์สติปัญญาให้อยู่กับศีลกับธรรมของตนไม่มีหน้าที่การงานอันใดที่เราจะเอาสติปัญญาไปใช้ให้เสียเวลาไปยิ่งกว่าการบำเพ็ญความดีเข้าสู่ใจเราได้บำเพ็ญกำลังความสามารถของเราความดีที่พระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และประทานให้เราไว้แล้วว่าเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทุกขั้นทุกภูมิแห่งความดีความชั่วเช่นบาปบุญนรกสวรรค์ตลอดถึงนิพพานพระองค์ทรงชี้แจงแสดงบอกทั้งทางผิดทางถูกทั้งดีและชั่วไว้ตลอดทั่วถึง เราก็ได้บำเพ็ญเต็มที่ดีกำลังความสามารถของเราเริ่มต้นตั้งแต่พยายามรักษาจิตใจให้ได้ลิ้มรสแห่งธรรมคือความสงบเย็นใจด้วยจิตตภาวนาและบำรุงเรื่อยมาไม่สนใจกับหน้าที่การงานใดๆเลยมีแต่การบำเพ็ญรักษาจิตใจบำรุงจิตใจเมื่อจิตใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอความเจริญรุ่งเรืองความสง่าผ่าเผยความสงบลมเย็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของใจที่เกิดขึ้นจากการบำรุงใจด้วยธรรมนั้นได้ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นที่สง่างามภายในจิตใจบางครั้งถึงเกิดความอัศจรรย์ใจตนเองที่ทำได้เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ขาดไม่ฝันซึ่งแต่ก่อนคลุกเคล้ากับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาซึ่งเป็นฟืนไฟทั้งนั้นเมื่อได้น้ำคือธรรม
มาดับไฟภายในจิตใจนี้ด้วยการบำรุงรักษาความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญไฟแห่งกิเลสตัณหาซึ่งเคยมีเต็มอยู่ในหัวใจค่อยๆเบาบางลงไปเบาบางลงไปจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาในทางที่ถูกที่ดีมีจิตตภาวนาเป็นต้นก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอยู่ที่ไหนเริ่มสบายสบายอยู่ไหนสบายการกินอยู่ผู้วายทุกสิ่งทุกอย่างไม่กังวลยิ่งกว่าการบำเพ็ญจิตให้ดีขึ้นเป็นลำดับลำดาไม่ยอมให้บกพร่องจนกระทั่งจิตมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นตัวของตัวขึ้นมาภายในจิตใจที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆเป็นที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่ใช้ที่สอยเป็นของเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ได้ใหญ่โตยิ่งกว่าจิตที่มีคุณค่ามากซึ่งได้รับการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลานี้เลยจิตก็ยิ่งมีความขยิบยิ้มย่องหมุนตัวเข้ามาสู่จิตหมุนตัวเข้ามาสู่จิตเพื่อการบำรุงส่วนที่เคยก่อกวนได้แก่กิเลสตัณหาทั้งหลายก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปทุกข์ที่เป็นเงาเทียมตัวของกิเลสสร้างขึ้นมาก็ค่อยเบาไปตามๆกันจิตใจก็ยิ่งมีความสว่างสวัยขึ้นมาทีนี้อยู่ที่ไหนโลกนี้กว้างแสนกว้างมากว้างขวางอยู่ที่ใจเวิ้งว้างอยู่ที่ใจความสุขทั่วแดนโลกธาตุที่โลกทั้งหลายเคยคาดกันว่า จะมีอยู่ที่นั่นจะมีอยู่ที่นี่ใครจึงต้องเสาะแสวงหาตั้งแต่ความสุขในวิธีการต่างๆว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นทั้งนี้เลยไหลเข้ามาสู่ความสุขแห่งใจจากการภาวนาอบรมใจปัดเป่าสิ่งที่เป็นภัยให้คาดคายหมายหาความสุขนั้นคือกิเลสออกไปโดยลำดับที่ทำก็ยิ่งเจริญงอกงามขึ้นภายในใจแล้วก็เลยไม่ต้องหาความสุขจากที่ไหนเพียงบำรุงจิตใจซึ่งได้รับความชอกช้ำจากกิเลสมาโดยลำดับด้วยการบำรุงรักษามาตลอดจิตใจมีความเจริญขึ้นโดยลำดับเจริญขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำจัดสิ่งที่เป็นฟืนไฟออกมากเท่านั้นเลื่อยขึ้นไปจนเป็นความสง่างามอยู่ที่ไหนแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในใจจนกระทั่งแน่ลงที่ใจเลยว่าอ๋อความสุขนี้ก็ดีความทุกข์ก็ดีที่โลกทั้งหลายคาดหมายกันว่าความทุกข์มีทั่วแดนโลกธาตุนั้นแดนโลกธาตุไม่ใช่เป็นที่อยู่ของความสุขและความทุกข์ที่อยู่ของความสุขและความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความบุญเดชสร้างขึ้นมานั้นมันเกิดที่ใจเมื่อชำระจิตใจซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรอย่างร้ายกาจออกไปโดยลำดับลำดาแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มันเผาหล่นภายในใจก็เบาบางไปบางไปธรรมะมีกำลังมากขึ้นท่วมท้นความทุกข์ทั้งหลายไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงทุกโลกทุกนี้ที่โลกแบกหามนั้นแบกหามอยู่ที่ใจมันทำให้ทราบได้เลยว่าทุกไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างนี้อยู่ที่คนย่นเข้ามาก็อยู่ที่พุทธบริษัทชาวพุทธของเรานี่แหละที่ไม่มองดูอัตถุธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟควรจะนำธรรมะที่เป็นน้ำดับไฟเข้ามาระงับดับไฟที่กิเลสตัณหาในหัวใจของตนแต่ไม่นำพาดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหามันก็เผาหลุนเรื่อยๆไปนี่ทำให้คิดให้รู้ไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงธรรมนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้ได้บำรุงธรรมภายในใจของตนด้วยจิตตภาวนาเถิดจะเป็นการชำระซักฟอกฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายคือกิเลสประเภทต่างๆภายในจิตใจไปในตัวของมันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งธรรมมีกำลังแก่กล้าแล้วกิเลสทนอยู่ไม่ได้ถูกธ
ธรรมนี่เป็นตัปธรรมเผากิเลสแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อหลังจากกิเลสซึ่งเป็นตัวครอบงำจิตให้เศร้าหมองมืดตื้อมาแต่ก่อนนั้นได้แตกกระจัดกระจายออกไปจากใจแล้วใจจึงจะจ้าขึ้นมาด้วยความสง่างามด้วยความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกคือใจดวงนี้เองเวลามันมืดมันมืดทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนมืดหมดไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่แจ้งที่ลับถึงพระอาทิตย์จะมีตั้งร้อยดวงใจมันก็มืดพาคนให้มืดบอดชนโน้นชนนี้สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความทุกข์ความทรมานให้ตนเพราะจิตใจมืดบอดทีนี้เมื่อทำและกระจ่างขึ้นมาภายในใจแล้วความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้สลายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้แจ้งแทงทะลุภายในธรรมโลกนี้ว่างไปหมดศูนย์โตโลกังอเวคัสสุโมคคราชสดาสโตอัตตานุดิทิงอูหาจาเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกนี้ให้เห็นเป็นของสูญเปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิที่ยึดที่ถือว่าเป็นเราว่าเป็นเขาเพราะเป็นหญิงเป็นชายออกเสียได้แล้วจะข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะตามไม่ทันตามไม่เห็นผู้ที่พิจารณาจิตจนถึงขั้นแห่งความสูญเปล่าว่างเปล่าแล้วนี้เลยธรรมข้อนี้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจอย่างสมบูรณ์เต็มที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดภายในหัวใจซึ่งแต่ก่อนมีแต่หอกแต่หลาวมีแต่ฟืนแต่ไฟของกิเลสเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนอย่างมากก็ระงับลงกันในเวลาหลับสนิทถ้าไม่หลับสนิทกิเลสมันก็ลากไปให้ละเมอเพ้อฝันในสิ่งชั่วช้าลามกพอตื่นขึ้นมาก็ฝันสดเวลาหลับก็ฝันแห้งตื่นขึ้นมาก็ฝันสดคิดขวายคว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่คือกิเลสกวนใจที่ไม่มีน้ำดับไฟระงับมันบ้างเลยมันก็ฝันไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วก็สร้างกองทุกข์ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนได้รับความทุกข์เสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเวลาทำมันเป็นน้ำดับไฟได้กระจายลงสู่กิเลสเหล่านี้พังกิเลสเหล่านี้ลงแล้วนี้เป็นใจที่สว่างจ้าสุญญโตโลกังว่างไปหมดศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเลยก็มาเต็มที่หัวใจของผู้บำเพ็ญเกิดขึ้นที่นี่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายลงถึงขั้นสุญญโตโลกังจิตใจนี้ว่างเปล่าจากโลกจากสงสารจากความทุกข์ความทรมานโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือตั้งแต่ความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยบรมสุขคือสุขอย่างล้นพ้นสุขเหนือสมมติโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนคือสุขของผู้พ้นจากกิเลสตัวเป็นภัยนี้แล้วโดยสิ้นเชิงผู้นี้เป็นผู้มีความสุขล้นพ้นควรกราบควรไหว้ได้ตั้งแต่บัดนั้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมก็ถึงความสุขอันล้นพ้นนี้แล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกจากนั้นก็ปรากฏเป็นสาวกภูมิบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าดับความทุกข์ความทรมานสร้างจิตใจขึ้นจนกระทั่งถึงความว่างเปล่าจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านเหล่านี้เป็นผู้หมดทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งเป็นนิพพานเที่ยงที่จิตใจเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วจากการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายตั้งแต่ต้นกอไก่กอกาเป็นบารมีที่จะส่งเสริมผู้บำเพ็ญให้ได้โดยลำดับสูงขึ้นเดือนลำดับจนกระทั่งถึงมีมุตติหลุดพ้นได้ไม่

พ้นไปจากบารมีคือการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี้ไปได้เลยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยอย่าวางให้กิเลสฉุดลากไปถลุงทั้งวันทั้งคืนเพลิดเพลินกับกิเลสมันก็พาให้จมลงไปไม่มีจุดหมายปลายทางการเกิดการตายของคนไม่ได้สอดแสวงหาคุณงามความดีนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยต้องมีเกิดมีตายแบกหามไปด้วยกองทุกข์ตลอดเวลาหาจุดที่ยุติไม่มีไม่ได้เหมือนคนผู้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องดับภพดับชาติเป็นลำดับไปใครมีความดีมากน้อยถึงจะมีภพมีชาติยืดยาวขนาดไหนก็จะค่อยหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมอันดีงามของตนเป็นผู้ตัดเข้ามาโดยลำดับลำดาเมื่อมากเข้ามากเข้าท่านก็บอกไว้ว่าอย่างช้านั้นเจ็ดชาตินี่ที่คือผู้สร้างบารมีมาถึงขั้นจะคำนึงคำนวณภพชาติของตนได้แล้วนับตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดกี่ภพกี่ชาติเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีแต่พอมาบำเพ็ญคุณงามความดีถึงขั้นเป็นที่แน่ใจแล้วดังพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันพอสำเร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นมาทางนั้นประกาศภายในจิตใจได้เลยชาติของเราที่แบกหามกองทุกมานี้ตั้งกับตั้งกันได้หดร่นเข้ามาแล้วอย่างมากจะมาเกิดในภพชาตินี้เพียงเจ็ดชาติเท่านั้นการเกิดในเจ็ดชาตินี้จะปฏิเสธได้เลยว่าอบายมุขสิ้นไม่มีคือนรกเปรตอสุรกายสรีระฉานนี่เรียกว่าอบายภูมิสิ้นท่านผู้สำเร็จพระโสดานี้แล้วจะไม่มาเกิดพวกในภูมิทั้งสี่นี้ลงมาเพียงเกิดเป็นมนุษย์พอสิ้นชีพหรือตายแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชมบารมีของตนอยู่บนสวรรค์พอควรจากการแล้วก็ย้อนมาเกิดในแดนมนุษย์และสร้างบารมีเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมากไม่เลยเจ็ดชาติอย่างกลางเข้ามาไม่เลยสามชาติแต่ทั้งเจ็ดชาติและสามชาตินี้จะไม่ตกนรกหมกไหม อะไรเลยจะมาเกิดแดนมนุษย์จากนี้ก็ขึ้นแดนสวรรค์เท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็เอกับพี่ชีหรือชาติเดียวคันแล้วหลุดพ้นถึงนิพพานทุกทั้งหลายที่เคยแบกหามมาตั้งกับตั้งกันจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วไม่ได้นั้นขาดสะบั้นลงไปจากใจเพราะบารมีที่สร้างสมอบรมมามากต่อมาจนมาตัดขาดสะบั้นแห่งกองทุกข์ทั้งหลายลงที่จิตใจถึงนิพพานดังพระพุทธเจ้าพระสาวกหรือพระโสดาสกิทาคานาคาท่านกำลังก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจะถึงความพ้นทุกข์ได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธขอให้มีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อคุณงามความดีตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งเราอย่าถือความจำเป็นของกิเลสมากยิ่งกว่าความจำเป็นของธรรมความจำเป็นของกิเลสนั้นจะวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินใช้สอยเป็นได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของธาตุของขันหามาเยียวยารักษาพอถึงวันตายเท่านั้นก็ตายไปด้วยกันได้ทั้งเศรษฐีกรุงพีทั้งคนทุกข์ไร้เข็นใจคนโง่คนฉลาดเวลาชีวิตขาดลงไปแล้วตายไปได้ด้วยกันนี่คือสมบัติภายนอกเราอาศัยมันได้แค่ชั่วลมหายใจใครจะมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรก็ได้เห็นได้ชมกันในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้แต่หาความหมายจากสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่แยกสมบัติเหล่านี้ออกไปทำบุญให้ทาน
เสียสละสมบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นสมบัติทิพย์ขึ้นไปนี่ก็แบ่งเข้าไปหาใจนี่ล่ะเรื่องของร่างกายมีเพียงเท่านั้นเป็นความจะเป็นถึงขั้นชีวิตสิ้นลมหายใจแต่ความจำเป็นของจิตใจนี้ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเป็นนักสมบุกสมบันเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายรวมอยู่ที่ใจนี้หมดดังท่านแสดงไว้ว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายคือการท่องเที่ยวของใจความสมบุกสมบันของใจไปนรกก็คือใจเป็นผู้ไปไปสวรรค์พรหมโลกก็คือใจเป็นผู้ไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งบาปของตนที่สร้างไว้แล้วนั่นแหละใครสร้างบาปสร้างกรรมมากน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นสมบุกสมบันอยู่กับกรรมมากน้อยของตนในภพชาตินั้นๆผู้สร้างคุณงามความดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้เรื่อยๆแต่เมื่อสร้างคุณงามความดีมากเข้ามากเข้าคุณงามความดีกลายเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจผู้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาความดีสร้างมากเท่าไหร่ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นไม่มีคำว่าเฝอสร้างมากเท่าไหร่ยิ่งหนุนจิตใจตัวเป็นนักเกิดนักตายนักท่องเที่ยวนี้ให้ไปคติอันสูงขึ้นโดยลำดับเมื่อเต็มที่แล้วสู่ถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เรานี่เองเป็นผู้สร้างนี่แหละเรียกว่าความจำเป็นที่ใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือคือช่วยเหลืออันนี้เองใจขาดคุณธรรมใจขาดคุณงามความดีใจจึงเหี่ยวแห้งยุบย่อแม้สมบัติเงินทองจะมีมากขนาดไหนแต่จิตใจนั้นเหี่ยวแห้งเพราะสมบัตินี้เป็นสมบัติของกายอย่างหนึ่งเป็นสมบัติของใจอย่างหนึ่งสมบัติของกายได้แก่เงินทองเขาของที่อยู่ที่อาศัยส่วนสมบัติของใจนั้นได้แก่คุณงามความดีซึ่งเกิดขึ้นจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนามากน้อยทำไปทุกวี่ทุกวันไม่ละไม่สอนอันนี้ละเรียกว่าขวนขวายหาสมบัติอันเป็นที่พอพึงใจเข้าสู่ใจเมื่อใจได้รับสมบัตินี้เป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วย่อมมีความภาคภูมิใจอยู่ในโลกนี้ก็อบอุ่นมองเข้ามาหาใจก็เท่ากับมองเข้ามาหาความดีงามของตนที่สร้างไว้แล้วสำหรับใจให้เกิดใจเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในตัวถึงเวลาตายใจไม่ได้ตายใจมีคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่แล้วตายแล้วต้องไปสู่สุคตินี่ผู้นี้ผู้ฐานหล่อเลี้ยงจิตใจคือบุญคือกุศลผู้ที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีและเพลิดเพลินตั้งแต่กับสมบัติภายนอกโดยถ่ายเดียวเหล่านี้เวลาตายแล้วก็หมดคุณค่าเศรษฐีตายเงินกองเท่าภูเขาเงินเป็นเงินเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีสุดแล้วก็เป็นร่างกระดูกเหมือนกันสมบัติทั้งหลายก็เป็นสมบัติอันนั้นเอาทั้งนั้นอันนั้นดินน้ำลมไฟเช่นเงินเอาเงินก็เป็นเงินกระดาษเป็นกระดาษทองเป็นทองเงินเป็นเงินไม่เป็นมรรคผลนิพพานให้เลยเพราะเราไม่ได้มาแปรสภาพจากสมบัติเหล่านั้นมาสร้างบุญกุศลแล้วดลบันดาลให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาที่ใจสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างนั้นเจ้าของก็ตายเหมือนศพไม่มีญาตินั่นแหละญาติคือบุญกุศลไม่มีมีคนมาห้อมล้อมเผาศพมากมายขนาดไหนก็ตามก็มีมาดูมาชมกันเฉยๆไม่สามารถแม้รายเดียวที่จะมาอุ้มชูคนที่ตายแล้วนั้นให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นอกจากบุญจากกุศลของตนที่สร้างมานี่เป็นจุดสำคัญมากมายอาหารของร่างกายคือที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆนี่เรียกอาหารของร่างกายอาหารของใจได้แก่คุณงามความดีซึ่งเกิดขึ้นจากการให้การรักษาศีลภาวนาให้เหมาะสมกับใจที่ไม่เคยตายใจนี้ไม่เคยมีป่าช้าร่างกายตายแล้วมีป่าช้าเผาหรือฝังกันส่วนใจดีไม่มีป่าช้าร่างกายนี้หมดสภาพแล้วใจดีดออกไปเกิดในภพหน้าต่อไป
พบ

จังใจจะเกิดนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ดีและชั่วถ้าสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้พบชาติที่เกิดนั่นก็ไปเกิดในสถานที่ได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกตกอเวจีไปได้นี่ก็เพราะกรรมของตัวเองที่สร้างด้วยความคึกความขนองไม่รู้เนื้อรู้ตัวหวังตั้งแต่จะร่ำจะรวยจะสวยจะงามจะได้ดีได้ดีด้วยกิเลสมันหลอกลวงขั้นเวลาถึงการอันสุดท้ายแล้วลมหายใจขาดแล้วก็พาเจ้าของจมเพราะสิ่งหลอกลวงให้เจ้าของหลงเพลินไปนั้นแหละมาทำลายตัวเองนี่ผู้ประมาทเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ประมาทมีชีวิตจิตใจเวลานี้เอาการตายตายด้วยกันคนทุกคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดจะตายไปด้วยกันแต่จิตใจนี้ขอให้ได้รับความดีทั้งหลายจากเราผู้สร้างให้โดยสม่ำเสมอเถิดอย่างไรเราจะต้องไปที่ดีโดยไม่ต้องสงสัยผู้นี้สร้างความอบอุ่นให้ตัวเองเวลามียังมีชีวิตอยู่ก็มีความอบอุ่นอบอุ่นยิ่งสร้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นในข้อนี้ก็จะได้ยกนิทานมาสาธุจากท่านผู้แน่ใจแล้วให้ท่านทั้งหลายฟังซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันมีธรรมวิกาอุบาสกคนหนึ่งจะสร้างบุญสร้างกุศลจนเป็นที่พอใจของแกไปตลอดเวลาทีนี้เวลาการตรวจตัวมาแล้วความรักชอบในศีลในธรรมไม่มีคำว่าปล่อยวางลดละเลยเลยให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดอัดสวดธรรมให้ฟังให้เพลิดเพลินภายในจิตใจในเวลาสุดท้ายที่จะขาดใจตายลูกก็ไปนิมนต์พระมาให้นิมนต์พระมาสวดอัดสวดธรรมแล้วพวกเทพทั้งหลายนั่นน่ะคือธรรมนิกาอุบาสกคนนี้ท่านสร้างคุณงามความดีสมควรกับสวรรค์ทั้ง6ชั้นทุกชั้นเลยไม่เว้นแต่ชั้นใดว่าบารมีของท่านจะไม่ถึงท่านเกิดในสวรรค์6ชั้นนั้นได้ทุกชั้นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงมาจากสวรรค์ถึง6ชั้นนั่งรถทิพมาเกื่อนอยู่บนอากาศคนนั้นก็เรียกร้องเชื่อเชิญเชื่อเชิญให้ท่านขึ้นรถทิพของตนของตนใครก็เรียกร้องขอให้ขึ้นรถของตนของตนไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเวลาจิตของท่านมีความสงบจากการฟังอัดฟังธรรมของพระเจ้าประสงค์จิตฉลาดออกไปรู้รสทิพย์ทั้งหลายที่เต็มอยู่บนท้องฟ้าจิตใจดวงนี้นะไปเห็นไปมองเห็นทั้งที่ท่านยังไม่ตายขณะแรกก็ฟังเทศพอฟังเทศเพลินแล้วก็ฉลาดออกไปรู้เหตุการณ์ต่างๆนานาอย่างที่ว่านี้มีรสทิพย์เป็นต้นทีนี้ท่านเห็นว่าพวกรถทิพย์ที่เขามาเชื้อเชิญมากต่อมากอยู่บนอากาศนั้นจะเป็นการรบกวนการฟังธรรมของท่านท่านเลยเตือนพวกรถทิพย์ทั้งหลายแต่ในขณะเตือนนั้นเป็นถ้าภาษาของเราก็เรียกว่าเผลอปากแต่ภาษาของท่านเรียกว่าท่านเพลินกับธรรมเกี่ยวกับพวกรถทิพย์นั้นมากไปเลยหลุดปากออกไปว่าให้รอก่อนให้รอก่อนฟังคือให้รถทิพย์นั้นรอก่อนเวลานี้กำลังฟังเทศน์อย่างเพลินใจขอให้งดเสียก่อนเพราะว่านี่พระที่กำลังสวดอยู่นั้นจะนึกว่าท่านห้ามให้หยุดการสวดมนต์คือว่าให้รอก่อนรอก่อนเลยพากันขับวัดทีนี้พอพากันกลับไปวัดแล้วท่านก็จิตของท่านถอยเข้ามาสู่ร่างแล้วมารู้สึกตัวกับบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่มาสวดมนต์แล้วกลับไปถึงถามลูกเต่าว่าอ้าวพระคุณเจ้าท่านไปไหนหมดล่ะกำลังฟังเทศเพลินอยู่อ๋อก็คุณพ่อห้ามท่านว่าให้รอก่อนรอก่อนท่านนึกว่าให้หยุดการสวดมนต์ท่านก็เลยกลับไปวัดแล้วอ๋อนี่พ่อไม่ได้ห้ามพระผู้ท่านสวดมนต์นะพ่อให้ห้ามเทวดาที่อยู่ในรถที่เต็มท้องฟ้านั้นต่างหากคือ
ลายนั้นก็ขอมาลายนี้ขอมาให้ขึ้นรถทิพย์ของตนจะเป็นการกังวลต่อการฟังธรรมของเราพ่อเลยห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากว่าให้รอก่อนรอก่อนพ่อไม่ได้ห้ามท่านไม่ให้สวดมนต์นะให้รีบไปนิมนต์ท่านกลับมาอีกเพราะว่าอย่างนั้นลูกก็วิ่งไปละไปนิมนต์พระอีกก็พอดีพระนั้นไปถึงวัดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงภาษาของเราเรียกว่าทรงดุเอาเลยก็นี่ว่าให้ไปสวดมนต์ให้อุบาสกคนนั้นฟังยังไม่ถึงไหนแล้วกลับมาเสียทำไมทางพระก็อ้างตามเหตุผลที่ได้ยินมาก็อุบาสกนั้นห้ามให้หยุดให้รอก่อนรอก่อนก็เลยพากันหนีมาอาอุบาสกคนนั้นไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายนะเทพบุตรเทวดาอินพรหมเต็มท้องฟ้าที่มาร้องเชื้อเชิญให้ไปขึ้นรถทิพย์ของเขาเพื่อไปสวรรค์ชั้นนั้นๆต่างหากไม่ได้ห้ามแล้วห้ามพวกรถทิพย์นั้นต่างหากไม่ได้ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้สวดมนต์นะไปกลับไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งให้กลับไปเดี๋ยวนี้ว่านั่นความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของธรรมิกบาสุทธิ์เกี่ยวกับพวกเทวุเทวดานั้นเข้ากันได้ตรงกันสนิทกันเลยแล้วพระก็เลยกลับมาพอดีก็พวกนี้ก็ไปนิมนต์กลับมาสวดมนต์อีกมาสวดแล้วก็เห็นพ่อสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่พ่อจะไปแล้วนะนั่นฟังสิถึงการเวลาของพ่อที่จะทนไม่ได้แล้วกับธาตุกับขันธ์เพราะประคับประคองกันมานานคราวนี้มันชำรุดทรุดโทรมถึงขนาดที่แก้ไขไม่ได้แล้วแล้วพ่อจะจากไปขอให้บรรดาลูกทั้งหลายยึดแนวทางของพ่อที่ได้ดำเนินมานี้ไว้ด้วยดีพ่อจะไปด้วยความสุขใจเวลานี้เทพเจ้าทั้งหลายก็รออยู่บนชั้นฟ้าแล้วเพียงเท่านั้นพ่อลาแล้วนะก็ไปเลยท่านจะไปชั้นสวรรค์ชั้นไหนได้ทั้งนั้นเพราะคุณงามความดีถึงใจท่านแล้วท่านได้เลือกเอาเพราะรถทิพย์นี้ก็มาทุกชั้นของสวรรค์6ชั้นท่านจะไปชั้นใดก็ได้นี่คือความแน่ใจของการบำเพ็ญความดีทั้งหลายเมื่อหนักเข้าหนักเข้าเป็นความอบอุ่นและเป็นที่แน่ใจตัวเองว่าตายแล้วนี้จะไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นแล้วยิ่งธรรมมีสูงมากกว่านี้เช่นผู้ที่สำเร็จพระอนาคามีเมื่อตายแล้วจะไปเทวโลกพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งจะไปชั้นนั้นชั้นนั้นตามภูมิธรรมของตนที่ชั้นที่ตนจะพักจะอยู่ในย่านกลาง ในพรหมโลก5ชั้นท่านให้ชื่อว่าสุทธวาส5ชั้นคืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีถ้าผู้ซึ่งสำเร็จยังไม่เต็มภูมิเต็มที่เวลาตายก็ไปอยู่อวิหานี้ก่อนแล้วเลื่อนถึงไปอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีเมื่อเต็มภูมิของมรรคอนาคามีแล้วก็ถึงนิพพานไปอากนิฐาแล้วก็ถึงนิพพานเลยนี่การบำเพ็ญธรรมเมื่อได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วย่อมประจักษ์ในหัวใจตัวเองไม่ใช่ว่าคาดว่าฝันว่าทำบุญแล้วจะไปอย่างนั้นนี่เป็นความแน่นอนของพระพุทธเจ้าว่าการสร้างบุญการทำบุญคนมีบุญไม่เคยไปตกนรกหมกไหมมีแต่จะไปสู่สุคตินิโรธสวรรค์เป็นที่ไปเท่านั้นทีนี้พวกที่ทำก็ยังไม่ได้แน่นอนนักเพราะผลบุญทั้งตนยังไม่มากต้องฟังคำแน่นอนจากพระพุทธเจ้าก่อนว่าใครทำบุญให้ทานตายแล้วไปสวรรค์เพราะไม่เคยพาคนทำบุญให้ทานไปตกนรกเรื่องความดีทั้งหลายเป็นมาอย่างนั้นดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นดังกลางทีนี้เวลาเรามาบำเพ็ญก็เป็นแบบเดียวกันเวลาให้ทานทำบุญให้ทานมากๆประกอบกับการบำเพ็ญภาวนาจิตใจก็สร้างความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยที่สวรรค์ก็อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสวรรค์ชั้นใดชั้นใดก็มาประจักษ์กับใจกับใจอยู่ชั่วเอื้อมจากนั้นพรหมโลก
ก็มาอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่จากการภาวนาทางด้านจิตใจการสร้างคุณงามความดีมีมากเข้าแล้วความดีจะมาเตือนให้ประจักษ์ในตัวเองว่าจะไปสวรรค์ชั้นใดภูมิใดหรือจะไปสู่สุคติมีโลกสวรรค์เป็นสำคัญอันนี้บอกประจักษ์ในหัวใจแน่นอนตายเมื่อไหร่ก็ได้คนมีบุญมีกุศลลื่นเลิงบันเทิงอิทันนันทติอยู่ในโลกนี้ก็ลื่นเลิงบันเทิงเปจนันทติละไปแล้วก็มีความลื่นเลิงบันเทิงและมีความลื่นเลิงบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนี่อำนาจแห่งการสร้างกุศลขอให้ชาวพุทธของเราทั้งหลายซึ่งวันนี้มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงตานานๆจะมีทีหนึ่งที่จะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมนอกจากนั้นไม่ว่าท่านว่าเราได้ยินแต่เสียงโลกเสียงสงสารสังสารเรื่องความยุ่งเหยิงวุ่นวายเขาว่าเพลิดกับเพลิดเพลินไปตามกิเลสเสียงขับเสียงเพลงเสียงนิเกละครเพลินไปตามกิเลสเพื่อความลุ่มหลงไปเสียที่จะเพลินไปเพื่ออัดเพื่อทำให้เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวสร้างคุณงามความดีแก่ตนนี้ไม่ค่อยมีวันนี้ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทำทุกบททุกบาทแล้วจากด้วยใจของตัวเองจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมที่แน่นอนสวากาตธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้โดยชอบทุกอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนี้นำไปปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเพื่อจิตใจของเราตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีไว้สำหรับคนสร้างความดีงามทั้งหลายแต่นรกอวิชชานั้นมีไว้สำหรับคนที่สร้างแต่ความชั่วช้าลามกเช่นเดียวกับเรือนจำมีไว้สำหรับนักโทษที่สร้างแต่ความทุกข์ความทรมานแก่ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จับไปขังไว้ที่เรือนจำนั้นเสียในโลกมนุษย์นี่คือนรกของมนุษย์ได้แก่เรือนจำนรกของเมืองผีนั้นดังที่ท่านพูดแล้วว่านรกนั้นเป็นความละเอียดละออมากสำหรับสัตว์โลกที่มีความประมาทสร้างแต่ความชั่วช้าลามกไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมตายแล้วก็ไปจมในนรกนี่เป็นนรกแห่งเมืองผีอายุของนรกเมืองผีกับอายุของเมืองคนนั้นต่างกันมากทีเดียวนรกในเมืองผีติดนรกมาอยู่นั่นมันไปติดไหนตกนรกผู้นั้นที่กลับขี่กันตามแต่กรรมหนักเบามากน้อยของตนถึงจะได้พ้นจากนรกขึ้นมาได้อีกไปสวรรค์ก็ไม่ทราบอย่างท่านที่ปีที่มีบอกไว้หมดนี่ก็ไปอย่างนั้นต่างคนต่างไปคนทำชั่วไปทางชั่วคนทำดีไปทางดีเป็นคนผู้สิ้นจากทุกข์แล้วเพราะการสร้างความดีมาสมบูรณ์ผลแล้วไปนิพพานมีทั้งสามสถานไม่มีอับจนสำหรับความดีที่บุคคลสร้างให้เต็มหัวใจแล้วจะจนกรอบจนมุมหาที่อยู่ที่พักไปได้เราสร้างความดีเป็นภูมิแล้วไปสวรรค์ก็เต็มเสียไม่มีที่อยู่กลับมาแดนมนุษย์มาบ่นมาเพ้อละเมออยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่เคยมีไปสวรรค์ชั้นใดพอเหมาะพอสมกับความดีของตนที่สร้างเอาไว้สูงขั้นใดขนาดไหนก็พอดีกับความดีที่ตนสร้างไว้จนกระทั่งพรหมโลกที่พอดีสุดยอดก็คือนิพพานผู้ไปถึงนิพพานด้วยการสร้างบารมีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนั้นแหละบรรลุถึงเมืองนิพพานที่ว่าเป็นเมืองเที่ยงตรงนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ที่หมดสุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงซึ่งเป็นแดนสมมุติไม่เข้าไปก่อควรได้เลยขึ้นชื่อว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในพระนิพพานสำหรับผู้ที่ได้สร้างความดีให้ถึงขั้นนั้นแล้ววันนี้ก็ได้นำธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังแสดงอย่างสดสดร้อนร้อนหลวงตาไม่สงสัยธรรมะบทใดบาทใดและไม่สงสัยสวรรค์ชั้นพรหมนรกแดนใดตลอดถึงนิพพานการนำเทศนามาสอนพี่น้องทั้งหลายนำมาด้วยความประจักษ์ใจการปฏิบัติตนเองเวลาล้มลุกคลุกคลานก็ล้มตนเองเวลาล้มลุกคลุกคลานก็ล้มลุกคลุกคลาน

ก้าวจากความล้มลุกคลุกคลานแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับเพราะการฝึกฝนทรมานตนไม่หยุดไม่ถอยจิตใจก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสงบและเย็นใจจากนั้นก้าวขึ้นสู่วิปัสสนารู้แจ้งเป็นลำดับลำดาฟาดกิเลสขาดสะบั้นนี่ขอสรุปความเลยเพราะวันนี้เทศมามากธาตุขันธ์กำลังไม่ค่อยอำนวยจึงขอย่นเข้ามาเวลาก้าวเดินไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาคความเพียรแล้วไปถึงขั้นที่ละเอียดละเอียดสุดสติปัญญาละเอียดสุดบารมีธรรมเป็นอยู่ในใจนั้นแหละฟาดกิเลสให้ขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายฟาดกิเลสขาดสะบัดลงไปจากใจไม่มีใดเหลือเลยสว่างจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุภายในหัวใจดวงนี้ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดเคยหมายเลยแม้แต่โคตรหลวงตาบัวก็ไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมประเภทนี้แต่หลวงตาบัวอยู่ในวงโคตรเป็นผู้ปฏิบัติมีความรู้ได้เห็นได้จึงได้มาประกาศธรรมให้พี่น้องหลายฟังด้วยความจัดแจ้งไม่มีคำว่าสะทกสะท้านเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านมีไม่มีความกระทบกระทั่งอันใดเลยเพราะธรรมที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมบัติมหาคุณอยู่กับท่านแล้วและบรรดาสาวกที่ท่านบรรลุธรรมมาสั่งสอนโลกไม่ว่าจะสั่งสอนโลกใดภูมิใดท่านไม่มีความสะทกสะท้านเพราะใจที่ธรรมที่สอนโลกนั้นพอเหมาะพอดีกับกำลังของโลกที่จะรับได้และเป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่ใจในความรู้ความเห็นที่ท่านรู้มาเห็นมาควรจากการแนะนำสั่งสอนโลกได้ทุกประเภทอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลาล้มลุกคลุกคลานมืดหนาสาหัสก็เป็นในใจเวลาได้เปิดกว้างออกไปก็เปิดออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มเมื่อกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือแล้วมืดบอดมากี่กับกี่กันก็ตามกิเลสดวงนี้ที่กิเลสจิตดวงนี้ที่กิเลสปิดบังมันพอกิเลสพังลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมฉะนั้นสว่างจ้าขึ้นมาเลยธรรมะประเภทเหล่านี้เป็นธรรมะอันเดียวกันความรู้ก็เป็นความรู้ประเภทเดียวกันควรแก่ธรรมะเหมือนกันรู้แจ้งได้เช่นเดียวกันโลกสว่างกระจ่างแจ้งได้นำมาสอนโลกจึงสอนได้แบบเดียวกันตามแต่กำลังความสามารถของพระพุทธเจ้ากับสาวกนี่ต่างกันเท่านั้นใครจะสอนได้หนักเบามากน้อยเพียงไรท่านไม่สงสัยในภูมิของท่านท่านจะสอนเต็มภูมิของท่านด้วยความไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายและไม่สงสัยในสิ่งที่ท่านกล่าวถึงเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านไม่สงสัยประกาศแจ้งอยู่ภายในจิตใจของท่านแล้วท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจไม่ได้สอนด้วยความมืดบอดนะการมืดบอดกิเลสครอบหัวใจอยู่เช่นอย่างเราเรียนเรายังเป็นความจำเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดออกจากใจเลยถ้าไม่ปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วนำมากลางปฏิบัติตามนั้นก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นได้จากแปลนคือศาสนธรรมซึ่งเป็นแบบแปลนอันสมบูรณ์ด้วยเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานด้วยเมื่อได้รู้เข้าถึงใจได้แล้วใจนั้นจะไม่สงสัยธรรมพระพุทธเจ้าสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันหมดดังที่นำมาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายนี้หลวงตาไม่ไปหาที่ไหนหลวงตาไม่สงสัยไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปเพราะธรรมเหล่านี้ได้เต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วท่านทั้งหลายเชื่อแต่กิเลสวันนี้จะพอเชื่อธรรมอย่างนี้ได้บ้างไหมพิจารณาให้ไปชั่งน้ำใจของตัวเองเชื่อกิเลสตัณหาเชื่อความโลภความโกรธราคะตัณหาและเชื่อมามากต่อมากมันฟัดเราให้จมในโลกทั้งเป็นมีมากต่อมากทีนี้พอที่จะน้อมเข้ามาฟังอัดฟังธรรมและเชื่ออัดเชื่อธรรมตามที่หลวงตาได้แสดงลงตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมไม่สะทกสะท้านเพราะถอดออกมาจากจิตใจจริงๆมาสอนท่านทั้งหลายจะพอลงใจเชื่อได้ไหมหลวงตานี้ลงใจถึงขนาดนี้แล้วในเบื้องต้นเห็นพระเจ้าประสงค์ก็กราบไหว้บูชาเป็นธรรมดาเพราะก้าวเข้ามาบวชและก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติจิตใจหนักแน่นคือในธรรมมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นความแน่ใจในธรรมหนักเข้าหนักเข้าจนกระทั่งหายสงสัยทุกแง่ทุกมุมแล้วนำมาสั่งสอนท่านทั้งหลายนี้ด้วยความแน่ใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อสงสัยแม้แม่ถิ่นแม่สายเลยนะธรรมเหล่านี้มันพอจะเข้าถึงจิตใจพี่น้องทั้งหลายให้มีแก่ใจสน

่อทานต่อการกุศลต่อศีลต่อธรรมต่อจิตต่อภาวนาได้บ้างไหมให้เอาไปถามตัวเองนะหรือจะสนใจตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาซึ่งพาโลกให้จมด้วยความหลอกลวงของมันมานานแล้วโดยถ่ายเดียวนี่ให้ไปถามกิเลสก็อยู่กับหัวใจเราธรรมก็อยู่กับหัวใจเราซึ่งกำลังฟังอยู่เวลานี้ให้นำไปคิดไปอ่านไปต้อง เกิดมานี่ตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าคนมั่งคนมีดีเด่นขนาดไหนเกิดมาต้องตายตายไปแล้วขอให้มีคุณงามความดีติดใจเพราะใจไม่เคยตายไม่มีป่าช้าก็คือใจดวงนี้สัมบุกสัมบันตกนรกอวิชชาคือใจดวงนี้เพราะการสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองไปสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานก็คือใจดวงนี้เพราะสร้างคุณงามความดีให้ใจให้เราพยายามผลปล่อยตั้งแต่บัดนี้วันนี้ก็ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยดวงตาเปิดอกให้ท่านทั้งหลายฟังมีเพราะการปฏิบัติธรรมมานี้ธรรมที่ได้หายสงสัยนี้เราได้หายสงสัยมาแล้วได้54ปีนี่ได้ประกาศที่น้องสายฟังมานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจนกระทั่งถึงปฏิบัตินี้เป็นเวลา9ปี9ปีเต็มสมบุกสมบันขึ้นเวทีไม่ต้องมีกรรมการฟาดกับกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจของเราเอาใครดีให้อยู่ใครไม่ดีให้ตกเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจซัดอยู่เป็นเวลา9ปีไม่หยุดไม่ถอยเลยประหนึ่งว่าตกนรกทั้งเป็นนรกทั้งเป็นแต่ความพอใจเนี่ยในธรรมมีมากถึงจะรับความทุกข์ขนาดไหนถึงขั้นจะสลบสลายเอาไม่ยอมถอยนี่กิเลสมันก็พังลงพังลงสุดท้ายกำลังของธรรมก็ขึ้นหนาแน่นขึ้นไปจนกระทั่งฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปในสถานที่ก็เคยบอกคือหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเป๋งพอดีวันที่15พฤษภาคม2493วันนั้นเป็นวันตัดสินใจกันระหว่างกิเลสกับธรรมใครจะไปใครจะอยู่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปในเวลา5ทุ่มธรรมจะใจเพราะฉะนั้นการสอนอะไรจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วแม่นยำไปหมดกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะมันประจักษ์อยู่ที่ใจของเราเองถ้าจะค้านบุญจะเอาให้ค้านเราผิดไหมเรายอมรับเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะไปค้านบุญยังไงก็ท่านรู้มาก่อนเห็นมาก่อนสอนเราถึงมารู้ทีหลังเมื่อรู้แล้วก็หมอบลาบนี่แหละทำหมอบลาบนี้ได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกแง่ทุกมุมจึงมีแต่เมตตาธรรมสอนโลกด้วยเหตุนี้เองที่ว่าสมบัติเงินทองเข้าของพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคลูสวมรวมเข้ามาหอหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวจึงไม่มีทางรั่วไหลแม้บาทหนึ่งเลยเพราะหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะไปหยิบไปเอาของพี่น้องหลายมาเป็นมนทินเผาหัวใจของตนเพราะพอหมดแล้วทำก็พอเต็มหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการบริโภคนี่ก็เหลือเฟือจะกินให้ตายก็ตายมีหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางตอนเช้าท่านหลายดูเอากันแล้วกันนะเป็นยังไงอาหารนั้นหลวงตาบัวที่จะกล้าสู้กับมันจนถึงท่านตายเหรอไม่สู้มากก็บอกว่ามากนี่จึงเรียกว่าพอแล้วส่วนทำแล้วก็พอเต็มหัวใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ครองหลักธรรมชาติคือธรรมธาตุเต็มหัวใจนิพพานเที่ยงไม่เที่ยงไม่ต้องไปถามใครเนี่ยก่อนก็อยากเห็นนิพพานอยากกราบพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาจิตอันนี้เข้าถึงกันแล้วกราบพระพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนความจริงเป็นอันเดียวกันหลักธรรมชาติเป็นอันเดียวกันธรรมชาติอยู่ที่ไหนธรรมชาติอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติอะไรก็อันเดียวกันอันเดียวกันแล้วไปถามปัญหาอะไรนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดขออย่างงมปูปูปาปางมนั้นงมนี้ให้ยืดให้ดีอันนี้เป็นหลักธรรมที่นำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นคือพุทธศาสนาให้พากันยืดกันไว้ปฏิบัติรักษาตัวเองเราทุกคนมีคุณค่าทุกคนเราจะปล่อยคุณค่าให้เสียหายจนเป็นคนไร้ค่าไม่สมควรแก่มนุษย์เราเลยทั้งที่สิ่งที่มีคุณค่ามีผู้ประกาศสอนไว้แล้วให้ยึดมาเป็นหลักประดับจิตใจของเราแล้วเราจะค่อยพ้นจากความทุกข์ความทรมานไปได้นะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บ้านได้

0: ้องทั้งหลายมีท่านนายอำเภอเป็นประธานมีความสุขโดยทั่วหน้ากันเถ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาระวะป่าช่วยชาติณอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนาขับร้องโดยคุณเลินบุญแดนครับ

0: ทราบว่าเธอพ้นโทษจากอนันตรทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏฏทุกข์จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาสัตว์โลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดสัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียนเบียดเสียดแทงทำให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อใดที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วมิใช่หรือพระตถาคตแท้คืออะไรคือความบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแหละที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมมติตัณหาเพราะพระตถาคตและพระอรหันต์อันแท้จริงมิใช่ร่างแบบที่มากันนี้นี่เป็นเพียงของตัดโดยทางสมมุติต่างหาก
1: พระอาจารย์มั่นกราบทูลว่า
2: ข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวกอรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัยที่สงสัยคือพระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีส่วนสมมุติยังเหลืออยู่เลยแล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไร
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่า
0: ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแม้มีความบริสุทธิ์ทางใจด้วยดีแล้วแต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมมติอยู่ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพานก็ต้องแสดงสมมติตอบรับกันคือต้องมาในร่างสมมติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุปาทิเสสนิพพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่ตถาคตก็ไม่มีสมมติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีกฉะนั้นการมาในร่างสมมตินี้จึงเพื่อสมมติเท่านั้นถ้าไม่มีสมมติเสียอย่างเดียวก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องหมายให้ทราบดังที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมติดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆพระอรหันต์องค์นั้นๆมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นๆถ้าไม่มาในรูปลักษณะนี้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อความเหมาะสมกันผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้วจึงไม่มีทางสงสัยเรื่องวิมุตติแสดงตัวออกต่อสมมติในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติไม่แสดงอาการที่เธอถามเราตถาคตนั้นถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกริยาแห่งการสนทนากัน
1: ท่านกราบทูลว่า
2: ข้าพระองค์มิได้มีความสงสัยทั้งสมมุติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลายแต่ที่กราบทูลนั้นก็เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งสมมุติเท่านั้นแม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือไม่ก็มิได้สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ณที่แห่งใดแต่เป็นความเชื่อประจักษ์ใจอยู่เสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มิใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิ์หมดจดจากสมมุติในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัย
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่า
0: การที่เราตถาคตถามเธอก็มิได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัยแต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนียธรรมต่อกันเท่านั้น

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นโพธิสัตว์ตอนพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ
1: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569
0: ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ครับ
1: การทำความเพียรถ้าฉันอิ่มๆแล้วมันนอนเหมือนหมูนะการภาวนาไม่ดีทำไม่ดีนะพระเรานะถ้าฉันอิ่มๆแล้วมันขึ้นเสียงคือหมอนนั่นนะไม่ยอมลงนะขึ้นเสียงเหมือนหมูนะการภาวนาต้องสังเกตตัวเองไม่สังเกตไม่ได้นั้นนะภาวนาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำใช่มันได้ที่มันโลเลไปนั้นคือสักแต่ว่าทำถ้าทำด้วยความสังเกตไปตลอดเวลาแล้วจะตั้งรากตั้งฐานได้โลเลกลางคืนผมเดินอยู่นั่นน่ะไม่เห็นพระเราเดินโยกงกลางคืนเงียบไม่เห็นนะนี่เพิ่งมาพูดวันนี้ไปดูเป็นประจำนะท่านทั้งหลายว่าผมไม่ไปดูเหรอมันขี้เกียจอะไรนักหนาครับถ้าขี้เกียจให้หนีจากวันนี้อย่าอยู่นะนี่ไปเที่ยวเดินดูหมดกลางค่ำกลางคืนไม่เห็นพระออกมาเดินโยกงโยกแยกเลยท่านทั้งหลายว่าผมไม่ดูเหรอผมไปดูตลอดนี่นะนี่วันนี้

ออกพูดซะบ้างนะนานๆพูดทีนึงทีนึงนี่แหละการปกครองหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไปรับจริงรับจังแนะนำสั่งสอนสังเกตสังกาทุกแง่ทุกมุมนะให้พากันเอาจริงเอาจังจะมาเล่าแหล่เห็นนะตั้งแต่ดูธรรมดานี่มันก็ขวางตาพอแล้วแบบรับหูรับตาไปแล้วก็หมู่กับเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้คุยนะความเพียรนะมันดูเพื่อนมันดูไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ตายไปนานแล้วแหละนี่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะพูดธรรมชาติชัดดีผึ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็พูดนั้นมันอันนั้นจะบ้างส่วนมากพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าโผล่ในล้างนะล้างเราไม่ว่าความเพียรประเภทใดล้างเอาไว้เช่นนั่งตลอดรูปนี่ขึ้นไปก็คุยโม้เลยละมันรู้จริงๆนี่ใส่เปี้ยงตั้งแต่ชมเชยต่อไปท่านเนี่ยเงียบเงียบแล้วยังไม่รู้นะเงียบเงียบมาที่มันคึกมันขนองมากไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักว่างั้นนะเวลามันไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกไม่ถอยท่านว่าเวลามันลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงสอนเราคือเรามันผ่าโผล่ผ่าก้นแตกมันยังไม่ถอยกิเลสไม่แตกไม่ถอยนั่นน่ะท่านก็ใส่เอาแล้วก็เว้นคืนสองคืนนั่งภาวนาให้ท่านมันได้อัศจรรย์ทุกคืนเราก็มีแต่ได้ยังไงก็ปีติยินดีมีกำลังใจมีฟาดเลยท่านดูอยู่เห็นไหมล่ะมันถ้าจิตมันมีหลักมีเกณฑ์ควรจะดำเนินไปด้วยความราลื่นธรรมดาก็ให้ทำอย่างนั้นอย่าผาดโผนเกินไปจนตลอดเวลาความหมายว่างั้นส่วนมากมีแต่ท่านลั่งนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันลั่งแบบไหนนี่นะในวัดป่าบรรจาร์นี่นะพูดอย่างนี้ไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังโม้ๆนะพูดให้เป็นกติตัวอย่างของหมู่ของเพื่อนยันสำหรับเรายังมากพ่อแม่ครูอาจารย์มากล้างเสมออะไรอะไรต้องท่านต้องล้างคือมันผ่านมันผลเนื่องจากความเอาจริงเอาจังผึ่งตลอดละถึงมาเห็นนี่มันเก่งๆกล้ามันขวางตานะรับหูรับตาดูเอาละดูหมู่ดูเพื่อนถ้าลืมตาคือมันขวางแล้วหลับตาจะไม่ขวางเพื่อไม่อยากรับภาระเมนกระดังที่ฟ้านี่นะรับเป็นภาระแล้วดูแลแนะนำสั่งสอนตลอดเลยวิ่งกลางค่ำกลางคืนต้องออกไปดูสังเกตดูภาพดูไงประกอบความภาพเปลี่ยนไงหรือไม่ตั้งหน้าตั้งตามาอยู่ยังไงเคยเล่ากับว่าหลายองค์นะที่มารับไปแล้วมาไม่เป็นข้าชื่อนอนไม่รู้จักตื่นเลยนอนยังไม่ถึง4 ชั่วโมงเลยนอนหลับข้อๆแล้วนี่มันยังไงกันนั่นเอาอย่างนั้นพอเครื่องคืนไปดูอีกแล้วหันเอาอย่างนั้นมี3-4 ปีไปดูอีกพยายามสังเกตอีกเมื่อก่อนที่จะได้จากว่าไม่ใช่ได้เฉยๆนะเขาสอบดูยุ่งใส่ก็อยู่ในสายที่เจ็บที่ท้ายพอแพ้อ่อนเลยรู้ขยันหมั่นเพียรหมดเรียบร้อยแล้วคือได้จากว่าผู้ขี้เกียจไปอยู่จับเอาทุกระยะแล้วแน่ใจแล้วบอกเลยท่านให้ไปไม่มีมาคัดค้านเราจับได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากรับพระรับเองรับมามันก็เป็นภาระอย่างวันนี้อย่างมากที่สุดไม่เลย18 องค์ถึงเรียกว่ามากที่สุดตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวพระเย็นกระลาก็จะไปใส่อยู่กับท่านนี่พอครูบาอาจารย์ร่วงไปไม่มีชีวิตที่ขออะไรเข้ามาเลยจึงได้เพิ่มขึ้นครับแล้วพระยังเป็นพระร่างหนักมากอยู่นะคุณรับต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยทั้งเจตสังการแนะนำสั่งสอนอยู่ไม่รักง่ายเลยในห้องน้ำพระกรรมฐานเรานะในห้องน้ำเห็นแปรงถูฟันเห็นอะไรในห้องน้ำบอกชัดเจนยังไม่เอาไหนนั่นมันคือบอกนะมึงจะมาถูตรงถูฟันมึงกี่ชั่วโมงก็จะเจ็บก็จะจุ่มแสดงว่าไม่เอาไหนสติจะทำให้ทราบไปไหนโอ้โห
มือนคนตายแล้วผู้ที่เป็นนักรบไม่จะมีอะไรมากนะเราจะจำเป็นจำเป็นต่อกันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่านักรบห้องน้ำไม่มีอะไรมีแต่ที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมันมีแต่ห้องน้ำแหมเครื่องคู่สิ่งคู่ยาวเหมือนเครื่องประดับประดาตกแต่งอะไรในห้องน้ำดูแล้วอุ้ยหนาละใจนะนี่มาพูดนี่แหละไม่เคยพูดนั่นนะวันนี้เป็นโอกาสที่จะพูดมาพูดเสียสำหรับพระทั่วตัวไปมันปล่อยอะไรตายอย่างแล้วแหละที่ยังจะพอมีหวังหายใจฝ่อๆอยู่บ้างคือพระกรรมฐานแล้วดูวงกรรมฐานความหมายว่างั้นนะศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ศาสนามันเป็นช่วงเป็นฐานไปแล้วเขาจะวิจารณ์ตามพระพุทธเจ้าดูสิหลังท่านแสดงไว้ในอัปปนากับปฏิปทานสูตรเป็นสูตรมนต์เลยอ่ะการปฏิบัติตัวของพระผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานนอนก็บอกเวลาเป็นกลางๆเราเนี่ยเรียกว่ามัชฌิมาพอสี่ชั่วโมงไปแล้วจะเริ่มพักนอนก็ได้ตั้งแต่นี่ถึงนั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิปฐมยามพอมัชฌิมยามแล้วก็เริ่มพักได้พักนอนให้ทำความเข้าใจกับตัวเองเสมอก่อนนอนพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นจะรีบลุกขึ้นบอกว่าอย่างนั้นเมื่อนั่งนอนปิยสยาตะแคงห้องขวาท่านเพราะปัจฉิมยามตื่นนอน4ชั่วโมงพอตื่นแล้วก็เดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ถ้ามีลักษณะง่วงๆให้ลงเดินจงกรมวิธีสอนอย่างนี้แหละนี่แหละอัปปนากัปปวิปัสสนาพระสูตรท่านแสดงเอาไว้เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิดการปฏิบัตินี่เป็นกงแนวต่อมรรคผลนิพพานที่แสดงไว้นี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ท่านว่าความต้องเรื่องระวังดูจิตมันจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะให้ดูจิตมหาโจรอยู่ที่จิตมหาภัยอยู่ที่จิตให้สติจ่ออยู่นั้นตลอดท่านว่างั้นนะมันจะแสดงออกจากนี้เมื่อสติมีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดก็ไม่เอาฟืนไฟมาเผาเราเมื่อเอาปัญญากาปัญญุปชาท่านสอนไว้วิธีนอนการนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อกลางวันหาว่าอยากจะพักก็พักบ้างแล้วให้ปิดประตูหน้าต่างรักษามารยาทของพระซึ่งเป็นเหมือนพวกราชสีห์พวกเสือนอนมีสติพระก็ให้เป็นแบบนั้นสมาสีหาสยากนอนแบบราชสีห์เข้าใจไหมแพ้ออกนอนแบบมีสติจะจำจนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นนอนแบบตายทั้งที่หายใจข้อมันเหมือนตายโยคนไม่มีค่าพระไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสติสตังระมัดระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องหลักการดำเนินอัปปนากัปปวิปัสสนาณสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ในการดำเนินของพระเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ผิดไม่พลาดว่างั้นเลยถ้าดำเนินตามนี้แล้วถึงการปฏิบัติไม่ผิดบอกเลยนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนะแต่ความมุ่งมั่นมรรคผลนิพพานนี่มันรุนแรงอันนี้แหละมันถึงลากไปหมดนะความทุกข์ยากลำบากอะไรๆนี้ความมุ่งมั่นต่อมรรคต่อแดนนิพพานนี่มันรุนแรงมากเราดีล้มเหลวไปหมดเอามันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันเหยียบหัวไปได้สบายเลยนะเพราะอันนั้นรุนแรงนอนตั้งแต่เข้าก้าวเข้าไปวัดเหตุอันนี้ก็แม่เตือนไม่ลืมนะเตรียมของท่านพระครูท่านมาอยู่วัดบ้านที่มีวิทยุทุกวันนี้แหละก่อนวัดบ้านท่านเขานิมนต์มาทำบุญแล้วพ่อก็ได้ฝากฝังกับท่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนวันนั้นก็เป็นวันที่จะให้เราไปกับท่านไปเลยไปเป็นนาคไป
พอท่านจะเริ่มเตรียมของจะออกเดินพ่อก็เข้ามาบอกนี่ท่านพระครูท่านเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะว่างันก็เราก็ไม่มีอะไรนี่นะเขาเตรียมอยู่แล้วในบ้านพ่อจะเตรียมของแล้วแม่ปั๊บมานั่งนี่เลยเราไม่ได้ลืมนะแม่ปั๊บมานั่งนี่นะนี่แม่จะบอกนะว่างันอันใดอันใดนี่แม่ไม่มีที่เศร้าติลูกคนนี้บอกชัดๆเลยนะแต่สำคัญที่นอนนะลูกนะนี่นะนี่สำคัญตรงนี้นะแม่วิตกวิจารเหลือเกินกลัวจะไปขายหน้าอยู่ในวัดในวาว่างั้นนอนนี่เหมือนตายเลยนะลูกนะว่างั้นบอกว่าเหมือนตายเลยคือมีพี่ชายคนหนึ่งจะว่าเป็นคู่เทียบเคียงหรือคู่แข่งก็ได้พี่ชายเนี่ยเขาบอกแม่ตอนเช้าจะไปละครแต่เช้าให้แม่ปลูกหน่อยบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีเขาไปก่อนแล้วแต่นี่ไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยถ้าว่าให้แม่ปลูกเนี่ยก็ได้นี่การมากนอนเหมือนตายนะลูกนะว่างั้นนะแต่แม่ไม่รู้ความในใจของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่ทราบแล้วเราก็ทอดทุเลาใช่ไหมเราจะนอนเมื่อไรแม่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนั่นที่นี่แม่ไม่รู้ความภายในของเราทีเพราะฉะนั้นเราจึงนอนแบบตายแบบตายนี่เวลานอนนี่แหละแม่วิตกวิจารมากที่สุดเลยนะว่างไม่เคยเห็นที่ว่าบอกแม่ว่าให้ปลูกแต่เช้าแล้วลุกก่อนแล้วไปเลยไม่เคยมีนะว่างั้นพี่ชายเขามีอยู่เรื่อยบางทีแม่เขาปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปแล้วอันนี้ไม่มีเลย นี่แหละเนี่ยเหมือนตายนะลูกนานอนนะว่าเนี่ยที่แม่วิตกวิจารมากกลัวเวลาบวชแล้วเข้าไปจะนอนหลับพ่อพ่อพระไปบิณฑบาตบ้านใดเมืองใดกลับมาแล้วบรรทุกท่านบัวมาฉันยังหันโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่จะหัวมุดลงดินเลยนะว่างั้นเราก็เฉยนะคงมันเฉยๆมันทำภายในมันคิดกันเดียวคือแม่ไม่รู้จักความภายในของเราภายในของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่จะมาปลูกเองทอดทุระนั่นละกินได้สุกทุกข้ามนะมันเท่าเดินถ้าไม่มีความในใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่แม่ว่าถ้าเรามีอย่างนั้นทีนี้พอออกไปแล้วก็สอนตนปึ้งเลยเชียวนะพอไปถึงแล้วเอาหน้าที่นี่แม่จะไม่มาตามปลูกตามอะไรแล้วนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนั่นเอาแล้วนะแต่มันนิสัยเรามันจริงมากนะว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยเราก็ไม่พูดนะที่ว่าแม่ว่านอนเหมือนตายนะลูกนะแล้วเราเฉยคือเรารู้แล้วภายในใจของเราแม่ไม่ทราบคือทอดทุระที่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนอนเอาตายเขาว่านี่แม่ก็มาเห็นนิสัยนั่นนะที่พี่ชายเขาไม่เป็นตอนนั้นเขารู้เขาไปแล้วยังไม่ได้ปลูกก็มีอันนี้ไม่มีเลยที่ว่าไม่ได้ปลูกต้องปลูกทุกครั้งก็มันทอดทุระตลอดนี่ก็ไปเอาหน้าที่นี่ไม่มีใครมาปลูกแล้วนั่นนอนก็ดีอะไรทุกอย่างเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่นี่ดีผึ่งเลยนะพอถึงเวลานอนนี่ดีผึ่งเลยตั้งแต่เป็นเข้าหน้านั่งนะ เริ่มแรกเลยละพอเข้าหน้าแล้วดีผึ่งผึ่งเลยนอนนี่เรียนเอาจริงเอาจังเนี่ยนิสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นนะเรื่องนอนนี่แม่คงจะตามทราบทีหลังละเราไปบวชแล้วเราก็ไม่เคยมาพูดเรื่องหลับเรื่องนอนให้แม่ฟังที่พูดในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีนะเราถ้าเข้าไปประเทศแล้วเหมือนกันหมดเลยแม่จึงไม่ทราบว่าเราไปปฏิบัติตัวยังไงเวลา ออกบวชแล้วนั่นนะเป็นยังไงนะโอ้ยปฏิบัติยิ่งกว่าอยู่คฤหัสถ์วะเข้มงวดกวดขันทุกสิ่งอย่างนอนนี่ดีผึ่งเลยจะเอาเวลาไหนได้ทุกเวลานอนจนตีสี่นอนสว่างตื่นแล้วนั่นนะให้ทันกำหนดไว้เรียบร้อยตอนเช้าทำวัดเช้าแต่เช้าให้ทำทำวัดไม่เคยพลาดนี่แหละความตั้งใจสำคัญอยู่นะถ้าเลิกไว้ตั้งใจเลอะเทอะไปหมดนี่ตั้งใจตลอดเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึง18พรรษานอนนี่พอรู้สึกนี่มันจะดีดผึ่งเลยผึ่งเลยเจ้าถ้าคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะเพราะการนอนการตื่นนอนของเรามันเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยทันทีเป็นนิสัยจนกระทั่งถึง18พรรษา นี่ฝึกใหม่ถึงได้ฝึกใหม่นะนี่มันเป็นของมันเป็นนิสัยแล้วพอรู้สึกว่ามันจะดีของมันเองดีของมันเองแล้วถึง18พรรษาอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาคำนวณตัวเองแล้ว
นั้นเป็นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียร

0: ทำประโยชน์ถอนกิเลสนี่เวลานี้อะไรมันก็รู้ตัวแล้วนี่นี่ควรจะการหลับการนอนพอรู้ถึกตื่นนอนแล้วก็ให้รู้จักทิศทางอะไรเรียบร้อยก็ค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาไม่แบบผึ่งมันแต่ก่อนนั่นก็ถูกแล้วในระยะนั้นระยะนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนนี่พอรู้ถึงแล้วมันก็ดีดอีกนะกว่าจะเอาได้โถใช้เล่นมันนานอยู่นะพอรู้ถึงนี่มันจะดีดก่อนแล้ว จนกระทั่งฝึกได้ที่นี่ฝึกได้ทุกวันนี้มันเลย มันก็นอนตื่นขึ้นมาอยากนอนอยากตื่นก็ตื่นว่าอะไรนะมันเลยเถิดเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องการฝึก18พรรษาฝึกใหม่คือฝึกตั้งแต่วันไปเป็นนาคที่แล้วจนกระทั่ง18ปีนี่จับแบบเดียวกันหมดทุกอย่างดีตลอดเวลา การหลับการนอนไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือเขาแบบนั้นทั้งนั้นดีผึ่งแล้วไม่ซ้ำนะไม่กลับมานอนอีกไม่มีพอตื่นผึ่งขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละไม่มีที่จะกลับมานอนอีกเว้นแต่ไม่สบายเจ็บท้องอะไรถ่ายท้องอะไรอันนี้เราก็ยกให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษเอาไว้นั้นพอผ่านไปแป๊บก็ดีดอีก มีกำหนดอย่างนั้นนี่แหละการฝึกตัวการบวชนี่สำคัญมากศาสนาละเอียดมากที่สุดเลยถ้าฝึกตามศาสนาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่เป็นไปตามศาสนาก็เลอะเทอะไปอย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติต่อนั้นมาพิจารณาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้เลยภูมิใจ เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสนี่ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะนั่นเป็นธรรมดาก็ว่าเก่งอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นเอานิพพานเป็นสมบัติล้นค่ามาครองใจอันนี้ยิ่งแก่งแล้วได้ดีถึงถึงเป็นความทุกข์ความเรามากเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่หนักมากจริงๆไม่มีเวลาจะลืมหูลืมตาได้สะดวกสบายเลยมีแต่จ่อก็อยู่ตลอดเวลานี่ผลเนี่ยการจ่อตลอดเวลาที่เหลือก็ขาดสะบั้นไปได้เห็นไหมล่ะนี่ละการฝึกตัวเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่จะอยู่ไปอยากไปก็ไปอยากนอนเราโหยไม่ได้เราไม่เคยมีอย่างนั้นต้องดีดตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองกลางค่ำกลางคืนแต่เวลายังหนุ่มจึงไม่อยากรับพระเนรรับแล้วต้องเป็นภาระอย่างนี้กลางคืนน้อมไปเที่ยวดูพระดูเนรถ้าองค์ไหนเห็นท่าไม่เป็นท่ายังไม่ถึง4ทุ่มไปนั่นหลับเขาเข้าไปแล้วจับแล้วนั่นพอเที่ยงคืนไปอีกตีสองตีสามไปอีกนั่นท่านยังก็เข้าไปแล้ววันหลังไปอีกได้ความชัดเจนแล้วที่นี่ก็ท่านนี้เตรียมของไปได้ออกจากวัดนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีที่มาข้ามเลยเพราะจับได้หมดแล้วนั่นไม่ใช่ว่าไล่ออกเฉยๆไล่ออกจากวัดนี่เคยไล่พระแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดากลางคืนนี่เที่ยวดูล่ะอยู่นั่นแม้ตั้งแต่เท่าแก่ขนาดนี้มันก็ยังไม่รู้ละลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพระกำเนิดดูแลความผิดถูกชั่วดีของพระของเรียนซึ่งอยู่ในความปกครองของเราเป็นจนได้กลางคืนจนดึกเงียบไปเพราะฉะนั้นถึงได้มาว่าที่กลางคืนนี้ทำไมไม่เห็นพระลงเดินยังกรมก็เราไปดูแล้วนี่ใช่ไหมล่ะกลางคืนเวลาจะเงียบมันน่าจะเป็นเวลาเดินยังกรมของพระเนี่ยมันทำไมไม่เห็นนี่มันก็ผิดตาหรือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากเวลาจะเงียบนั่นเป็นเวลาเราเดินยังกรมท่านเรียนนอนหมดแล้วนั่นเป็นเวลาเราเดินยังกรมสำหรับเราเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาวันๆอยู่นี่นุ่มไปเดินโยกมือในป่ามืดมืดหรืออย่างหนึ่งถ้ายังไม่เข้าห้องพักภาวนาเสียเวลาหมู่เพื่อนเดินโยกมือเราจะเข้าห้องภาวนาพอเงียบผมแล้วมีออกมาเงียบหมดแล้วที่นี่ลงทางโยกมือเดินโยกมือไม่ใครเห็นง่ายๆแล้วเราถ้าคนเห็นเรารู้สึกมันอะไรไม่สนิทใจถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกมันไม่ขังว่างั้นเถอะถ้าว่าพูดภาษาโลกมันไม่ขังพระเนรเขาจะเห็นเราเดินโยกมได้ง่ายๆหมดไม่เห็นจนบางองค์อาจจะคิดว่าอาจารย์ท่านจำตรงนี้จะดูท่าทางที่ดีภายนอกภายในน่ากลัวเพราะพระเนรกลัวตลอดทั่ววัดเลยร้องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงมาเพราะนิสัยเรามันจ้อมันแจ้งมันสอดมันแจ้งตลอดแต่ทำไมไม่เห็นเดินโยกมเลยที่นั่นทำไมเวลาเดินโยกมไม่เห็นท่านเดินอยู่วะ มันจะเห็นอะไรมันนอนตายอยู่เข้าใจไหมเราจะพูดอย่างนั้นนี่นะก็เราเดินโยกมเวลามันนอนตายมันไม่เห็นนี่นี่แหละการฝึกตนเราจึงยกให้เลยพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งการฝึกหัดสัตว์โลกให้มีความเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานจนเป็นความดีล้วนๆไปเลยไม่มีอะไรเหนือพุทธศาสนาในการฝึกฝนอบรมคนดีนี่ได้ทำมาแล้วทำมาทุกสัตว์ทุกอย่างเรียกว่าไม่ให้มีที่ต้องไปนี่จะว่าจะทำความภาคความเพียรท้อแท้อ่อนแอนี่มันก็ไม่เห็นมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ฟาดกันไปอย่างนั้นนะเอายากก็ยากเวลานี้มันยังไม่มีอะไรต้นทุนยังไม่มีมันต้องหนักซะก่อนเนี่ยหนักปลอบเจ้าของหนักก็ทนเอาแต่เวลามีต้นทุนมีกำลังวังชาแล้วมันจะค่อยละเอียดแล้วจะสบายไปสบายไปเวลามันถูกมันไม่มีอะไรเอาซะก่อนหน่อยจนกระทั่งจับเจ้าของได้หมดนี่เวลามันไปพอมันมีต้นทุนแล้วนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งหมุนยิ่งขยันมันเพียรยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยพุ่งพุ่งพุ่งเลยจะไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็มาเทียบกันโอ้นี่ตั้งแต่เราออกประกาศประกอบความบ้าเพียรทีแรกลำบากระบวนก็ถูไทยไปแล้วปลอบโยนตัวเองไปไม่ถูไทยไปงั้นแหละเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะสะดวกสบายไปเรื่อยๆแล้วมันเข้ากันไม่ได้กับความจริงนะพอมีกำลังวังชาเท่าไหร่มันยิ่งดีดยิ่งดีดหมุนติ้วเลยเชียวโอ้ยเข้ากันไม่ได้แน่มันเจ้าของไปเองยิ่งเวลาความภาคเพียรกำลังวังชาของทำมีมากเขาใจมากเขาใจนี่มันจนกระทั่งจะไม่หลับไม่นอนมันบุญของมันตลอดยิ่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติถึงขั้นจะฆ่ากิเลสให้มืดมอดไปโดยเฉยเดียวแล้วไม่มีเวลาไม่มีตื่นนอนพับจากผู้แล้วตลอดนี่เป็นอัตโนมัติหรือว่าการฝึกจนเอาพุทธศาสนาไปฝึกดีเยี่ยมกล้าฝึกให้ได้ตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าไม่สงสัยหาที่ข้อตำหนิตัวเองก็ไม่ได้ขอให้เดินตามนั้นเถอะว่าอันนี้มันไม่เดินตามทางของศาสนาสิมันเข้าไปแล้วเป็นหมูขึ้นเสียงอยู่เสียมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระก็เอาหลักพุทธศาสนาไปปฏิบัติเวลานี้พุทธศาสนาคือธรรมพระพุทธเจ้านี้ถูกอย่าย่ำทำลายจากกิเลสกันทั้งนั้นนะเห็นศาสนาเป็นมูดเป็นคูดเห็นมูดคูดคือความกิเลสตัณหาเป็นทองคำทั้งแท่งไปแล้วบนหัวใจสัตว์โลกเพราะงั้นเวลามองดูโลกผู้จริงๆเปิดเผยออกมาเลยว่ามันจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะมันงุ่มง่ามต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหูก็มีตาก็มีแต่มันบอดมันหนวกมันมืดกันเสียทั้งหมดมีแต่กิริยางุ่มง่ามต้มเตี้ยมใครจะศึกษาเรียนมาชั้นไหนชั้นไหนก็ตามกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองอยู่ในหัวใจของคนนั้นเรียนมาก็เป็นเครื่องท่านเป็นเรื่องทนงตัวไปจนไม่รู้ถึงตัวด้วยอำนาจของกิเลสทำให้ลืมตัวได้แหละทำถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเรียนมาปฏิบัติมารู้เท่าไรรู้เท่าไรยิ่งความนอนใจยิ่งไม่มีไม่มีไม่มียิ่งเคร่งครัดยิ่งหนาแน่นได้ทำความดีงามตลอดเวลาแล้วจึงมาดูก็ซะมันดูได้มาแล้วนั่นละธรรมของเจ้าถ้าได้ฝึกแล้วมันเห็นเหมือนว่าคนดูสัตว์เลยนะพูดให้ชัดเจนเราก็คนเขาก็คนเวลาจิตใจฝึกยังไม่ได้เต็มที่ก็เขาก็คนเราก็คนแต่เวลาฝึกให้เต็มเหนี่ยวแล้วเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากพูดไม่อยากเทียบแล้วคือมันสูงกว่ากันโดยลำดับลำดายิ่งจิตให้ผ่านพ้นไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงมามองดูโลกนี่เหมือนหมูเหมือนคู่มันเหมือนท่วมเหมือนฐานเหมือนหนอนนั่นไงเป็นยังไงพิจารณาที่นะทำเลยขนาดไหนจึงได้มาทำนี้เหล่านี้ลงคอพิจารณากันตั้งหลายพิจารณาอยู่นะทำเป็นของเลยเลยขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติเถอะเวลาในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ถูกอย่าย่ำทำลายจากกิเลสทั้งนั้นล่ะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสคือธรรมเวลานี้นะกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวในโลกนี้ว่าโลกชาวพูดผู้ขี้หมามันอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นชาวพูดมันมีแต่เรื่องคึกเรื่องคลองเรื่องรับหูรับตาชนกันเลยชนกันเลยนะคือมันตามันไม่มีเดินชนเอาชนเอาความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีแต่ความเฉลียวฉลาดของกิเลสก็ก่อคืนก่อไฟเผาไหม้กันตลอดไปเลยถ้าเป็นอาจเป็นธรรมความฉลาดเป็นอะไรเป็นธรรมจะทำอย่างนั้นไม่ลง ความเมตตาสงสารมันจะซ่านไปหมดเห็นใจเขาใจเราแนะนำสั่งสอนหรือสงเคราะห์สงหาไปด้วยน้ำใจที่มีเมตตาธรรมนั่นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่ได้เห็นเมตตาต่อใครขอให้เราได้ภูมิใหญ่ภูมิหลวงได้พอใครจะอดตายก็ช่างใครเรื่องของได้เท่าไรมากเท่าไรใหญ่เท่าไรยิ่งไม่มีภูมิพอคือกิเลสคนผู้ที่ได้รับความทุกข์มากที่สุดคือผู้ที่ว่าได้มากได้มากได้มากจนเป็นเศรษฐีที่โลกเขาชมเชยนะนั่นแหละตัวนรกอวิชชีอยู่ในหัวใจมันจำมาเสียนี่เอาธรรมจับเข้าไปรู้หมดธรรมถ้าไม่เป็นทุกข์นี่นะนั่นมีธรรมมากเท่าไรท่านยิ่งไม่เป็นทุกข์สอนโลกด้วยความไม่เป็นทุกข์คือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนทุกสอนโลกที่เป็นทุกข์ด้วยความไม่เป็นทุกข์ของท่านด้วยความเมตตาธรรมล้วนๆเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สอนกันได้ลงคอหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ไหนผลจะได้ไม่ได้นั่นท่านเต็มเปี่ยมแล้วด้วยสุขกับบรมสุขพระพุทธเจ้ากับบรมสุขสาวกกับบรมสุขเฉลียวฉลาดรอบครอบแดนโลกธาตุนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจ้าไปหมดเลยท่านสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารมันต่างกันอย่างนี้นะกับพวกเราที่มีแต่มูดแต่คู่เต็มหัวใจแล้วยกย่องมูดคู่ของตัวเองแล้วแบ่งขึ้นได้ปะเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มาจบบ้าอะไรก็ไม่หรือเราย่อมพูดอยู่มันหนักเขาอีกเลยจบที่หมาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเอาละพอมันเท่านั้นนะเทศไปเทศมามากเขาเดี๋ยวมันแยกฆ่าคนมาต้มยำอีกมันไม่อยากกินต้มคนวะ
1: ปัญหาครับมีปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาปัญหาเว็บไซต์หลวงตา
0: เอาว่ากันมาสั้น
1: ครับครับ
0: กดนึกว่าแล้วเอาว่ามา
1: คนที่หนึ่งนะครับผมพยายามสังเกตถ้าจิตมันเต้นตุบตับก็จะพยายามบังคับไม่ให้มันดิ้นแล้วใช้พุทโธจี้ติดแนบผลคือเย็นใจบริเวณหน้าอกไม่ทราบว่าการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ถามเป็นบ้าหรือมาถามเจ้าของบังคับเจ้าของอยู่เป็นยังไงไงลงสติจับคนนั้นแล้วมันก็ถูกต้องใช่ไหม
1: ครับครับ
0: คนมีสติไม่ค่อยเสียคนไม่มีสติเนี่ยเสียตลอดเวลาเอาไป
1: คนที่สองครับกับผมบริกรรมพุทโธแบบทีๆไม่เว้นจังหวะให้จิตคิดไปอย่างอื่นบริกรรมไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าสงบผมก็เดินด้านปัญญาโดยหันมาพิจารณากายกับผมดูถึงร่างกายส่วนต่างๆจนครบ1รอบแล้วก็กลับมาวนใหม่ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดบางครั้งเร่งจังหวะให้เร็วบางครั้งก็ผ่อนลงทำไปสักระยะหนึ่งก็จบคำบริกรรมแล้วก็ตั้งพุทโธใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปมาระยะหลังๆของการปฏิบัติทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หลังจากเดินด้านปัญญาดูแล้วจะมาบริกรรมพุทโธมันมีสภาพของการเดินปัญญามาแทรกระหว่างบริกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นจะเห็นเล็บฟันผมผิวหนังใบหูเท้าขาท้องหน้าอกไหล่คิ้วปากคอตลอดจนอวัยวะเพศของตนแทรกระหว่างบริกรรมพุทโธตลอดทำให้สับสนผมเลยหาทางแก้โดยทดลองทำรวมกันไปหลายครั้งทั้งบริกรรมและพิจารณากายไปพร้อมๆกันผลก็คือสงบแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่คืบหน้าทางด้านการภาวนาเลยครับยังไม่สามารถแก้กิเลสให้ลดลงได้ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ถามอย่างที่เคยทำมาแล้วอย่างนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องคลื่นหน้าไม่ต้องถอยหลังไปไหนที่มันอยู่ที่หัวใจให้มันรู้แจ้งถึงหัวใจความสงบให้สงบที่ใจด้วยภาวนาไม่ต้องก้าวไปหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าใจไหมให้อยู่วงกรรมฐานในตัวของเราเองอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมาเกิดเกี่ยวกับตาอยู่ที่นี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนถูกต้องแล้วละเวลาจะบริกรรมก็บริกรรมถ้ามันจับจำมีแล้วผลคนแล้วฟันแทรกเข้ามาทางด้านปัญญาใครมันเห็นไปตามกันนั่นแหละเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกบ้าง
1: คนที่สามครับคือต้นว่าผมได้ปฏิบัติอย่างเข้มขัดนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดพิจารณาร่างกายของเรานี้มันประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะพ้นทุกข์ฟังธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติด้วยตนเองถ้าผมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติผมก็จะถามผ่านทางเว็บไซต์ของท่านหลวงตาโดยไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับผมกลัวแต่ว่า หลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้ว

0: ผมจึงรีบเร่งความเพียรและขอให้ท่านหลวงตารอผมก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเวลามีปัญหาเขาถามผ่านทางเว็บไซต์ท่านหลวงตาเขาไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าพระต
1: า
0: ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วดังนั้นผมจึงรีบเร่งความเพียรแล้วก็ขอให้หลวงตา
1: ไม่อยู่ให้ถามก็คือหลวงตาจะตายไปว่างั้นอยู่ใช่ไหม
0: ทำนองนั้นแหละครับ
1: อย่ารู้จะหลวงตาจะตายเจ้าของจะตายไม่อยู่เจ้าของบ้างสิเข้าใจไหมไอ้เรื่องภาวนาเจ้าของก็จะตายเหมือนกันจะไปห่วงจะล้มตาให้ห่วงเจ้าของเข้าใจหรือเปล่า
0: ครับนี่เขาก็รีบเร่งความเพียรแล้วก็บอกให้หลวงตารอผมก่อนนะครับ
1: นี่รออยู่แล้วนี่อ่ะมันนอนตายอยู่มันถึงไม่มาว่ะผู้รออยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผู้มามันมายังไงมันยังไม่เห็นเจ้าของก็ต้องก่อนนี่ว่าเอาว่าไป
0: เขามีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัญหาของผมก็คือแม่ของผมไม่ให้ผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแม่ผมขอร้องให้อยู่แบบนี้ไปผมก็ขอร้องแม่หลายครั้งแต่แม่ก็พูดเหมือนเดิมผมมีศรัทธาในการบวชอย่างเต็มเปี่ยมผมเคยบอกแม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายคนทุกคนตายไปก็เอาไปไม่ได้แม่ก็ไม่ฟังขอเมตตาหลวงตาแนะนำผมด้วยผมจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตทางโลกหรือจะออกบวชตามสายทางพระบรมศาสดาเพราะแม่ไม่อนุญาตให้ออกบวช
1: เอาแบบพระยศกุลบุตรนะพระยศกุลบุตรนั่นนะพ่อกับแม่มีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีแล้วเอาพ่อกับแม่เอากองเงินกองทองมาอวดพระยศกุลบุตรคือพระยศกุลบุตรวุ่นวายไม่อยากอยู่สมบัติมันจะอะไรไม่มีความหมายเป็นเรื่องวุ่นทั้งหมดไม่วุ่นแต่ที่จะออกบวชออกปฏิบัติตามทางของศาสนาเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายพระยศยังไม่บวชไปเลยทีเดียวขึ้นวุ่นวายขึ้นขัดข้องไปเรื่อยไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอยู่มาที่ยศแบบนั้นนะที่ไม่ขัดข้องที่ไม่วุ่นวายไอ้สองเท่ามันจะเป็นจะตายเจ้าหวมเถอะเอาตัวให้รอดความหมายก็ไล่อย่างนั้นใจใจแล้วแล้วพระยศกุลบุตรบรรลุธรรมปึงอันนี้ก็เอาแบบเดียวกันมาใช่ไง
0: คร
1: ับพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วโตพอสมควรแล้วนี่เราจะเลี้ยงเราเอาใจเยอะด้วยอาจจะทำทั้งนั้นพ่อกับแม่ก็ใจจะง่ายดีไปครั้งหนึ่งลูกก็ใจจะง่ายดีอย่างต่างคนต่างดีเข้าใจไหมเอาละเราก็ดีไปทางเราก็มีงาน
0: จบแล้วครับ3คน
1: ฮะ
0: 3คนจบแล้วครับ
1: อ
0: ันนี้เขาถวายปัจจัย 2,000 บาทเขาว่าน้อมถวายท่านหลวงตาโดยในเชาปิยะวานิชเถียรแล้วก็บอกขอให้เขาอายุยืนครับ
1: ขอใครอายุยืน
0: เนี่ยในเชาที่ถวาย 2,000 บาทเนี่ย
1: เขาอายุยืน
0: เขาขออายุยืน
1: อายุยืนอ๋อสูบไปเถอะลมหายใจอยู่เออมันยืนมันกั้นอยู่ลมหายใจมันสูบไปเรื่อยกั้นลมหายใจยังมีอยู่ไม่ตายเข้าใจไหมจอมจอมลูกแบบแล้วอะไรอีกอ่ะทางจำนะทุกอย่างคือออกทางเนี้ยต้องเนี้ยไส้ที่เขามาถามปัญหานี้ให้เป็นกติเครื่องสอนตนนะเรามานี่มาเพื่ออบรมศึกษาจิตมันโง่มากเอาคำสอนเข้าไปมันจะสว่างออกมาจะรู้เห็นรู้ผลดีชั่วปัจจุบันตัวย่อมถูกต้องดีงามเข้าใจว่าอันลูกชายคนนี้อยากบวชอยากออกไปบวชว่างั้นนะพ่อกับแม่ยังไม่อยากไปใช่ไหมกระที่น
2: ี้แม่ห้ามบอกฐานะทางบ้านยังไม่ค่อยดีให้ช่วยแม่ไปก่อน
1: ผีกันนะผีกันกับพ่อกับแม่เราพ่อเราจนน้ำตาร่วงเรายิงดังที่เราเล่าให้ฟังน้ำตาร่วงต่อหน้าโอ้สะเทือนใจมากน้ำตาพ่อร่วงขึ้นเลยบ้างทีไม่เคยยกยอลูกแล้วทุกอย่างถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันมาได้บอกกูเลยแล้วแต่สำคัญนี่เหรอกูจะให้มันบวชมาอะไรมันหูหนวกแต่บอกเฉยอย่างเงี้ยนี่เวลากูตายแล้วถ้ามันไม่บวชกูแล้วกูลงตรงนรกไม่มีกูลากขึ้นจากนรกได้แล้วถ้าไอ้นี่ลากกูไม่ได้แล้วขึ้นจากนรกได้แล้วถ้าไอ้นี่ลากกูไม่ได้แล้ว

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเห็นว่ายอมรับพระพุทธเจ้า 100% ขอเชิญรับฟังครับ
2: ข้อน้อยข้อใหญ่วานไปที่นั่นข้าว่ามีข้าอยู่ข้าองค์สิบองค์ออกไปจากนุ่นจะไปจากวัดท่านแดงวัดโดยธรรมเจดีย์เพราะได้สร้างกำแพงรอบวัดไว้ที่นั่นดูเนื้อที่ของวัดนั้นประมาณช่องว่า700ไร่กว้างสถานที่เหมาะแล้วพอดีในสถานที่นั้นเป็นสถานที่อาจารย์ไปภาวนาที่เมื่อยนะเรียกว่าไปขึ้นเวทีแชมเปี้ยนใส่ตรงนั้นล่ะแถวนั้นล่ะจึงไม่ลืมนี่เราตะกี้นี้เราก็พูดอยู่ว่าแต่ธรรมเจดีย์หนึ่งสถานที่เหล่านี้หนึ่งเราลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเราลืมไม่ได้เลยเพราะเป็นสถานที่ฟัดที่เหยียบกันอย่างชุดขีดชุดแค่เดินตายแล้วก็เหลือมานี่เราระหว่างกันแถวนี้เป็นแถวที่เวทีใหญ่ของเราทั้งนั้นแหละมาเวทีเราใหญ่ที่ว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็พังลงเวทีเลยทีแรกมันก็ยังมีเหลือชีวิตมาอยู่นี่แถวนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่อาศัยเขาที่เราอยู่จริงเราอยู่ในเขาลึกๆนะในเขาในถ้ำนู้นหลายวันเราถึงจะลงมาบิณฑบาตทีนึงถ้าลงข้ามมาทุกวันนี้มันโหไม่สะดวกยังถึงไปกลับไปถึงถ้ำง่ายกว่า5:30ถ้าไปธรรมดาสบายสบายนี่เที่ยงตั้งแต่สว่างนะออกมาพอสว่างพอเป็นวันใหม่ตรงนั้นแล้วก็ออกจากถ้ำถ้าวันไหนจะฝันนะมาข้างแล้วขึ้นบนหลังมันเป็นหินแตกแล้วขึ้นบนหลังขึ้นแล้วก็เดินเรื่อยอยู่จนกระทั่งถึงหมู่บ้านพัตตะวันอู้มันไกลอ่ะแล้วก็ไปบิณฑบาตออกมา พอบิณฑบาตออกมาแล้วก็มันก็มีเขาเรียกเหมือนดานเป็นแผ่นเหมือนกระดานแล้วก็มีน้ำมีท่าเต็มแถวนั้นแล้วก็มาฉันอาหารเนี่ยพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างไหลแล้วก็จะพายใบออกขึ้นบนเขากว่าจะไปถึงที่พักนั้นก็คนออกไปคนนั้นคนออกไปกว่าจะไปถึงที่ถ้ำที่พักอย่าง11:30ดังถึงพอดีเที่ยงเรามาทุกวันไม่ได้เป็นกังวลถึงจะลงไปก็เดินยังคงไปก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นความกังวลนั่นแหละเพราะมันไกลนี่นะแล้วไม่ให้กินทุกวันค่อยกินทีนึงอดจะตายจริงก็ให้กินทีนึงแล้วก็หายเงียบนั่นนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าถึงมันจะฉันนะระหว่างธาตุขันกับจิตใจมันถกเถียงกันทางธาตุขันก็บอกว่าโวคิเดนไม่ใช่เล่นน้ำมันซักมันโอ้มันรบมันควรมันยุมันแย่มันไม่ใช่เล่นนะนี่นะฟังตัวคิเดนเถอะมันไม่คลายกรรมไปให้สงบนี่ว่าจะอดข้าวเพื่อฆ่าคิเดนใช่ไหมมันขึ้นในจิตนะก็อดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กิเลสจะไม่ตาคนกับเจ้าของกำลังจะตารู้ไหมนั่นเห็นไหมมันใส่มาโอ้ยมันจะเล่นนะ

0: เออกิเลสมันยังไม่ตายเดี๋ยวนี้เจ้าของจะตายก่อนใช่ไหมรู้ไหมว่ามันเอาเราให้เราอ่อนนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเวลาตอบกันนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอดเพียงตอนนี้ก็จะตายหรือตาก็ตายที่แบบนั่นไม่งั้นไม่อยากนักรบนี่มันก็เหนื่อยสู้นั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยมันโหมันสอดมันแทรกสติปัญญาไม่ทันอ่อนข้อมันจริงนะอ่อนก็ได้ก็คิดดูสิอย่างแล้วยกตัวอย่างอย่างพระวัชชีบุตรสกุลของชาววัชชีนั่นทั้งที่ท่านมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอยู่ดังรวดเร็วเลยนะถึงขนาดนั้นยังเสียเลี่ยเหลี่ยมให้กิเลสแต่มีอะไรเพื่อนของท่านมาช่วยนะคือเพื่อนของท่านที่เคยบำเพ็ญธรรมด้วยกันแล้วเวลาพอตายแล้วเพื่อนก็เกิดแล้วเป็นเทวดานะนี่ท่านก็ไปเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าทีนี้ก็ไอ้พวกเสียงอันนั้นนะพวกชาววัชชีและพวกไหนบ้างที่เป็นเคยเพื่อนกันมาแต่ก่อนนะก็เดินฉากไปป่าช้าเนี่ยเขาจะไปเล่นอะไรกันทางโน้นเขาเรียกว่าเล่นนักจัดนักเสด็จครับทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าไปเล่นบ้าเล่นบานนะพูดง่ายๆนะเขาก็เดินฉากมาเขาร้องเพลงไปนั่นทางนี้มันก็ปุ๊บก็พนานี่เขาก็ยังว่ารู้สึกว่าเขามีความสนุกสนานลื่นเริงไงไอ้เรานี่อยู่กับไปอยู่ในป่าช้าก็เป็นป่าช้าที่คนตายเยอะทั้งผีดิบผีตายเก่าตายใหม่ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรามาอยู่นี้ไม่มีอะไรที่จะอะไรสิ้นค่าหมดราคายิ่งกว่าเรานะเห็นไหมคือมันจะทำให้ใจอ่อนนะอยู่ที่นี่ก็แล้วก็อยู่กับคนตายด้วยแล้วก็มาอยู่ในฐานที่ใครก็ถึงปรารถนาด้วยก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนที่หมดค่าหมดราคาอาภัพเอาเหลือเกินนะเห็นไหมต่อมันขึ้นมาพอวางท่านนี่ใจอ่อนนะนี่นี่อยู่ในหนังสือจริงใจอ่อนความภาคเพียงก็อ่อนเช้าเดี๋ยวเทวดาก็ทราบเหตุก็ลงมาเหาะมาลอยอยู่บนอากาศ ที่ท่านว่าท่านอภัพวาสนาท่านอยู่ในป่าช้าท่านไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลยเพราะพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เป็นพวกที่ตายแล้วไม่มีคุณค่าและตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้มีคุณค่าที่สุดพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมภาษาวกขลาท่านบรรลุธรรมในสถานที่เช่นนี้แหละเรานี่เป็นหินรับปัญญาท่านเป็นผู้มหาปัญญาทำไมท่านจะโง่นะท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดถ้าท่านดำเนินตามทางพระพุทธเจ้ามานะทางนู้นประกาศลงมาท่านนี้ก็ได้สติขึ้นมาบอกว่าท่านมีคุณค่าที่สุดไอ้สิ่งนั้นเขาไม่แน่นอนนะพวกนั้นร้องไปร้องไปเสียงร้องเพลงกับเสียงกับเสียงร้องไห้มันเจือปนกันไปเห็นไหมทางเทวดาสอนนี่ท่านอยู่ที่นี่เหมาะแล้วเนี่ยตอนนี้เราพูดมาจะย่อเลยนะในตำรับตำราท่านพูดไว้กว้างขวางท่านก็ได้สติกลับตัวปุ๊บภาวนาในคืนวันนั้นได้สำเร็จในคืนวันนั้นเลยเท่านั้นเดินดูสิภูมิถึงขั้นพระอรหันต์ขนาดนั้นยังถูกกิเลสมันกล่อมเลยไอ้เราขี้หมูขี้หมาอะไรตัวเท่าหนูจะแม่มันกล่อมได้มันกล่อมเรื่อยกล่อมเรื่อยนั่นนี่เรายกมาเพียงเอกเทศเวลาเข้าตาจนๆแล้วมันจะมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแต่มันก็ดีอย่างนึงนะพอขึ้นมาภาพเรื่องที่จะรับกันนั้นเรียกว่ามัดต่อยมัดรับกันว่าไงแต่ตอนนี้ก็รับปุ๊บไปเลยแก้ตกแล้วไปถ้าแก้ไม่ตกก็เสร็จอ่อนนี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เคยเป็นนั่งภาวนาตั้งแต่ยังไม่มืดจนกระทั่งนู่นตีหนึ่งตีสองจิตยังลงกันไม่ได้ฟาดกันอยู่กันหนึ่งจนโอ้โหจนหมดเหมือนกับมันจะแตกหมดกระดูกเลยข้อธรรมดาจิตไม่ลงมันย่อมได้รับความทุกข์ความทรมานมากสำคัญอยู่ที่จิตนะเราจะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามเช่นนั่งถึง14ชั่วโมงเอาวันนี้14ชั่วโมงวันต่อไป14ชั่วโมงนี่จิตนะจิตลงไม่ได้จิตลงไม่ง่ายคิดคือจิตลงได้ยากวันนั้นจิตลงได้ง่ายเนี่ยเวลาเท่ากันก็ตามวันที่จิตลงลำบากนั่นแหละเป็นวันที่บอบช้ำที่สุดเลยลุกขึ้นนี่ล้มเลยนะเพราะเขาเคยล้มแล้วนี่ล้มแล้วจนไม่เป็นท่าเลยนะล้มแล้วพอล้มแล้วคู่ขาก็มาคู่ไม่ได้ขาตายแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเป็นแล้วคู่ขามาก็เฉยแล้วก็เฉยทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีแต่มือค้ำยันสุดท้ายก็ไปจับมือจับขาเจ้าของลองดูเป็นจับเอามือไปจับขาเจ้าของยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้สัมผัสขาไม่รู้สัมผัสมือเลยนะแต่มือรู้ว่าขาเนี่ยเย็นนะแต่ขาไม่รู้มือว่าเป็นยังไงเหมือนกับท่อนปืนในขณะนั้นถ้าเราจะเอามีดมาตัดนี่ก็ขาดไปเลยนะไม่มีเวทนาเลยความทุกข์ไม่มีเพราะมันตายแล้วก็ต้องทิ้งมันก่อน จนกระทั่งมันเลือดลมมันเดินมันจะค่อยรู้สึกนะพอเลือดลมเดินไปแล้วก็จะรู้สึกพอรู้สึกแล้วเรากระดิกเท้าลองดูพอกระดิกเท้ามันกระดิกได้แล้วลองกำหนดคู่เข้ามาดูเหยียดออกไปดูพอคู่ได้เหยียดได้ลุกได้นี่ถึงขนาดนั้นนี่ฟังได้สู้กับกิเลสเรื่องอะไรอะไรจะเก่งกว่ากิเลสในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความฉลาดแหลมคมเรื่องความเหนียวแน่นแก่นที่สุดที่จะครอบครองโลกมานี่คือกิเลสเท่านั้นมันมีอะไรครอบครองหัวใจของโลกได้เลยเนี่ยแล้วอะไรที่จะมาทำกิเลสให้มันหมอบราบได้มีแต่ธรรมเท่านั้นตอนนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมนั่นแหละเหนือโลกเหนือกิเลสนะนอกนั้นไม่มีโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสคุณผู้ชมนี่แล้วที่นี่บางวันมันลงไม่ได้ว่าฟาดกันไปฟาดกันมาอย่างนึงตั้งแต่ยังไม่ค่ำนี่จนกระทั่งถึงตีหนึ่งจิตยังลงไม่ได้เลยนั่นแหละที่มันทุกข์มากที่สุดกระดูกอะไรอะไรเหมือนมันจะแตกจะพังหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินเขาร้องเพลงมาข้างๆที่พักนั่นแหละเขาร้องเพลงมาโอ้เขาก็ยังพอมีความสนุกสนานบ้างไม่เหมือนกับเราจะกำลังจะตายอยู่แล้วนี่นั่นเห็นไหมมันขึ้นเรานี่ไม่ทราบว่าทำอะไรเนี่ยเขาก็ยังมีความเพลิดเพลินบ้างสนุกสนานบ้างเรานี่ทุกข์แสนสาหัสว่างั้นเลยนะเรากำลังจะตายนี่แสดงว่าเรานี่อาภัพวาสนามากเดียวนะเห็นไหมมันขึ้นอันนี้ก็แก้กันปุ๊บเลยทีเดียวเรื่องเพลินเรื่องเพลินนั้นนี่เราเคยเพลินมากี่กับกี่กันแล้วมีน้ำช้ำในชาตินี้เราก็เคยเพลินมาแล้วได้ผลประโยชน์อะไรเราที่ได้ปิดตัวเข้ามาหาธรรมเมื่อเข้ามาสู่ธรรมแล้วทำไมใช่ว่าทำไม่ดีถ้าทำไม่ดีก็เห็นหาว่าอันนั้นดีสิถ้านั้นดีแล้วเป็นยังไงคนในโลกนี้มีกิเลสทุกคนเลิศไหมนั่นแก้กันใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียเดียวก็พังอันนั้นพังนี่ก็ดีดผึ่งนั่นเป็นงั้นนะนี่เราพูดถึงเรื่องความฉลาดแหลมคมกิเลสเราอยากจะรู้เรื่องคนมายางกิเลสที่มันแหลมคมขนาดไหนและรู้วิธีฟัดเบี่ยงกันว่าปราบกิเลสปราบด้วยวิธีใดนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่านี่เลยนะฟังที่หลวงตาบัวจะพูดเรื่องธรรมะเรื่องภาวนาแล้วมันจะขึ้นปึ้งปังปังเหมือนกับคันกิเลสนะมันเป็นอย่างนี้แหละพลังของจิตมันขึ้นเองผึ่งเลยพอพูดอย่างนี้พูดด้วยความอาถรรพ์พูดด้วยความสัตย์ความจริงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านจะบอกว่าพูดด้วยความเห็นปัจจุบันนั้นแต่นี่มันหลวงตาบัวพูดไม่ออกอย่างนั้นยกไว้เสียสิ่งใดที่เห็นแล้วทำไมมันจะไม่อาถรรพ์พูดวะเด็กแท้ๆมันไปเห็นมันพูดไปเถียงมันสิเถียงเด็กไปเห็นอะไรไปได้ยินเรื่องอะไรมาเล่าไปเถียงเด็กที่เด็กมาเล่าเป็นตุเป็นตะแล้วนะความเห็นจริงไปรู้จริงพี่นี่ผู้ใหญ่ไปข้างนึงสิถ้าไม่อยากขายหน้าเด็กใช่ไหมเด็กจะขึงกันเลยเพราะมันเห็นมาจริงๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันทำบุญเจ้าทำที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกแง่ทุกมุมหมดแล้วไม่ใช่ทำมาลู่คำมาแล้วก็มาสอนโลกนี่นะเห็นแล้วชัดๆถ้าเป็นตาก็เห็นด้วยตาชัดๆฟังด้วยหูชัดๆภาษาเดียวกันรู้ได้ชัดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาจหารพูดในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นมาแล้วนี่ทำในใจซะด้วยใจก็ไม่ใช่ใจธรรมยาธรรมดาญาณังอุดปาฏิฐานถ้าญาณอย่างทราบไม่ใช่ตาเนื้อเราเห็นแค่นี้ก็พอพอรับตาแล้วมันก็ไปเห็นทางฟากทางนี้มันไม่เห็นเช่นนี่กำแพงมันก็เห็นฟากกำแพงมานี่ฟากกำแพงมันไม่เห็นแต่ใจแล้วทะลุหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนโลกทางนี้ว่าบาปมีบุญมีใครไปเห็นบาปพระพุทธเจ้าเห็นบาปท่านได้บอกว่ามาพูดเรื่องบาปพระพุทธเจ้าเห็นบุญท่านรู้บุญเห็นบุญจึงได้มาสอนเรื่องบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเห็นได้มาสอนแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเอกสอนโลกและสอนเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ว่ามีดังที่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี้แล้วนั่นคือระยะนี้ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วเต็มหูเต็มตาภาพถ้าพูดเต็มหูเต็มตาก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์หมดจดความวิเศษวิโสเลยโลกเลยสารก่อใจตรงนี้เลยแล้วเวลานี้รู้แล้วเลิศแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าที่นี่กิเลสเป็นยังไงทราบนะฟังดิเมื่อรู้แล้วเห็นได้ยังมาพูดทำไมจะผิดไปทำไมจะไม่อาถรรพ์พุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศธรรมสอนโลกทั้ง3แดนโลกธาตุฟังดิใครเป็นครูเป็นอาจารย์สามารถสอนได้อย่างนั้นนี่มีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นสอนโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ใครสอนพระพุทธเจ้าเทสัทธาเทวมนุษย์สานังฟังดินี่เราเอาบทย่อๆมาพูดท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดานี่ตั้งแต่เทวดาธรรมดานี่เพื่อนๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกประมวลเข้าในเทวดาหมดและภูมิเหล่านั้นก็ทรงทราบหมดตลอดทั่วถึงนี่แหละที่เรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอย่างนั้นภายนอกก็รู้แจ้งภายในก็รู้แจ้งที่เดือดตัณหามันมีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยเพียงไหนรู้แจ้งแทงทะลุฆ่ามันชิบหายหมดทีนี้มาเป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นนั่นทีนี้พวกเราทั้งหลายก็เอาลองที่ปฏิบัติเดี๋ยวพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่เข้าโลกกิเลสไม่รู้อำนาจของกิเลสนะ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ดำเนินไปก่อนงานการอะไรก็ตามเพียงแต่เรียนในตำรับตำรามาดูเป็นแผนที่หรือกลางอันยุ่งเนี่ยก็ว่านี่แหละแต่มันยังไงมันก็ไม่หาสงสัยละเช่นบ้านหลังนี้ทำให้นี้มันยังไม่หาสงสัยจนได้ทำลงไปนั่นแหละความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนในทำบ้านหลังนี้อ่ะจนกระทั่งสำเร็จรูปขึ้นมานั่นน่ะผู้นั้นน่ะเป็นผู้ช่ำชองเป็นผู้สามารถพูดได้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องบ้านนะถ้าลงได้ผ่านมาแล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วนี่กับวันการภาคปฏิบัติภาคธรรมะเรียนมีพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าจบพระไตรปิฎกเรียนมาเนี่ยมหาปริญญาตั้งแต่3ประโยคถึง9ประโยคก็เรียนมาเนี่ยแต่มาเรียนแต่ชื่อของกิเลสที่ไม่ได้สู้กับกิเลสทั้งสี่เรียนแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันก็รู้ตั้งแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันไม่เห็นตัวกิเลสมันไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยอภิธรรมแล้วมันจะไปรู้เรื่องความลึกตื้นหนาบางได้ยังไงต่อเมื่อผู้ได้เข้าสนามรบนั่นแหละผู้ได้ขึ้นบนเวทีนั้นจะรู้ว่าคนนั้นหมัดมันหนักขนาดไหนเบาขนาดไหนลวดลายมันเก่งขนาดไหนเออมันจะรู้กันขันลงได้ขึ้นฟาดกันบนเวทีแล้วรู้กันน่ะนักมวยนี่คือเหมือนกันระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วก็เอาหัวใจเราเป็นสนามรบเอาฟาดกันบนนั้นใครเก่งก็รู้กันมันนั่นแหละพอออกจากสนามนั้นมาแล้วพูดได้เต็มปากเลยกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงไงวิธีต่อสู้ยังไงมันแพ้เราได้ยังไงมันหมอบลาบไปได้วิธีไหนหรือเราหมอบลาบด้วยวิธีไหนใช่ไหมมันเราที่แรกเราต้องหมอบลาบมันก่อนไอ้อาก็หมอบลาบไปไหนก็หมอบลาบลงหมอนนั่นแหละก็เขาไม่มีลาลูกจับขาดึงมันเออกูยังสบายอยู่อ่ะมันขนาดนั้นที่ว่าไงมันสลบจนกระทั่งปลุกกันไม่ลุกนั่นนี่เลยเราหมอบลาบพอจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบ้างอ่อนเปียกไปหมดอะไรอ่อนแม้แต่กระดูกในตัวนี้ก็อ่อนหนังพามันอ่อนมันก็อ่อนล้มพวกเลยนั่นน่ะถึงขั้นมันบีบเอาฤทธิ์สนิมันไม่ใช่คนนั้นนะคิดตรงนี้กิเลสนั่นน่ะพาถ้าบีบมันอ่อนพอธรรมะเข้าไปชะล้างนั่นน่ะทีนี้มันก็ดีดขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นสุดท้ายก็แข็งไปหมดทั้งตัวเลยเพราะใจพาให้แข็งดีดผึ่งจนกระทั่งที่กิเลสมันม้วนเสื่อไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นก้าวสิบตรงหัวใจดวงนี้ว่ะมากนั้นไม่มีอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกตรงหัวใจนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเวลานี้กิเลสได้เรียบมุดไปหมดแล้วมีอะไรที่มาปิดบังลี้ลับหัวใจดวงนี้มีไหมมีอะไรที่มากดบังเขาขี่บังเข้าใจนั้นมีไหมไม่มีนั่นเห็นไหมแล้วเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่สามารถล่ะพูดได้เต็มปากละสิว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นงั้นพระตาวงเป็นงั้นนี่เราก็เรียนแบบท่านมั่งดีถึงไม่ได้เป็นอย่างท่านเราก็เรียนแบบท่านได้ว่าเป็นไรไปวันนี้ไปเลยพูดเรื่องอะไรไปใหญ่นะพูดเรื่องไปสถานที่สู้กิเลสนะเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายบรรดาที่ได้ปรากฏชื่อหรือนามในสมัยปัจจุบันนี่นะนับแต่หลวงปู่มั่นมาหาลูกศิษย์ลูกหาท่านเวลาไปคุยธรรมะกันเฉพาะเรานี่เป็นมันคนดื้อไม่ใช่เล่นนั่นนี่หลวงตาบัวนี่ไม่ใช่เล่นนะเข้าถึงเลยองค์ไหนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนก็ไม่เท่าไหร่นักนะพอเรียนปฏิบัติธรรมะเข้ามาแทนที่กิเลสจะหมดไปมันยิ่งทิฏฐิมานำยิ่งสูงนะไม่ยอมใครง่ายนะองค์นั้นเก่งนั้นเก่งก็เก่งถือไว้นั่นก่อนคือไม่ยกไม่ยอมไม่เหยียบย่ำทำลายเอาไว้ตามปกติก่อนขอให้เข้าถึงก่อนพอเข้าถึงแล้วถ้าจะยอมรับกระดานไหนยอมรับที่นี่สมมติว่าเรายอมรับท่าน 100% ใครจะมาหาเรื่องฟ้องท่านก็ตามนะฟ้องเราท่านถูกฟ้องร้องว่าท่านเป็นสังฆาปาริเฉยไม่ฟังเลยถ้าลงได้ถึง 100% แล้วนะเป็นอย่างนั้นนะคือยกผลประโยชน์ให้ 100% แล้วเป็นอันว่ายังไงก็ถึงได้เช่นกันเพราะสมาธิเดียวนั้นจิต 100% นี่หมายถึงว่าเราได้เชื่อท่าน 100% ในจิตท่านที่ถึงภูมิธรรม 100%ฟ้องเรื่องร้องนี่มันเป็นเรื่องสมมตินะอันนั้นสมมติมันพ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรไปฟ้องท่านความหมายว่าอย่างนั้นเมื่อใครเข้าไปถึงนั้นมันก็รู้เองหินพอเข้าถึงนั้นปั๊บมันก็เหมือนกับหินหักเนี่ยหินมันหนึ่งพอหักปุ๊บผมเนี่ยถึงมาต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นหินต่อไม่ใช่หินนำธรรมชาติถ้าลงได้หักแล้วต่อกันไม่ได้หินเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันยิ่งหินของจิตที่เป็นจิตวิมุตติยิ่งแล้วท่านบอกเป็นอาถรรพ์ไม่มีอันใดที่จะไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้แล้วนอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนะคือพ้นไปหมดแล้วสมมติก็เมื่อเขาอย่างที่เขามาฟ้องมาสังฆาปาราชิกนี้มันเรื่องของสมมติทั้งนั้นนี่ท่านพ้นจากนี้ไปแล้วท่านจะเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับนี่พอที่จะมาถูกฟ้องร้องเขาได้เนี่ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนอะไรนั่นฟังเปล่าเลยนะหรือคิดห่วงตัวลูกตัวหลานนี่นั่นเหรอก็มัดติดคอมาที่ลูกหลานถ้าห่วงนักล่ะไปไหนก็ห่วงแต่ลูกหลานห่วงไม่จืดไม่จางห่วงไม่เบื่อไม่ได้ห่วงไม่อิ่มไม่พอ คือพวกเราเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงจะเป็นจะตายจะตายแล้วก็ยังมันนับนิ้วมืออยู่นะคนนั้นติดหนี้เท่านั้นคนนี้ติดหนี้เท่านี้คนนั้นยังไม่ได้คืนนี่ยังไม่ได้คืนแล้วนี่เราก็จะตายเร็วๆนี้แล้วไม่ได้เลือกอะไรได้แต่นิ้วมือก็เอาเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เรามันยอมเมื่อไรกิเลสถึงขนาดนั้นมันยังให้ทำงานใช่ไหมเรื่องกิเลสมันของเล่นเมื่อไรถึงขนาดเรากำลังจะหมดลมหายใจแล้วมันยังให้ทำงานเห็นนับข้อมือดูชินหน้าเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยจะว่าไงถ้าทำบุญจะไม่พาเห็นนะไม่เห็นจนกระทั่งตาก็ตายเลยเนี่ยทำจริงเป็นของต้องทันมากไม่มีอะไรที่จะมองเห็นกิเลสได้และฆ่ากิเลสได้นอกจากธรรมท่านเป็นว่าให้ปฏิบัติถ้าอยากจะรู้จริงจริงกับพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีที่ข้านกันเลยนะก็เหมือนอย่างเราเข้ามาวัดป่าวันตามีคนมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าป่าวันตาอยู่ตรงนั้นนั่นให้แยกมานั่นเราก็เชื่อแต่ยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยจะเจือปนอยู่นั้นจนได้แหละจนกระทั่งเรามาพบเห็นวัดป่าบรรดาเนี่ยเต็มหูเต็มตาดูทุกทีอย่างแล้วกลับออกไปด้วยความหายสงสัยใช่ไหมใครก็หายสงสัยใครก็หายสงสัยเพราะมาเห็นด้วยกันไม่มีที่ค้านกันเลยนี่แหละผู้ท่านเห็นธรรมวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นยังไงท่านก็ปฏิบัติรู้อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันจนกระทั่งเมื่อกี้เดชหมอบลาบถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันยกของเราขึ้นเป็นเพียงดวงเดียวนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านองค์ท่านเรานี่เป็นยังไงก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านสอนโลกมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเรานี่เพิ่งมาเดินตามร่องรอยท่านเพิ่งมารู้มาเห็นตรงนี้อวดตัวว่าเก่งยังไงนะพระพุทธเจ้าท่านผู้สอนไม่ใช่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมันก็ยอมรับก่อนความจริงอันนี้เราข้ามตัวไม่ได้ทั้งใดก็ข้ามพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยแล้วนั่นมันยิ่งหนักยิ่งกว่าเราอีกนั่นแหละท่านว่าเป็นพยานเป็นพยานอย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโกรธเห็นอันนี้เองเห็นอะไรพอมาเห็นภาพนี้มันก็ยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับพอรู้ธรรม 100% ก็ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% ได้เองนั่นเอาละวันนี้นะเทศพอแล้วมันจะไปใหญ่ทีนี้ให้พอนะนะพอมาก็พูดอยู่นั้นได้ฟังแล้วดิพอมาเป็นนี่เป็นลูกของพลเอกสิทธิ์ศรีวราเนี่ยอันนั้นเป็นย่าสามีเป็นนายพันตรีทหารนี่ดูว่าวันเก่าอาทิตย์จะมาเนี่ยย่าครับลูกชายมาก่อน
1: พี่ชายเนี่ยนี่ทำชายพี่ชายมี
0: พานุมาตรพี่ชาย
1: ที่วันที่เปิดค่ายที่จังหวัดนครท่านป้าเป็นเรียกไปทำพิธีเปิดเองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล
2: ้วแวะที่วัดนี้ก่อน
0: นะแอบพานุมาตร
2: ค่ะ
0: เออนั่นเป็นพี่ชายนี่ให้พรนะนี่เป็นญาติญาติของคนนี้สามีคนนี้เป็นลูกของแม่นี้นี่นั่นเป็นผู้ว่านั่นแหละนั่นผู้ว่านั่นผู้กำกับนั่นน่ะนั่งอยู่นั่นเป็นผู้กำกับนั่นแฟนไปไหนก็จากกันแน่ล่ะถ้ามาวัดไม่จากกันนี่ไปที่อื่นไม่จากกันก็ไม่ว่าแต่เวลาไปที่อื่นมาขโมยเก่งนั่นนี่ผู้ชายไม่ใช่เล่นนะเข้าใจไหมผู้หญิงเข้าใจเปล่าให้ระวังให้ดีเขาหาไม้ดีเนี่ยฟาดขาให้ขาหักเลยนะเข้าใจไหมเราไม่ว่าหรอกเราฟ้องให้วิ่งมาหาเราไปนู่นหลวงตาบัวกำลังจะรอรับสำนวนอยู่นั่นแหละเอาไปฟ้องไปเลยบอกกันนะเข้าใจว่าโอ้จ้างไปมาเอาละที่มีฟองของป่าของพอที่นี่ใจพอว่าใจพอจะไม่ได้สักสี่เรื่องเลยเป็นเรื่องสนุกกันไปใหญ่เลยอยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปคปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิตเมตุปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังลืมไปละแฟนน่ะชื่อแฟน
2: พ
0: ัน
2: โทช
0: ายพันโทชายลืมพันเรียกเป็นพันโทแล้วนะ
2: พ
0: ัน
2: โท
0: นั่นเป็นพันโท
1: วันนั้นเป็นพันร้อยปีนั่นเอง
0: พันอันไหน
1: พันชาย
2: ตอนนี้สามี
0: อยู่สามีนี่เป็นพันโทพันโทชาย
2: พ
0: ี่ชายคำวงศานั่นเป็นพี่ชายพี่ชายเป็นนายพัน
2: พ
0: ัน
2: ตร
0: ีพันนุ่มมาก
1: ท่านผู้กำกับกำลังจะรับเสนอชื่อเป็นรองผู้การอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยท่านผู้กำกับ
0: เนื้อ
1: ขณะนี้เป็นรองผู้การแต่ว่ายังอะไรก็ตั้งอยู่ตรงน
0: ี้เนื้อ
1: กราบขอฟัง
0: ให้ผมว่าก่อนให้สะดวก
1: ฟังกัน มีรองผู้กับสารวัตรใหญ่สารวัตรปราบปราม
0: เออไปปุ๊บรู้จักแล้วนะไปดูเชิญไปหลังนั้นเห็นว่าสะดวกดีหน่อยหลังนั้นหลังแล้วนั้นมันมักจะชุนจังจังเพราะคนเข้าออกก็หลังนั้นดูมันค่อยสบายหน่อยอยู่นอกๆเออไปครับสบาย
1: ประชาไม่มั่งประชาย้ายไปอยู่เขต3เลย
0: อ้าวย้ายไปไหน
1: ที่ลำปาง
3: ตามก็ตามคำสั่งว่าเสนอแต่หมายว่ายังไม่ได้ม
1: ี
3: ผลแน
1: ่
3: นอน
1: ไม่แน่นอนได้ข่าว
3: ว่าตอนนี้เป็นการเสนอขั้นต้นของคณะกรรมการให้ถามแล้วจริงจริงถ้าเราตกใจเราคงจะแน่นอนที่ไปเป็นรองผู้ว่าการ
1: ตัวขึ้นไปอีกเป็นตัวขึ้นไปอีกขั้น
0: นี่ตอนนี้ไม่เห็นมานานหน่อย
3: ตอนนี้กำลังยุ่ง
0: นั่นแหละที่ไม่เห็นมาดันเขามาเราก็ต้องมาเรื่อยๆเนี่ย
3: แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าง
0: เ
3: ลยให้ผมรอไปดูแล
0: ก็ดีละ
1: ครับคุณกลับไปก็ต้องหาคนใหม
0: ่นะ
1: ใครมาบ่อยๆใครมาทุกครั้ง
0: มาบ่อยจำเพิ่มจ้ะบอกเรื่อยๆพอดีมันจำมาก็ได้นะ
1: ครับขอความเรื่อย
0: ๆ
1: ค่าการฝากกันดี
0: มันจะลำปาง
1: ทำเหมือน
2: แ
1: หละ
2: จังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่าน
2: ทำเหมือนแ
0: ค่อ๋
2: อ
0: แค่น่านยัง
2: เคยโดนคนโกงไปตั้งหลายล้านนะที่หนูข้ามากรา
0: บแล้วเป็นไงทุกวันเนี่ยค่อยวุ่นขึ้นมาบ้างไหม
2: แ
0: ม่
2: ค่ะ
0: จ
2: ำแรกอยู่
0: เดี๋ยวนี้ทำแรกแล้วที่นี่มาเยี่ยมไม่เคยมาอุดรนี่หรือว่า
1: ลำดับ
0: อ๋อ
1: เราว่าอีกแล้วตอนตานั่ง
0: ไหนนั่นเหรอ
2: นั่นเองวัดหน่อย
1: หม
2: อดูแลวัดเลย
1: วัดคณาโยวัดหลวงปู่ขาวที่อยู่ถ้ำท่อนะครับ
0: ถ้ำไหน
2: ถ้ำที่เรา
1: เรียนแม่มาเรานี่
0: ถ้ำไหน
1: ถ้ำที่หลวงปู่ขาวไปอยู่ที่ว่าร่างถ้ำหมอนะครับ
0: อ๋อถ้ำหมอ
1: นคณาโย
0: เรียกบ้านพ่อเรียกบ้านอะไรเออทางบ่ายก็น้อยทางเลยไปนู่นน่ะ
1: เราก็เลยที่ไป
0: วัด
1: ป่าวัดอะไรเด้อ
0: ทางพ่ออะไรนะ
1: ทางพ่อน่ะ
0: เราก็ไปเขียนประวัติท่านเหมือนกันนะ
1: จ
0: ะเอาสำนวนคือเอาต้นฉบับมาให้เราเขียนเอาเขียนแต่ตัวทั้งที่เราไม่เคยเห็นคำ
1: เขาเรียกว่าวัดอนาลัยอยู่เดี๋ยว
2: ดูแล
0: อืมก็ดีล่ะ
1: ดูแลวัดเน
0: ี้
1: ย
0: แล้วเป็นยังไงสงัดดีไหมที่นั่น
1: สงัดดีไหมนั่นน่าผ่าน
0: ทางจากอำเภอวังสมอไปประมาณเท่าไหร่
3: จะมีไป90
0: จากอำเภอวังสมอไปหาถ้ำนั่น
3: ประมาณ
0: 10กว่ากิโลอ๋อนั่นไม่ไกลนะ
1: ออกจากปางทางใหญ่ไปกี่กิโลทางรถยนต
3: ์
1: 3กิโลเลยมันนั่งทางเลยมันทางขึ้นไปเนี่ยทางไปวัดที่สกุลนั่งรถทางยาว
0: ไปเคยไปแล้วไปวังสมอไปเข้าไปโรงพยาบาลไปนี่ไปโรงพยาบาลไปดูอะไรนะก็มีทำนู่นก็ได้จากเรานี่ไป
1: หมดแล้วหมดแล
0: ้
1: ว
0: เออมันทำหมอเราก็ให้เราเข้าไปดูเอง
2: ค
0: ุ
2: ณนายก
0: ็
2: มา
0: เนื้อ
2: คุณนายก็มา
0: เนื
2: ้
1: อดูแลวัด
0: เนื้อมาเนื้ออืม
1: วัดกรรมฐานวัดภาวนาบอก
0: อ้าวที่นี
1: ่พยานในพระเมืองมาบ่อยสามีก็เป็นคนวางทำหมอยนะที่ได้ดมเลยยังหน้ายังลายอยู่เป็นหน้ากากเลยถึงเป็นพี่ดับพวกวันนอกการโครงการที่บ้าน
0: ไปพี่ดับเน
1: า
0: ะ
1: ทำไมก่อน
0: อ๋อทำไมก่อนเป็น
1: ไม่ก่อนทำไมมันเด็กๆอยู่ฮะพ่อแม่มาเป็นเพื่อนกันหมด
0: เป็นเราไปผ่านป่าพี่ดับต้องกันนะถ้าธรรมดาแล้วไปผ่านไม่ได้แต่เราผ่านนี่ถึงก็เดชานะไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ว่ามันติดไวนะครับติดไว
0: โอ้ติดเร็วที่สุดไม่มีอะไรไวกว่านี่แหละ
1: มันเป็นเชื่อไปได้ใช่ไหมมีเชื่ออะไรที่หนูครับโอเคได้คำถามด้วย
0: นี่มาทางนี้เลยก็ได้มาทางนี้นะหันมาทางนี้ละมาทางนี
1: ้
0: พี่ดานี่เราเคย
1: ยาตัวตัวน
0: ะ
1: นะอะไรอ่ะพวกเจอตอนนี้ต้องกิน
0: อ๋อ
1: แบบแอมเปอร์อยู่ทั้งวันเลยเนี่ยแอมเปอร์น้องวัวจอ
0: ไหน
1: เนี่ยน้องวัวจ
0: อ
1: ดูแลวัดนั่งท่านอาจารย์เรียนบริเวณการนัก
0: เนื้อ
1: ทำช่าง
2: ป้องกัน
1: จังหวัด
0: นี่ป้องกันจังหวัด
1: อันนี้มาจากด้านพระยาประหลัดอำเภอมาจากกระเทียนแล้ว

0: พยานในปัญหาหาย
1: เป็นอะไร
0: พยานในป
1: ัญหาโอ้นายเพิ่นนายเพิ่นน้ำหาย
0: ครับผม
1: ดูแลว่าอะไรที่นายเพิ่นอ่ะ
0: นี่ก่อนนี่ก่อนแล้วทหารเขาไปอยู่นั่นหรือว่าไหนโศกแล้วก
1: ็ถ้าอ่านไหนหนัก
0: ถ้าอ่านไหนถ้าเดินเมื่อก่อนอยู่หรือว่าผมเปิดเทศเลย
1: ครับพอ
0: วันกลาง
1: เจอท่านก็จะเข้าใจแหละพอเราลืมไม่เฉยไม่ใช่หรอกเราคิดว่าเราต้องเคยพบ
0: พบครับ
1: เป็นเพียงว่ามันจำไม่ได้พอเจอหน้าท่านก็จะจำได้ทันทีลืมได้ง่าย
0: ว่าแล้วท่านไหนที่นั่นที่มันไปอยู่ใกล้อำเภอที่ว่าไปอยู่วัดไผ่ท่านเดิมเดิมมาจากวัดไหนวัดน้ำคลอง
1: วัดน้ำคลอง
0: คลองวัดน้ำคลองตรงที่เขาสร้างเขื่อนเนี่ยครับมันมีวัดใหญ่ๆแล้วก็เป็นวัดของท่านอาจารย์ดุริยางค์หรือเปล่าหรือวัดกระโดกกระลังหรือเปล่า
1: อ๋อวันนั้น
0: ว
1: ั
0: ดอะไร
1: เข้าใจวัดนี้เป็นเดี๋ยวนี้ท่านจะคุณนะท่านมาจำพรรษาที่นั่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวนี้จะคุณมาจำพรรษามา
1: เทพบุรี
0: ครับมา
1: จะคุณเทพบุรี
0: ครับมาจำพรรษา
1: ท่านรองนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้มาจำพรรษา
1: ที
0: ่เลยครับ
1: ทีนี้ท่านมาจำพรรษาที่นั่นเราก็เคยไปวัดนั้นวันนี้อยู่กินเขาจะอยู่บนเขาก็มีวัดแล้วมีอะไรเขาเรียกอะไรใหญ่ๆนะเป็นโบสถ์อยู่แล้วก็เป็นก็ฟังแล้วอะไรก็ไม่ได้ขึ้นข้างบน
0: ข้างบน
1: สูงเราไปแค่เนี่ยวัดที่อยู่ตีนภูเขานี่นะ
0: น้องหันก็พาที่วัดนี้ไปอยู่กับที่สมาธิหลายเสียแล้วมั่งก็ยังอยู
1: ่
0: ที่ไปโยมพระราชินีสิทธิ์เกศพาจากวัดนี้ไปสิทธิ์เกศ
1: วัดถ้าวันนี้มันจะรู้สึกจะไปอยู่หลายแห่งนะ
0: ครับผมอยู่ที่ราชินีสลายเมื่อจังหวัดสิทธิ์เกศไปในเมืองมาเล่าให้ฟังอยู่ในเมืองพระนคร
1: นี่อะไรเป็นรองผู้การอย่างนี้นะ
0: ถ้าจะนี่แหละครับก็คาดว่าจะได้ไปเนี่ยครับแต่ว่าต้องขอเมตตาทุกคน
2: ต้องให้หลวงปู่ดูโมเฮงหันว่าพอจะได้ไป
0: ต้องภาวนาดูจะปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขมาขนาดนี
1: ้
0: นะคร
1: ับนั่นแหละความดีเนี่ยจะพาให้ดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆโบลงโบไล่กัน
1: ความชั่วพาให้ชั่วไปเรื่อยความดีต้องพาให้ดีขึ้นไปเรื่อยจำมาหน้าข้อนี้นะเสร็จแล้วนะที่นี
0: ่
1: นะฮะกลับสวัสดี
0: ต้องไล
1: ่ก็โอ้ยดูสิอาจารย์ถ้าไม่ได้ไล่มันปวดหัวมันต้องได้ไล่เลยทั้งสองฝ่ายอ่ะฝ่ายไม่ไปนั่นก็ถ้าไม่ได้ไล่แล้วก็ปวดหัวไอ้ผู้ที่ไล่แต่ถ้าไม่ได้ไล่ก็ปวดหัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าได้ไล่แล้วก็ไม่ปวดหัวทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไป
2: นี่เหมือนตายรู้สึกแข็งแรง
1: ค่อยๆดีขึ้นระยะนี้ค่อยๆดีขึ้นหน่อยเออจะอันนี้ทองอันนั้นเป็นอะไรไปบ้างท่านท่านเดียวจะให้หมดด้านไหนก็ทุ่งเดียวครับ
0: คุณรู้ดีเด็กมาที่เกีย
1: ร์อะไรบ้างมันลืมคนที่ลืม
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเห็นว่ายอมรับพระพุทธเจ้า 100% ในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธัมโมโรเกอนุตตโรขอเชิญรับฟังครับ
2: ท่านถือว่าเป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาลีที่ท่านว่าธัมโมโรเกอนุตตโรธรรมะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปพรหมตลอดจนถึงโลกุตรโลกธรรมะนี่เป็นของเยี่ยมแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมยังไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติคือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้มีการทำบุญสุนทานไกลไกลอะไรก็อุตส่าห์ไปมามากันอยู่นั่นแหละเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้เท่าไรเสียไปลมเวลาไม่รู้เท่าไรแต่ก็อุตส่าห์มาก็ได้ทำบุญสุนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้บางทีก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็นไปทำประโยชน์ส่วนตัวเอามาประพฤติเอามากระทำในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นทำจิตใจให้กว้างเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกอันนี้ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราได้แก่การปฏิบัติธรรมเอาอะไรมาปฏิบัติใจเรานี่แหละเอาวาจาเรานี่แหละเอาจิตใจของคนเรามันมี3อย่างนะถ้ามีจิตใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหว้การไปการมาทุกอย่างไปทำบุญสุนทานไปฟังเทศฟังธรรมไปกราบไปไหว้ในสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกายหรือได้บุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวาจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเราไหว้พระสวดมนต์ได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จะเข้าไปทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสุนทานรู้จากการกราบการไหว้การเคารพนอบน้อมมีคารวะธรรมแล้วจิตใจก็ค่อยดีขึ้นการอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการเอารัดเอาเปรียบกันการฉกชิงวิ่งราวพ่นสะดมกันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชาไปอยู่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไรไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้วขั้นแรกท่านก็ให้ถือศีล5ทานาอาทินากาเมมุสาสุรา5ข้อเท่านั้นแหละไม่มาก ถ้าเรารักษา5ข้อนี่เป็นสิกขาบทท่านเรียกว่าศีลศีล5บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเราถ้ามีศีล5ประจําแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีภัยไม่มีเวรถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นแหละเดือดร้อนรุนแรงกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็ตามอย่างโรคที่เขาเป็นกันอยู่ระยะนี้ก็เนื่องจากศีล5ไม่มีประจําตัวของบุคคลทุกคนและเกิดฆ่ากันอิจฉาสาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้าเป็นเฮโรอีนนักเข้ากับสารระเหยระหายอะไรหลายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปแล้วเดือดร้อนรุนแรงยุ่งเหยิงแก่บรรดาผู้ปกครองถ้าเรารักษาศีล5อยู่ที่ไหนก็สบายปานาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กต่างคนแต่งแต่ละตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญถ้าเราพยายามมีเมตตาสงสาร ไม่ไปทำร้ายเขาเขาอยู่ตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเรามันก็สบายนี่พูดย่อๆให้ฟังตัวอาชินาคือไปรักฉกตีชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไว้อกไว้ใจกันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายแต่ต่างคนต่างรักษาศีลมันไม่กล้าไปร่วมข้อกฎของท่านที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะอยากได้เท่าไรก็ตามหรือเราไม่มีถ้าต้องการเขาก็ต้องบอกเขาขอเขาก็ยังได้เรื่องการขอเนี่ยเคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ค่อยทำอะไรหรอกชกชิงวิ่งราวพ่นสลมไม่ค่อยมีจะขอท่าเดียวถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอขยับเอาเป็นอาชีพอยู่ตามพุทธบาทถนนลาดยงลาดยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่นั่นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโลสองโลไม่ให้ก็ขออยู่นั่นแหละให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำร้ายใครบางทีไปขอเป็นหมู่เป็นคณะ400-500ก็มีไปกำแพงของสูงๆก็ปีนเข้าไปอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของศาสนาอะไรศาสนาฮินดูเขาไปขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้ปล้นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาจะด่ายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ไม่มีอิจฉาอาฆาตใครให้อะไรก็เอาไปอย่างนั้นแหละขออย่างนั้นตลอดชีวิตเลยบางคนอายุสูงสักเท่าไรเดินไม่ได้ก็ขออย่างนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามฟุตบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็ได้กินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเลยอันนี้เขาก็ยังดีอย่างหนึ่งแต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาทิ้งไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเขาฆ่าชาวเอาของเลยยังมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำที่ไหนเยอะแยะแต่ทางนู้นไม่ค่อยมีหรอกเขามีแต่ขอท่าเดียวแต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่ใช่ขอถ้าต้องการอยากให้มาวัดก็ต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยาเนี่ยต้องหาของมาล่อละถ้าใครมาวัดเราได้ของโน่นของนี่ก็ลังไหลมาละทีนี้มาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรก็ให้ว่าไปนี่ได้แค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปได้ขนาดอายุ8-9 ปี10 ปีเลยขอตลอดเลยพ่อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่โน่นที่นี่ตามเรื่องเห็นพระเห็นสงฆ์เลยก็วิ่งตามแหละขออยู่นั่นแหละโน่น ไอ้คนนี้เขามีหน้าที่ขออย่างเดียวบางทีไปเป็นหมู่ละ500 600ก็มีแต่เขาไม่ได้พ้นในชื่อใครนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยไว้ได้อย่างดีเลยพวกได้มากเป็นพวกแขกแขกอินเดียแต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิจฉาอาฆาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร ไว้ติดตีนติดมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดีหรือบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองได้สิ่งของที่ตกอยู่ที่โน่นที่นี่เก็บได้ก็ไม่เอาแหละประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินาเนี่ยก็มีประจำเนี่ยที่นี่แต่ว่าสินตัวที่สำคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวกามเมเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าตลอดหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวกามเมเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกระบาดกันใหญ่โตเกือบทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยมีโรคแค่นี้หนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหายาก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคเอดโรคเอิดอะไรกันเพราะเนื่องจากคนมันยุ่งเหยิงกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่หนักๆเข้าเด็กๆพอเป็นลูกเป็นหลานก็ยุ่งเหยิงกันแหละหาอยู่หากินลำบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามเรื่องนั่นพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแต่นานมันจะได้บัญญัติไว้ตั้ง2,000เกือบ 3,000 ปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมแต่ เรามีความคิดมีร่างกายคิดใจสามารถที่จะทำมาหากินได้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นแหละบิดามารดาก็ไม่ได้สอนจะไปทำเรื่องตัวเองอย่างไปแน่นอยู่ต่างประเทศก็ว่าอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะระหว่างนั้นประเทศไหนก็ยังมีไอ้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนก็ไม่รู้ว่ากี่โรคไอ้ส่วนพระพุทธองค์ท่านพระองค์ท่านรู้เรื่องแล้วลองห้ามทรงห้ามไว้แต่ตั้งแต่นานหลายพันปีมาแล้วมุสาเนี่ยก็คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมด้วยส่วนสุราไอ้ของมึนเมาต่างๆยาพิษต่างๆนี่พระพุทธองค์ก็ห้ามมาหลายพันปีมาแล้วแต่คนก็ยังทำกันอยู่นั่นแหละอันนี้เราจะไปตำหนิตีโทษใครทีนี้อย่าตำหนิพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองความจริงก็น่าจะตำหนิตัวเองเพราะของพันนี้มันเป็นมีสิทธิ์อยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรกเข้าแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นแหละแต่แล้วบางทีก็ไปตำหนิของพันนั่นแหละยาพิษยาเบื่อยาเมาอย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้เอามาถือไว้นอนทับอยู่มันก็ไม่เมาไม่มึนหรอกอย่างเราอยู่ในขวดเอามาถือไว้ตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความจริงมันก็คงจะตำหนิตัวเองแหละของพนันเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขามันก็รสชาติก็เป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันเลยคล้ายๆกับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้แหละเขาก็รสชาติของเขามันมีประจำอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มคล้ายๆไปดื่มไปกินมันก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเพชรมันขมเราไปกินเข้ามากับขมอยู่งั้นแหละแต่เราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้ก็ตำหนิตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นในศีล5ที่ท่านจัดว่าเป็นมนุษยธรรมนะถ้าใครมีศีล5ประจําเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าใครขาดศีล5ก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ตามธรรมดามนุษย์เนี่ยต้องมีศีล5ประจำจนเป็นนิจศีลเป็นศีลประจำตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมขึ้นไปขั้นสูง ก็ต้องมีศีล5ก่อนถ้าไม่

0: นี่ศีล5จะไปนั่งสมาธิภาวนานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้เรื่องเพราะเรายังเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของละเอียดละเอียดนิ่มนวลถ้าร่างกายนี่ยังไม่ละเอียดพอธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับพื้นที่ของเราถ้าไม่ปรับปรุงพรวนดินให้เรียบร้อยจะเอาข้าวหรือเอาผลหมากรากไม้พืชพันธุ์อาหารต่างๆไปปลูกไปฝังมันก็ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีต้องพรวนดินทำดินให้ดีเสียก่อนไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้นี่ชั้นใดก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาธรรมะขั้นละเอียดมาแทรกก็อายุไม่ได้ท่านเรียกว่ายังเป็นราภพสัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมควรคล้ายๆกับว่าเราเอาข้าวที่จะทำเป็นก้าไปหวานใส่หินมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือไปหวานใส่ป่าไม้รกๆมันก็ขึ้นไม่ได้ยังไม่ปรับที่มันซะก่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รองรับธรรมะขั้นต่ำเริ่มจากขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงตลอดไปถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดาหรือเป็นกัลยาณชนที่เป็นคนที่สวยที่งามทั้งการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีพื้นฐานเสียก่อนฉะนั้นธรรมะขั้นสูงยิ่งไปไกลการฝึกหัดสมาธิภาวนาก็ยิ่งอยู่ไกลแล้วเพราะร่างกายศีล5เรายังไม่บริสุทธิ์ศีล5นั้นไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะศีล5จะเป็นของศีลที่เป็นศีล5ที่บริสุทธิ์เต็มที่ต้องถึงขั้นอนาคามีนั่นรักษาศีล5ตลอดชีวิตเลยใครจะไปฆ่าก็ยอมให้ฆ่าแต่ขั้นนี้ยังศีล5ยังถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่โดยมากคนเรามันกำลังฝึกหัดรักษาศีลนะยังไม่ได้เป็นศีลเพื่อขัดจะเป็นทหารก็เลยซ้ายหันขวาหันยังไม่ได้เลยยังไม่ถูกแล้วก็ถูกค้อนเขาแหละคนทุกวันนี้เพื่อขัดรักษาศีลกำลังเพื่อขัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลไม่ได้เพื่อขัดแล้วบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วธรรมะขั้นละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มไปตั้งแต่สติ คือความระลึกรู้พอมีสติแล้วก็มีศีลศีล5ศีล8ศีล10มีหมดคําว่าศีลลักษณะอาการของมันน่ะสิเป็นสิกขาบทเป็นข้อห้ามแต่คล้ายกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลน่ะคือจิตใจของเรานี่สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อห้ามไม่สักจิตใจไปร่วมในข้อห้ามเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลขาดแล้วศีลเศร้าหมองน่ะพอสินสมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่ได้อะไรอื่นถ้าหากฝึกหัดจิตใจให้อยู่ในความสงบได้มากเท่าไรก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิ์พุทธองยิ่งขาวสะอาดก็ต้องไปจากพื้นฐานคือสิน5อย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยได้ประพฤติปฏิบัติเริ่มมาจากนี่แหละมันจะขั้นต่ำไปตลอดถึงขั้นสูง พอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการที่ค้นคว้าถึงธรรมะขั้นละเอียดให้เกิดขึ้นเริ่มจากฌานญาณมรรคผลนิพพานนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะไปค้นคว้าธรรมะขั้นละเอียดถ้าของเรานี่ไม่มีเราค้นไม่ได้หรอกถึงเห็นพิธีการกระทำเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยการเสียสละของที่ไม่ดีออกหมดเสียก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์คล้ายๆกับเสื้อผ้าซึ่งมันสกปรกโสมมไปถูกนู่นถูกนี่เมื่อเราจะย่อมให้ได้สีแบบนั่นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีเหล่านี้มันออกหมดซะก่อนเมื่อไปย่อมันจะติดดี จะต้องการสีขาวสีดำสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักก่อนให้เรียบร้อยซะก่อนชั้นใดก็ดีร่างกายเราทำไมสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะเอาธรรมะขั้นละเอียดมาใส่มันก็ยังว่าในคนเราก็เหมือนกันมาซักพอกจิตใจของเราอยู่ธรรมะทั้งหลายแหละในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึง 84,000 มัชฌิมาขันธ์ก็มาพอกจิตใจตัวนี้เป็นค่าก็เป็นสบู่เป็นแฟบมาซักพอกจิตใจให้ขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิ่งไหนดีพระพุทธองค์ทรงห้ามไปหมดอย่างศีล5ศีล8ตามสิกขาบทต่างๆศีล10ศีลภิกษุณีก็ต้อง311ไม่ไปร่วมสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะสะอาดจึงจะบริสุทธิ์จิตใจก็สมควรที่จะได้รับธรรมะละเอียดถ้าของเหล่านี้ไม่หมดไปจากจิตใจแล้วรับธรรมะไม่ได้ท่านเรียกตามภาษาธรรมะว่าอายังเป็นอาภัพสัตว์อยู่ยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะขั้นละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดไหนในระยะสิทธิ์จะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่งสมาธิภาวนาเราต้องเป็นคนมีเมตตาปานีสงสารแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันน่าจะมีชีวิตรอจนถึงสัตว์ใหญ่ๆหรือถึงตัวของเราถึงมนุษย์มันเสมอกันในมีเมตตาสงสารแล้วก็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบไปเอาของของคนอื่นซึ่งหามาได้ด้วยอำนาจความต้องการโดยไม่ถูกต้องกับศีลธรรมไม่เอาหมดเรื่องการเมตตาก็ถือไปตามเหตุหลักของโลกไม่ร่วงเกินสิทธิ์ของเขามูสาก็พูดสู้สัตว์สุจริตไม่คงไปคงมาไม่มีกระเทเร่เหลี่ยมเรื่องของมึนของเมาก็ลดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางที่จะมาพึ่งปฏิบัติได้นี่แหละแนะนำมาก็เป็นแนวทางเอาละมันพอดีแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมโมโรเกอนุตโรในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: พระมหาจันทร์นะ
3: ฮะ
2: ท่านมหาจันทร์ที่ฝากผมนี่ท่านถวายปัจจัย 4,000 บาท
3: มันวันเดี๋ยวคุยซะหน่อยแล้วก็ต้องได้ลงละคนเต็มนะไม่ได้อยู่นานละนู่นละเราก็เห็นใจประชาชนอยู่ที่แน่นประมาณแต่ก่อนผมไปพักวันเทพนี้อยู่เสมอนี้

0: พระเราเวลานี้พระเราเหลวไหลมากนะนี่ละภาษาพระเข้าใจไหมพูดอย่างโกงไปโกงมาคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเขาเห็นแต่ผ้าเห็นแต่ผ้าเหลืองพระเขาก็กลัวบาปแต่พระไม่กลัวบาปเข้าใจไหมล่ะเลอะเทอะไปหมดเวลานี้พระเราเลยกลายเป็นวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเลยกลายเป็นมูดเป็นพูดเต็มอยู่ในวัดในวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดมันเพศเดียวกันมันสลดสังเวชนะนี่แหละพูดพูดอย่างโกงไปโกงมาพระอยู่ในวัดหันหน้าออกนอกประชาชนหันหน้าเข้ามาวัดพระอยู่ในวัดหันหน้าข้างนอกไม่ได้สนใจในอัตในธรรมดังที่ยิ่งที่มาเห็นตอนที่เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องบ้ากันนั้นโอ้ยปีนไปก็ไม่ทราบไปภาษายศบวชเข้ามาบวชมหาธรรมไม่ได้หายศหาลาภเรื่องโลกเรื่องสงสารอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามินั่นเลิศท่านมีชั้นไหนนั่นในพวกเราบวชเข้ามาแทนที่จะมาบำเพ็ญธรรมตามที่เข้ามาบวชกลายเป็นสนใจกับโลกกับสงสารไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นฐานเหยียบขึ้นให้กิเลสเหยียบหัวเอาพูดผู้เรียนนะนี่แหละพระเราพูดกันได้อย่างนี้นะประชาชนก็ไม่กล้าพูดนะแล้วพระก็ยิ่งสนุกเป็นหมดยางอายไปเลยอาศัยผ้าเหลืองไปที่ไหนน่าทุเรศนะให้พากันตั้งอกตั้งใจการภาวนาเป็นงานของพระ 100% เป็นงานของพระโดยตรงการภาวนาชำระจิตใจให้สงบร่มเย็นและผ่องใสสะอาดสะอ้านสง่างามขึ้นมาภายในนี่เรียกว่าธรรมเกิดยศบ้ากันเข้าใจไหมธรรมเกิดไม่เป็นบ้านะถ้าธรรมเกิดไม่เป็นบ้าเลยยศเกิดจะเป็นบ้ากันปีนกันขึ้นปีนกันขึ้นตะกะตะกามมู้ดูไม่ได้ตายชี้หน้าของพระเหลือเกินพระบวชมาอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมในโลกกว่านี้ไม่มีอะไรเลิศกว่าธรรมพระก้าวเข้าสู่ธรรมดีดดิ้นไปหาหมู่หาคู่มันเกิดมันเป็นยังไงพิจารณาดูมันน่าคิดไหมล่ะพวกเราเป็นพระด้วยกันอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมเอาให้ภาวนาลงไปภาวนาลงไปที่นี่มันจะยึดสามโลกก็ให้มันยึดเถอะนะจิตนี่นะถ้าทำไปตีเข้าไปตีเข้าไปนี่มันปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วอันนี้มันมีแต่หาปล่อยหาคว้าลมลมแรงแรงยิ่งว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์มายิ่งเป็นบ้าพระเราเป็นบ้านะมันดูไม่ได้นะถ้าประชาชนเขาเป็นบ้าวิ่งกล่าวหาพระให้สะเดาะเคราะห์ให้บ้างยังดีทีนี้พระเป็นบ้าจะให้ใครสะเดาะเคราะห์ล่ะนี่ที่มันน่าทุเรศจริงๆพวกเดียวกันดูกันมันจะดูไม่ได้นั่นเข้ามาอีกแล้วนะมาไงอีกแล้วใครเขามาพูดสองสามคำก็ให้เลือกกันไปละเอาใครเขามาหนึ่งอยู่วัดนะอยู่วัดไหนบ้างอ่ะนี่วัดไหนวัดไหน
1: โบสถ์ครับหลวงพ่อสังวรครับหลวงพ่อสังวรแคมโ
0: กวัดไหน
1: หลวงพ่อสังวรครับผม
0: โอ้ที่ที่วัด
1: ที่วัดทุ่งโบสถ์ที่วัดทุ่ง
0: วัดทุ่งสามัคคีเหรอพอดีถ้าเราต้องหนักแน่นในธรรมเจ้าของก็อบอุ่นถ้าจิตใจฝักใฝ่ในธรรมแล้วจิตใจก็นับวันเยือกเย็นเยือกเย็นปล่อยอะไรโยกามิต่างๆพอทำเข้าสู่ใจทั้งนั้นมันจะเริ่มปล่อยของมันปล่อยของมันทำเข้าสู่ใจมากน้อยเพียงไรปล่อยปล่อยเรื่อยเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือสามเดือนโลกธาตุหรือขึ้นว่าสมชื่อว่าสมมุติ

0: กิเลสก็เป็นจอมสมมุติฟาดกิเลสขาดจากบั้นไปแล้วสมมุติทั้งหลายล้มไปตามๆกันหมดนั่นเนี่ยไม่มีอะไรเหลือจะมีกิเลสเท่านั้นเป็นแนวหน้าเอาตรงนี้ดีเราบวชมาให้ภาวนาบ้างตามทางของศาสดาบ้างบวชมามีแต่ผ้าเหลืองเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ใครบวชก็ได้เอาไปคลุมหลังหมาก็ได้ผ้าเหลืองนี่แต่มันจะเป็นผ้าหรือไม่เป็นเท่านั้นหรอหมามาคลุมหัวคนนี่คนจะเป็นผ้าหรือไม่เท่านั้นเนี่ยมันก็เข้ากันได้คลุมหัวคนคนเป็นผ้าขึ้นมาด้วยเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมปฏิญาณเป็นนักบวชแล้วนั่นเป็นพระแล้วนั่นตั้งใจปฏิบัติให้ดีผ้าเราเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติธรรมวัดใดที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไทยเรานี่เริ่มสร้างวัดมาเราสร้างบ้านมาเขาเริ่มสร้างวัดพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะวัดเป็นหัวใจของประชาชนต้องมีวัดมีวาเริ่มสร้างบ้านก็เริ่มสร้างวัดไปด้วยกันนี่พระก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมณานันจะรับสนังมองเห็นพระเป็นผู้สงบกายวาจาใจจิตใจสะอาดสะอ้านผ่องใสสงบเย็นน่ากราบไหว้บูชาเห็นมองเห็นเหมือนลิงใช่ไหมนะจิตใจเหมือนลิงวอกแวกคลอนแคลนไม่สนใจในธรรมดีดดิ้นหาตั้งแต่โลกแต่สงสารและสกปรกยิ่งชนเขาดูโถนะแต่เขาไม่กล้าพูดประชาชนก็เห็นแก่ผ้าเหลืองไอ้เราเลยยิ่งสนุกเป็นบ้าหน้าด้านเข้าไปไม่รู้จักอายนี่มันน่าทุเรศนะจะได้เจริญยิ่งกว่าพระพระก็ท่านมหาก็เป็นมหาแปลว่าไงพระออกจากธาตุอะไรใช่ไหมล่ะมันยกได้กระทั่งถึงธาตุวิพัฒน์ปัจจัยนี่คำว่าพระมาจากอะไรนั่นก็แปลว่าประเสริฐเนี่ยวระเนี่ยนี่มหาด้วยกันแปลให้กันฟังวันนี้วระแปลว่าประเสริฐพระว่าเป็นพ่อจริงรอนั่นพระเป็นมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐมันประเสริฐแต่ชื่อใช้ไม่ได้ให้มันประเสริฐในกายวาจาใจด้วยความประพฤติดีงามเย็นสบายพระไปไหนเย็นหรือว่าอบอุ่นไปอย่างนั้นให้ปฏิบัติดูที่ทำพระพุทธเจ้าและล่าสมัยพไหนสิ้นเฉดสิ้นสมัยที่ไหนไอเราตัวไม่มีค่ำไม่มีราคาตัวหมดเฉดหมดสมัยเนี่ยมันสำคัญอยู่ตัวเรานะถ้าเรามีการมีสมัยด้วยความเข้มข้นในอัตในธรรมธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอากาลิโกฮะมีการสถานที่เวลาที่ไหนไอบาปก็แบบเดียวกันก็เป็นอากาลิโกใครทำบาปเป็นบาปไม่ว่าพระว่าคารวะหญิงชายเป็นได้ใครทำบุญเป็นบุญเนี่ยเป็นได้ด้วยกันตั้งใจปฏิบัติให้เห็นความสง่างามของใจบ้างสิอยู่ข้างนอกอะไรกันงามมันนี่ก็งามมันหลอกคนให้เป็นบ้าต่างหากนะถ้าดูภายในสง่างามนี่ไม่ได้เป็นบ้านะทุกสิ่งทุกอย่างแผ่วพราวขึ้นมาพร้อมๆความเฉลียวฉลาดความสังรวมระวังทุกอย่างจะขึ้นไปจากสติรอบด้านอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นผู้มีธรรมในใจพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาเท่านั้นนะเอาพากันกราบได้กราบเท่านั้นนี่เห็นไหมเต้นคอยมาฟังเทศแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะกลับไอ้ใจว่างไหมเนี่ยเอาพากันกราบตั้งอกตั้งใจพระเทพจะก่อนไปพักอยู่เป็นประจำแหละพระเทพศรีสมเด็จคุ้นกันมากนะกับเราสมเด็จองค์ตัวเนี่ยท่านคุ้นกันมากอยู่นะกับเราทุกคนเอาไปเราก็เห็นใจพระท่านอุตส่าห์มากับมาในระยะเดียวกัน ที่จะระยะอื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยพูดอะไรกับท่านก็ไม่ค่อยได้มากนะภาษาพูดกับพระเป็นภาษาหนึ่งนะพูดกับประชาชนเป็นภาษาหนึ่งพูดกับไอ้คอร์ดเป็นภาษาหนึ่งมันหลายภาษานี่นะลำบอกใช่เนื้อในเป็นยังไงล่ะดร.โกแล้วมีความมุ่งหมายว่าไงว่าเอาว่ามาที่มานี่ครบ
1: ต
0: ั้
1: งใจมาบวชเรียนวิชาที่หลวงตาบอกว่าทำไมหลวงตาสร้างพระอรหันต์ได้เยอะว่าทำไมประเทศไทยมีพระอรหันต์มากอาจารย์ค่ะเขาก็ต้องการจะมา
0: ไม่ใช่มีแต่หันอย่างนี้หันอย่างนี้เหรอหันมาหลายหันนะไอ้หันแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เข้าใจไหมหันก็กิเลสให้ขาดมีน้อยมากนะ
1: คร
0: ั้
1: งน
0: ี้
1: เขาก็ตั้งใจมาแล้วก็เขาก็รักษาจากที่ตาไว้เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าถ้าลงในปฏิบัติเป็นได้ไหมอรหันต์เพราะธรรมะสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ใช่อรหันต์เข้าไม่ได้ต้องเป็นอรหันต์ท่านสอนเพื่อมรรคผลนิพพานสอนเพื่ออรหันต์นั่นเองธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนอกจากผู้ปฏิบัตินี่เป็นสำคัญอยู่กับผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วยังไงก็ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านครองมาครองผลมา
1: เพราะว่าเขาต้องการจะตั้งใจแค
0: ่
1: ไหน
0: ไหนบ้าง
1: อ่ะถามว่าเขาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลวงตาทุกอย่างไหมเพราะว่าหลวงตาปฏิบัติเคร่งครัดมากเขาบอกว่าเขาต้องการตามเขาก็ถามเ
0: ด็
1: กฟ
0: ัน เนี่ยว่าอันนี้หูแล้วมันก็อยู่บนจรวด
1: ก็ถามเร
0: ื่อง
1: แปรงสีฟันเจ้าค่ะฮ
0: ะ
1: แปรงสีฟันเจ้าค่ะหูบอกว่าหลวงตาไม่ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ข่อย
2: แปรงสีฟันครับ
0: ฮะ
2: เขาถามเรื่องว่าแปรงสีฟัน
0: หูแล้วเป็นไง
1: ก็บอก
0: เ
1: ข
0: า
1: ว่าหลวงตาไม่ได้ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ข่อยเจ้าค่ะใช้ไม้ข่อยถูฟันแทนเจ้าค่ะก็ถามว่าเขาจะตามอย่างที่หลวงตาปฏิบัติไหมเขาบอกเขาก็จะปฏิบัติตาม
0: อย่างนี้ก็เป็นปริยายนะที่เป็นที่สำคัญที่สุดคือสติอย่าให้เผลอที่จะตามทุกอย่างอันนี้เป็นชั้นเอกสติเมื่อมีสติอยู่แล้วที่เอกมันจะเต็มอยู่ในหัวใจก็ตามสติข้อไปนี้มันจะเกิดไม่ได้คือที่เอกจะเกิดออกมาทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนี่ออกมาจากอวิชชาอวิชชาคือความมืดในใจอันนั้นมันผลักมันดันออกมาให้เป็นกิเลสเป็นความคิดความปรุงนี่ออกพอออกเป็นความคิดความปรุงแตกแขนงทุกอย่างแตกไปเรื่อยๆออกจากสังขารคือเวลามีสติตั้งสตินี่ไม่เผลอที่เกิดไม่ได้คือสังขารเกิดไม่ได้ปรุงไม่ได้ที่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดไม่เกิดก็ไม่แสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้เราเอาใจเหรอเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะมันขนาดแย่งขนาดไหนก็ตามเสียที่เหนือสติไปไม่ได้สตินี้เป็นฝั่งของมหาสมุทรมหานิยมเช่นเดียวกับฝั่งของมหาสมุทรทะเลหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงเขาก็มีฝั่งนี่สมมติวัฏจักรนี่ก็มีฝั่งได้แต่สติข้าบเอาไว้ไม่ให้มันข้ามฝั่งไปได้ที่ก็ไม่เกิดไม่รู้ยามสติเป็นสำคัญมากจากสติแล้วก็ปัญญาจากนั้นมาสติกับปัญญาจะกลมกลืนกันไปเลยเบื้องต้นต้องใช้สติซะก่อนสติให้ดีถ้าสติมีตลอดกิเลสจะเกิดไม่ได้ตลอดมันจะมีขนาดไหนมันผลักมันดันอยู่ภายในมันอยากสีอยากวงนั่นแหละคือกิเลสอยากออกเที่ยวหากินกินก็มากินจับคนนั่นแหละออกไปปั๊บเอาไฟเข้ามาเผาคนเข้าใจไหมเพราะงั้นถึงไม่ให้มันออกเมื่อสติมีอยู่แล้วมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามบอกเลย 100% เลยว่าออกไม่ได้เพราะสติไม่เผลอออกไม่ได้ถ้าเผลอเมื่อไรปั๊บ

0: ออกได้ออกได้พึ่งเมื่อเราตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดจิตได้รับการบำรุงรักษาอยู่เนี่ยมันกิเลสจะเข้ามาทำลายไปแล้วความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นกิเลสเข้ามาชิ้มแสงจิตใจทีนี้เวลาความสังขารมันปรุงไม่ได้พอสติตีมันไว้ดันมันไว้ที่เห็นมีสลายออกไม่ได้ทีสติรักษาใจตลอดใจก็เริ่มสงบเย็นเข้าไปนะมือสติติดเนี่ยไปสลายใจก็ยิ่งเริ่มเพราะที่เห็นไม่ควรเนื่องจากสติวังคับไม่ให้ที่เห็นออกเป็นสังขารขึ้นมาเนี่ยสังขารสมุทัยคือสังขารสมุทัยคำว่าสังขารนี่มันมีได้ทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนสังขารของปุถุชนนี่เป็นสังขารของที่เครื่องมือของที่เห็นแต่สังขารของพระอรหันต์เป็นเครื่องมือของใจที่บริสุทธิ์พระอรหันต์ท่านก็ใช้เหมือนกันเรื่องขันห้าใช้อยู่ตลอดแต่ไม่มีกิเลสแฝงเพราะจิตส่วนหลักใหญ่คือจิตบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการเป็นเครื่องใช้เท่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าจิตบริสุทธิ์และสิ่งเหล่านี้ก็แสดงตามเรื่องของเขาไม่กำเริบสื่อสารให้เป็นกิเลสขึ้นมาเวลาที่มันยังเป็นกิเลสอยู่อย่างเรานี้สังขารปั๊บออกมาเป็นกิเลสสังขีสังขารสัญญาก็เป็นสังขารก็เป็นรับทราบปั๊บมันจะประสานกับสังขารคิดปรุงว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นะที่มันแตกกระจายไปจากสังขารสติเป็นสำคัญเมื่อสติเราตั้งได้ดีเท่าไหร่จิตนี้จะค่อยสงบตัวลงเพราะสังขารนั่นแหละมายุมาแย่มาทำลายให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญแล้วเป็นผลแห่งความทุกข์ความลำบากรวมกันมาแต่ที่จะให้เป็นผลความสุขนี้เราไม่อยากพูดนะเพราะว่าสุขก็เป็นสุขเครื่องรอของที่เสียมันไม่ใช่สุขเป็นธรรมถ้าปล่อยให้มันชินธรรมดาถ้าปล่อยฮะถ้าคิดด้วยความมีสตินั้นเป็นธรรมเป็นสุขได้นี่พอใจเรื่องสติเป็นสำคัญการสอนโลกนี้เราจึงพูดได้เต็มปากว่าเราไม่มีแง่สงสัยในการสอนโลกเรื่องแก้กิเลสเราไม่มีอะไรสงสัยหรือว่าไม่มีอะไรบกพร่องว่างั้นเลยคือมันเต็มหัวใจหมดแล้วจากการฝึกฝนอบรมพินิจพิจารณามาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทำกับใจเป็นอันเดียวกันได้มาจากอะไรอะไรอะไรทีนี้ก็ได้แนะคนอื่นให้รู้วิธีดังที่ว่าสติเป็นสำคัญนี่เราตั้งแล้วตั้งเป็นตัวอย่างก็ได้ไม่ผิดนะเราหักตั้งเป็นตัวของเราเองทีแรกเพราะจิตเรามันเบื้องต้นที่จะให้เราได้หลักใหญ่ขึ้นมานี่ก็คือจิตของเรามันเจริญแล้วเสื่อมทีแรกเจริญขึ้นจนแน่นหนามันคงเหมือนหินจิตเป็นสมาธินะแน่นปึงเหมือนหินนี่เป็นธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันก็ไม่รู้จักวิธีรักษาตายใจตรงนั้นแหละพอเราตายใจหน่อยอันนี้ก็เริ่มกำเริบขึ้นมาเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวแปลกแล้วที่นี่ว่ะแต่ก่อนพอเข้าปั๊มอยู่ผึ่งลงเลยนี่มันจะเสื่อมเข้าใจไหมนะจิตเริ่มเสื่อมแล้วนั่นพอได้เสื่อมแล้วก็เหมือนน้ำไหลลงจากภูเขาไหลตะเลิดเปิดเปิงที่จะไหลย้อนกลับไม่มีเวลาได้เสื่อมแล้วเสื่อมตลอดนี่นี่แหละต้นเหตุที่เราจะได้เรื่องนี้ขึ้นมาเพียงรู้ว่าจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นโดดเลยเจ้าไปเลยเสื่อมตลอดโจรไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวคือเจริญจะไปเอาดันนั่นเข้าไปอันนี้เรียกว่าสติของเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อสติอะไรเลย ตั้งใจคิดอยู่จับเอาความรู้นี่เป็นเกณฑ์มันเผลอได้เผลอได้นี่พยายามถูถ่ายไปได้14 25วันจิตเป็นขึ้นถึงขั้นนั้นนะแต่ก่อนมันขึ้นถึงขั้นนั้นมันแน่นปึงขึ้นถึงขั้นนั้นแล้วแน่นเพื่อจะลงนั่นแน่นต่างแน่นนะพอเริ่มขึ้นไปแล้วอยู่ได้2คืน3คืนลงผึ่งผึ่งเป็นอย่างนี้ใน15ในปีกับ5เดือนเราไม่ลืมนะเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี้นะทำยังไงทำไมถึงเป็นแต่อย่างนี้เราก็บึกมาเต็มกำลังแทนที่ขั้นขึ้นถึงแล้วจะให้คืบหน้าทำไมไม่คืบถึงเวลาที่มันจะเสื่อมแล้วหลายเหมือนว่าจริงครกลงจากจอมปลวกทับหัวเราไปเลยกำลังไม่พอที่จะต้านทานไว้แล้วนี่ละเป็นต้นเหตุที่เราจะมาพิจารณาประมวลเหตุผลดูเราทำหรือจะเป็นเพราะนี่ละที่นี่จะจับต้นเหตุได้นะหรือจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมบังคับจิตและสติติดกับคำบริกรรมโดยตลอดมันถึงได้เจริญและเสื่อมไปทั้งที่ว่าเราตั้งสติอยู่แต่มันอาจจะเผลอไปได้การใดการหนึ่งก็ได้มันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ปีกับ5เดือนเราไม่ได้ลืมนะเอาที่นี่ไขกันใหม่เรายังข้องใจอยู่ตรงนี้จะเอาให้ได้ตรงนี้มันเปิดเผยขึ้นมาที่ข้องใจอยู่ในให้ประจักษ์ใจคราวนี้จะไม่ปล่อยคำบริกรรมเช่นเราชอบคำบริกรรมคำใดก็ตามแต่สำหรับเราเองชอบพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธแล้วสติติดกับพุทโธไม่ยอมให้เผลอนะทีนี้เอาตรงนี้ละให้ได้เหตุได้ผลกันมันเป็นยังไงพอลงใจแล้วแต่นิสัยของหลวงตามันไม่ค่อยเหมือนใครนะคือจะเรียกว่ามันจริงจังมากเด็ดมากนะถ้าลงใจตรงไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยอันนี้ก็มาลงใจตรงนี้ละเอาทีนี้เอาคำบริกรรมติดกับใจแล้วสติบังคับคำบริกรรมไม่ให้เผลอเลยมันจะไปไหนมันจะเจริญไปแล้วมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเอาให้รู้กันทีนี้ปล่อยนะเอาเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญกันแล้วจะเจริญจะเสื่อมอ๋อให้เสื่อมไปแต่คำบริกรรมกับสติติดแนบกับหัวใจนี้จะพลากจากกันไม่ได้นั่นจึงเป็นเหมือนระฆังดังเป่งนักมวยต่อยกันลงใจแล้วนะที่นี่พออย่างนั้นก็พุทโธแล้วจับปั๊บไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนฟาดยันค่ำจนนอนหลับไม่มีเผลอเลยคือเอาจริงขนาดนั้นนะนี่การตั้งสตินี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคือบังคับไม่ให้มันเผลอนี่นี่ก็อาจจะไม่เผลอวันนั้นเหมือนหัวอกจะแตกคือมันดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงตามความเคยของมันทิศทางนี้บังคับเหมือนว่ามันขึ้นช่องเดียวกันช่องที่สังขารจะเกิดขึ้นช่องนี้ทีนี้ก็พุทโธปิดช่องไว้เลยสติติดเข้าไปแบบนี้ไม่ให้มันออกนี่มันจึงกวนภายในเหมือนหัวอกจะแตกเอาเป็นยังไงก็เป็นกันแต่ก็แตกเราไม่สนใจกับมันจะเอาความจริงนี้ให้ได้วะมีกำหนดพุทโธพุทโธทั้งวันนั้นเหมือนอกจะแตกนี่แล้วนะแต่ไม่ยอมให้เผลอเลยนั่นตั้งแต่ระฆังดังเปลี่ยนคือลงใจแล้วเอาละเท่านั้นแหละนะเผลอไม่ได้นั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์มากที่สุดความคิดความปรุงมันก็ดันมันอยากคิดมันอยากคิดเท่าไรสติยิ่งแน่นเขาแน่นเขาฟัดกันเลยเหมือนนักมวยเข้าวงในกันไม่มีใครถอยใครเอาวันหนึ่งผ่านไปมันจับได้ขนาดนั้นนะวันนี้คับหัวอกหมดยังไม่ได้ได้ผลอะไรปรากฏเลยมีแต่คับหัวอกคือสังขารมันอยากคิดอยากปรุงเอาพอหลับก็ให้หลับกับสติพอตื่นปั๊บจับปุ๊บเลยนี่ก็ไม่ยอมไม่เผลอตลอดถึง2วัน3วันพอถึง3วันก็ไปความที่มันดันแรงๆนี่เบาลงนะเบาลงแต่ก่อนมันวันแรกมันเบามันดันมันอยากขี้อยากปรุงเหมือนอกจะแตกนะวันที่2ค่อยลดลงนิดนึง พอวันที่สามรู้ได้ชัดว่าสงบลงสงบลงแต่ยังไงเราก็ไม่ถอยถ้าลงได้จับแล้วมันจากกว่านั้นไปก็ที่นี่มันอ่อนลงนะความคิดความปรุงที่มันดันอ่อนลงสติแน่นหนามันคงขึ้นมันคงขึ้นจิตใจนี้เริ่มปรากฏสงบสงบสงบขึ้นมาสงบขึ้นมานี่ทราบภายในใจแล้วว่านี่ได้ผลยิ่งหนักมือเข้าไปไม่ยอมให้มันเผลอเลยว่าไปจะกี่วันก็ตามนะแต่คำว่าเผลอไม่มีนั่นแหละถูกมากไหมการบังคับจิตไม่เผลอมันเคยคิดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแต่วันเกิดแล้วมันเคยคิดมาตั้งกับตั้งการเพิ่งมาซัดกันในระยะนั้นเท่านั้นจะเอาเป็นเอาตายเอาเหตุเอาผลจากกันในวันนั้นจึงเอาจริงจังมากเพราะหลังจากนั้นจิตค่อยสงบลงสงบลงสงบลงความผลักดันในของสังขารไม่ผลักดันในจิตมีแต่สงบสงบสติแน่วแน่วตลอดจนกระทั่งคำว่าพุทโธพุทโธนะบางเวลามันเข้าถึงตัวมันพุทโธจริงๆนะคำว่าพุทโธพุทโธที่ไม่ยอมให้เผลอด้วยสตินี่นะเมื่อมันพอตัวของมันจิตสงบเข้าไปสงบพอตัวแล้วเรียกว่าอิ่มคำบริกรรมนะคำบริกรรมมาพุทโธพุทโธจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งพุทโธพุทโธบริกรรมไม่ขึ้นเลยไม่มีนึกก็ไม่ออกไม่มีคำว่าบริกรรมหมดนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวกับคำบริกรรมเป็นตัวเองแล้วละเอียดแน่วลงอยู่นั่นแหละแล้วมีความสงสัยเอ๊ะทำไมก็เราบริกรรมมาตลอดแล้วทำไมมันถึงบริกรรมไม่ได้เพราะอะไรแต่ธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่สงสัยแล้วมันละเอียดมากนิ่งเลยเอาถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมเอาสติจับธรรมชาติอันนี้ไว้คือไม่ยอมไม่เผลอทั้งนั้นนะเพราะมันสงบเรียกว่ามันอิ่มตัวสงบจิตสงบคำบริกรรมจึงไม่มีบังคับให้เท่าไหร่ก็ไม่มีเวลามันไม่มีนี่เรียกเวลามันพอตัวสงบแน่วนั่นนี่นี่พอเราสติจับไว้ตลอดนี่พอมันอิ่มพอสมควรของมันแล้วมันคลี่คลายออกมานึกคำบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดเข้าไปอีกอย่างนี้ก็ค่อยเข้าใจเจ้าของคือเวลามันอิ่มตัวมันปล่อยคำบริกรรมนะเหลือแต่จิตที่ละเอียดเรียกว่าสงบแน่วนั่นพอออกจากนั้นแล้วมันคลี่คลายออกมาแล้วนึกได้นึกเช่นพุทโธได้อาวุโธติดจึงรู้จักวิธีปฏิบัติจากนั้นมาจิตก็ก้าวเรื่อยก้าวไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมเอาเสื่อมเราไม่เสียดายเราเคยเสียดายมันมาแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายคราวนี้ไม่เสียดายเอาจะเสื่อมลงไหนก็ไม่เสื่อมแต่คำว่าพุทโธกับสติที่ติดกับจิตนี้เสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเนี่ยฟาดกันโอขนาดนั้นนี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นแทนที่ไปถึงนั้นแล้วจะเสื่อมลงไม่มีเอาปล่อยเราปล่อยเอาเสื่อมให้เสื่อมมันขึ้นเลยขึ้นเรื่อยจนไปถึงขั้นที่ว่าเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมเหมือนคราวแต่ก่อนแล้วเพราะทำด้วยสติไม่เผลอตัวนั่นจากนั้นก็แน่วและละเอียดขึ้นเรื่อยๆจึงรู้ได้ว่าสติเป็นสำคัญนะจากนั้นเราก็ไม่เคยเสื่อมจิตเราขึ้นก้าวเขาตลอดเอาเพียงเท่านี้ให้เป็นคตินะเราไม่พูดมากกว่านั้นพูดในขั้นที่ผู้ฝึกหัดจะต้องถือสติเป็นสำคัญนะเข้าใจเลยนี่เราทำอย่างนี้จนกระทั่งจิตขึ้นไปแล้วถึงขั้นที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยสติหนุนตลอดไม่ยอมถอยมันก็เสื่อมไม่ได้ละสินั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มีอะไรก็ให้พูดได้ขึ้นนี่ตอนพูดนี่เพื่อเป็นคติเข้าใจไหมเราทำเองนี่ประจักษ์กับหัวใจของตัวเองมาพูดจึงไม่ผิดนะมีอะไรบ้างมาที่สงสัยอะไรบ้างที่พูดแต่เกี่ยวนี้นี่
1: เพราะว่าหนูอัดเทปไว้เจ้าค่ะเด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้นั่งรถ6 ชั่วโมงเจ้าค่ะ
0: นั่งรถ
1: จะไปอธิบายให้เขาฟังในรถเจ้าค่ะ
0: เ
1: พียงแต่ว่าวันนี้
0: เขาเคยภาวนาอย่างไรเขาเคยคำภาวนาเขาอย่างไรบ้างแล้วภาวนาไง
1: เหมือนกับกำหนดเป็นไฟอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตั้งไฟแต่ตอนหลังเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเขาก็ปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนเจ้าค่ะแต่หนูบอกเพราะว่าหลวงตาที่เมื่อกี้พูดมาเกือบ30นาทีเน้นเรื่องเดียวคือสติหลวงตาเน้นเรื่องสติให้ติดแน่นกับพุทโธเจ้าค่ะหน
0: ู
1: บอกเขาอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดหนูจะบอกเขาพรุ่งนี้เจ
0: ้าค่ะสติคือเครื่องพวกคือเขาว่าคำเกโชเกมันมีการเปลี่ยนไปได้เกโชหรือไอวาโยหรืออะไรมันเปลี่ยนของมันไปได้เราจะงงเวลาภาวนาไปมีเปลี่ยนนะเกโชบางทีมันปรากฏขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาทุกของเป็นร้อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันถ้าว่าเป็นอาปูอาปูก็เหมือนกันเวลามันหนาวมันก็หนาวผิดปกติเพราะคำบริกรรมของเราคือคำว่าพุทโธไม่เสียอาการใหญ่ไปกลางๆเข้าใจไหมเราจึงเอาเนี่ยเขาถ้าเอาเนี่ยมันเขาจะถามใครอีกจะแก้ไขได้ยังไงใช่ไหมเราจึงเอาจุดศูนย์กลางนี่มอบให้เขาเข้าใจแล้วเหรออืมอย่างนั้นอ่ะมาพุทโธมันเป็นว่าเตะโชมันเป็นเวลามันเป็นชักไฟมันเองหรืออาโปก็มันกันเรื่องเป็นชักง่ามสีปกติเพราะง่ามภาวนาแต่ไม่ใช่ง่ามธรรมดามันแสดงด้วยสมัยไงมันต้องเอาอันตัวสูงกลางไม่ฟึกแข็งอันนั้นฟึกได้เป็นไปได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติเอาไปไหนไปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไม่มีผู้ที่จะแน่จริงเสียเป็นยังมาแก่ไม่โชคนี่อ่ะมันเสีย
1: บอกเขาแล้วจ้ะค่ะว่าถ้าเขากำหนดค่าไฟมากไปมันก็เผาตัวเอง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: าน้ำมากไปมันก็หนาวจนตัวเองก็ทำไม่ได้ค่ะถ้าเป็นธาตุดินก็กลายเป็นดินเขาเองก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
0: ใช่ไหมนี่อ่ะมันซื้อได้เรารีบซื้อได้เป็นได้นะถ้าพุทโธโสมันคือเป็นจุดศูนย์กลางเลยแล้วเขาว่าพุทโธละเอียดก็ไปกับความรู้ละเอียดไปเสียความรู้ผ่องใสความรู้ละเอียดละอ่อนไปไม่ฟึกไม่แข็งถ้าเป็นเรื่องอาโปเตโชวายโยนึกซึกได้เป็นได้เข้าใจหรือให้เอาจุดศูนย์กลางมาเหมาะดีแล้วมีอะไรอ่ะ
1: เรื่องเกสาโลมา
0: คือแยกดูเกสาอะไรก็ตามในชื่อเก่าอย่างนี้มันชังหักกระเวลอะไรแล้วก็จับเอานั่นมาพิจารณาแล้วมันจะคลี่คลายเส้นผมขนอยู่มันจะไปของมันเองจนกระทั่งถึงหนังมีครอบหมดท่านบอกเพียงแค่หนังคือหนังมีครอบหมดถ้าหลบหนังออกหมดแล้วคนอยู่กันไม่ได้เข้าใจไหมถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าให้หยุดไว้ก่อนเพราะเวลาก็พอดีกับการบวชนะคือจะสอนให้มากมายกว่านั้นก็เวลาก็ไม่พอแต่เรื่องคำว่าตะโจนี่หนังนี่มันข้อไปหมดแล้วพอถึงอยู่แล้วก็เรียกว่าเอาสมมติว่าเราถลกหนังของเราออกแล้วเป็นยังไงดูได้ไหมเท่านั้นเข้าใจไหมท่านมาถึงเช่นมันจะวิ่งของมันเข้าเองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูอะไรตามแต่ถนัดไม่จะบอกว่าต้องดูอันนี้แล้วต้องดูนั่นเรียงไม่ใช่เรียงลำดับถ้าเรียงลำดับเป็นปริยัติไปไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติถนัดตรงไหนจับตรงนั้นก่อนแล้วมันจะลุกลามมันไปซึมซาบเหมือนไฟใจเชื้อเข้าใจเหรอมันจะมาถึงมาพิจารณาถึงหนังจากหนังนี้แล้วมันจะเข้าเข้ามันเข้าไปหมดพิจารณาแล้วเป็นของอสุภะอสุภังของไม่สะอาดทั้งนั้นในร่างกายของเราไม่มีสิ่งใดสะอาดนี่สักทีมันเสกสรรปัญญาว่าสะอาดสะอ้านตัวสกปรกก็คือมนุษย์นี่พูดภาษาธรรมมนุษย์ตัวสกปรกคือทำไมว่ามนุษย์ตัวเพราะมนุษย์จะพิจารณาหาว่าแยบคายยิ่งกว่าสัตว์เขาจริงไม่สกปรกเรา

0: หาปัญญาวิจารณาสกปรกตรงไหนดูเข้าไปพอถึงหนังแล้วเอาเข้าไปข้างในยิ่งมีสกปรกหมดทั้งตัวหาความสะอาดไม่ได้มีแต่อสุภะอสุพังจากนั้นจะพิจารณาให้มันแตกกระจัดกระจายกันออกไปนะสมมติว่าจะแขนจะขาดหรือข้อมือจะขาดอะไรจะขาดนั้นขาดลงไปขาดลงไปมันขาดลงไปแต่สิ่งอันนี้เป็นนิสัยของจริตนิสัยของผู้พิจารณาจะแยกขาดเองนะอันนี้แตกลงไปอันนั้นขาดลงไปดูขาดลงไปขาดหัวขาดคอขาดอะไรสุดท้ายร่างกายแตกกระจัดกระจายลงไปเน่าเฟะถึงเน่าเฟะแล้วจากนั้นก็เป็นดินเป็นน้ำไปตามสภาพเอาตั้งขึ้นมาใหม่พิจารณาต้องมีความชำนิชำนาญเข้าใจอย่างเก่านั่นแหละเมื่อรับทานรับทานลงที่เก่าแล้วมันซึมซาบเองความอิ่มพอมาเองเข้าใจไหมอันนี้พิจารณาอย่างนี้มันจะซึมซาบไปในอาการทั้งหลายเหมือนกันแล้วจะเข้าใจเป็นระดับลำดับนี่เรียกว่าอสุภะอันนี้สำคัญมากอยู่แต่ถ้าจิตมันไม่สงบพอพิจารณาพาพิจารณานี้มันแฉกไปนอกเสียท่านจึงให้ทำจิตให้มีอิ่มอารมณ์คือจิตสงบพอจิตสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่แสบสายไม่หิวก็หายในอารมณ์แล้วจึงพาพิจารณาอันนี้พอพิจารณาตรงไหนมันจะดูชัดเจนดูชัดเจนแยกขายขึ้นมาแยกขายขึ้นมาจิตคนทางด้านปัญญามันของเล่นมาอะไรสมาธิก็ว่าดีว่าดีมันดีเป็นขั้นเมื่อเรื่องปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาอย่างที่ว่าอสุภะอสุภังของไม่สะอาดเต็มในร่างกายของเราของท่านทุกคนพิจารณาตั้งแต่ผิวแม้จะผิวหนังก็ยังชี้เหงื่อชี้ไข่เนี่ยมันจะมีของสกปรกอย่างนั้นเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งเปื่อยยิ่งเปื่อยนี่จิตมันเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของสวยของงามมันจะปล่อยมันเองเมื่อความจริงเข้าถึงไหนความจำปอมมันจะขยายตัวออกไปออกไปเข้าใจหรือคือว่าสวยว่างามมันจำปอมชั่วของจริงก็คือมันสกปรกมันแก้กันเข้าใจหรือจากนั้นไปแล้วเราต้องไม่อธิบายให้สูงกว่านี้เอาแค่นี้ก่อนนะพิจารณาร่างกายเมื่อต้องพิจารณาว่าหลายครั้งหลายหนเอาจนชำนิชำนาญเหมือนกับเรารับทานรับการเป็นความอิ่มมันก็บอกเองนี่พิจารณาร่างกายนี้เมื่อมันพองมันอิ่มมันเองนะอันนี้เราก็ไม่บอกเพียงเท่านี้แหละพอมันอิ่มแล้วจะจับใส่พิจารณามันไม่เอานั่นคือมันอิ่มมันพอหมดเข้าใจเอาจะเดี๋ยวให้เขาฟังไม่เอากรรมฐานเทศอย่างนี้เคยเทศที่ไหนหรอมาขั้นใดมาขั้นใดมามันจะออกรับกันทันทีให้สูงกว่านี้มันก็พับกันเลยเข้าใจไหมล่ะเช่นสำคัญตามภูของคนพูดพอจะเข้าใจแค่ไหนไปเป็นระยะเป็นอย่างนั้นหูไม่อื้อเท่าไหร่จึงพูดได้บ้างไหมวันนี้หูเงียบๆไปจึงพอพูดได้บ้างนะตอนไปคุณไม่ได้กำลังแต่ก็ไม่พูดอะไรละที่ไปบ้านเขาพอมานี่มาพักผ่อนกำหนดภาวนาสงบใจสงบขันแล้วออกมาเนี่ยค่อยดีตอนนี้จึงพูดได้บ้างหูก็ไม่อื่นนะเสียงก็ออกชัดเจนทำหูอื่นแล้วออกนี่ทั้งนั้นลำคาญเลยไม่อยากพูดอันนี้ค่อยเบาหน่อยเท่าเรื่องทำภายในใจเป็นของเล่นอะไรอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าทำภายในใจสิ่งเขาก็บกสมมุมปกคลุมมันไว้ไม่สุดและแสดงรัศมีลวดลายออกมาเฉยเพราะอันนี้เปิดออกด้วยปัญญาเปิดออกเท่าไรมันยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกเรื่อยเรื่อยนั่นเรายังเคยพูดที่ว่าจิตมันสว่างสวยมันสว่างสวยมันว่างไปหมดจนอัศจรรย์ตัวเองเคยพูดแล้วนี่นะโอ้ทำไมจิตเรานี่ถึงอัศจรรย์ระดับหนามองดูร่างกายนี่มองดูอะไรนี่ความว่างความสว่างสวยมันทะลุไปหมดเลยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากระแสของจิตทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดทั้งตาเห็นอยู่นี้แต่ใจมันทะลุไปเลยนั่นเพราะหลังใหญ่มันอยู่ที่ใจอันนี้เป็นกิ่งก้านของใจ เมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วเราตาก็เลยฟ้าเลยฟ้าไปมองเห็นเหมือนไม่เห็นนะเป็นลางๆความว่างมันทะลุหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาอัศจรรย์ตัวเองอะถึงขั้นอัศจรรย์มีจึงได้เคยพูดอยู่แม่ใจเราทำนึกอัศจรรย์เราดั้งนาความว่างแล้วยังไม่แล้วยังอัศจรรย์อยู่ภายในนี้โอ้จิตเราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้วะเพราะฉะนั้นทำท่านกลัวเราจะหลงท่านจึงเพราะตอนนั้นมันว่างหมดแล้วจนไม่มีอะไรจะจับจะยึดมันว่างไปหมดจะพิจารณาตั้งที่เคยพิจารณาไม่ได้ตั้งปั๊บมันไม่ขึ้นไหนเลยหมดว่างไปหมดเลยท่านจึงเตือนขึ้นมานี่ทำเตือนมีไว้ถ้ามีจุดมีต่อมแมงอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวโกนั่นจุดก็คือความรู้เนี่ยมันเป็นจุดของมันอยู่ในนั่นที่เรื่องอื่นๆว่างไปหมดแต่ตัวนี้มันยังไม่ว่างตัวเองนั่นเวลามาพิจารณาตัวนี้ว่างไปหมดแล้วที่นี้หมดเลยทั้งภายนอกภายในถึงกันหมดนี่แหละตัวที่ว่าถ้ามีจุดมีต่อมจุดแห่งผู้รู้นั่นเองต่อมก็คือผู้รู้นะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่นั่นแหละคือตัวพบอยู่ตรงนี้นะพอพังอันนี้ลงไปแล้วหมดหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นธรรมท่านเตือนเตือนอยู่ภายในพระธรรมท่านเตือนเรื่อยเตือนเรื่อยกิเลสก็แทรกขึ้นมาทันหนึ่งธรรมแก้กันอย่างนั้นกิเลสกับธรรมฟาดกันแก้กันอยู่อย่างนั้นอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจว่าไม่งั้นจะว่าใจข้ามโลกข้ามสงสารจะว่าธรรมโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนือสมมุติใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วมันก็เหนือเหมือนกันหมดเหนือหมดนั่นอันโลกุตตรธรรมหรือว่าธรรมเหนือโลกพอจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจิตก็เหนือโลกไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าทางด้านปริยัติก็เห็นหมุนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะทางวัดบวรก็มาทางวัดไหนก็มาค่อยหมุนเข้ามาเรื่อยๆก็มันมีแต่ตัวหนังสือได้เรื่องอะไรตัวจริงไม่มีธรรมะปฏิบัติหาตัวจริงมันเจอตัวจริงนี่ปล่อยหมดเงาของมันนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะรู้สึกว่าวัดต่างๆผู้ที่ฟังอาจจะฟังเทปเราอยู่ตอนกลางคืนก็ได้ทำมันมีหลายขั้นขั้นสูงมากเขามักจะออกกลางคืนนะตอนดึกดึกมันละขั้นสูงพุ่งเลยก็มันไม่ได้หวั่นกับอะไรสามโลกธาตุแล้วจะไปติดไปข้องกับอะไรไปขยะขยแยงหรือเกรงอกเกรงใจกับอะไรทำเหนือโลกหมดแล้วออกได้เต็มเหนี่ยวของธรรมเลยใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่นะเพราะเราไม่มีได้มีเสียกับใครนอกจากสอนด้วยความเมตตาเท่านั้นใครจะตำหนิเราจะมีอะไรขาดหลุดลงไปใครจะมาส่งชมชมเชยสรรเสริญเราจะมีอะไรพองตัวขึ้นเหมือนอื่นอ่ะมันก็ไม่มีก็มันหมดแล้วนี่เข้าใจไหมความชมกับความตำหนิมันก็เป็นส่วนเกินทั้งหมดชมมาก็ส่วนเกินตกไปตำหนิมาก็ส่วนเกินก็ตกไปส่วนที่พอดีก็คือธรรมชาติอันนั้นที่เลยสมมุติแล้วนั่นเหล่านี้มันมีแต่สมมุตินั่นเราเห็นใจต่างมาปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังรู้ไม่สงสัยขอให้เดินตามแนวมีผู้แนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวจะไม่ผิดไม่พลาดจะไม่ออกนอกลู่นอกทางคงแนวเลยถ้าสอนกับสูตรจริงว่าไม่แน่นะเจตนาเพื่อมรรคผลเต็มโหกระสังแต่การก้าวเดินนี้มันไม่คงกับจุดที่หมายมันก็พลาดไปได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็เลยพูดธรรมะแบบนี้นะสนทนากันแบบนี้เลยไม่ได้พูดเทศอะไรละไปหลายแบบหรือว่าไงวันนี้ก็นุโลไม่ทางนี้เขาคุยกันเราค่อยแก้ปัญหาแล้วมีอะไรอีกอะว่ามาความตั้งอกตั้งใจมันตั้งใจทุกคนนั่นแหละเห็นใจยังเขามาเขาบอกเขาตั้งใจเต็มที่คนเราก็ที่ผู้ตั้งใจเต็มที่ก็มีแต่เวลาหน้าที่การงานมันรัดตัวก็มีนั่นมันไม่ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าออกปฏิบัติแล้วผู้ที่จะชี้แนวทางให้คงแน่วๆก็หายากอีกนะถ้าผู้ชี้แนวทางให้คงแน่วๆรวดเร็วรวดเร็ว อย่างที่เขาว่าไอ้บริกรรมเตโชบ้างวาโยบ้างหรืออาโปบ้างนี่เป็นยังไงมีใครเตือนเขาล่ะอย่างนี้ใครคำว่ายังไงผลมันจะเป็นยังไงเขาไม่รู้มีแต่ว่าเฉยนี่แล้วก็แจ้งให้ทราบแล้วถ้าพิจารณาทางเตโชมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นเตโชวาโยมันจะแสดงอาการแปลกๆมากมันสู้จุดศูนย์กลางไม่ได้แล้วก็ดึงก็มาจุดศูนย์กลางไม่ค่อยมีอะไรรอบด้านนะเรื่องนั้นมีนั่นอย่างนี้แหละใครจะสอนนะสอนอย่างนี้นะมีแต่ว่าเออดีนะหลวงดีนะหลวงไปเลยขุดเดี๋ยวจมไปด้วยกันเอามีอะไรบ้างจะว่าไง
1: เม
0: ื่
1: อสักครู่ที่หลวงตาอธิบายอธิบายหลักกายเจ้าค่ะเขาเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ
0: เออต้องอย่างนั้นล่ะเอาอย่างนั้นแล้วนะ
1: แต่เขาถามต่อเลยว่าเขาตอนนี้ที่เขากำหนดด้วยเนี่ยสถานคือการดูลมหายใจ
0: เอออ
1: ย่างอานาปานสติ
0: เอออ
1: ย
0: ่
1: างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ได้ได้เวลาดูสติเป็นสำคัญนะดูลมลมเข้าลมออกดูอย่าไปหมายมากหมายผลที่ไหนนะนอกจากลมหายใจเข้าออกสติจับอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะค่อยแผ่ค่อยกระจายออกไปเองเข้าใจไหมที่เราไปคาดมากคาดผลงั้นมันเป็นการเรียกว่างมเงาเข้าใจไหมตัวจริงอยู่นี่ให้จับตรงนี้ตัวมันจะแท้อยู่นี่เป็นกำหนดอนาปานสติให้กำหนดดูลมลมละเอียดเราเอาเข้าไปถึงไหนอย่างถึงขนาดที่ลมหมดไปก็มีนี่เราพิจารณาแบบมันจะได้เข้าใจกันนะนะให้มีสตินั้นสำคัญสติเป็นสำคัญนะพิจารณาอะไรก็ตามสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากอย่าลืมไปก็ดีถ้าสติได้พลาดไปแล้วอะไรมีพลาดทั้งนั้นแหละเอาพูดกันบ้างมันแสดงไว้ว่าสติสัมปัสปัชญาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั้นไม่มีงานหยาบงานละเอียดงานอะไรที่สติจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งการภาวนาแล้วสติยิ่งสำคัญมากทีเดียวเรายุติแล้วเราก็จะพูดธรรมะส่วนรวมไปเล็กน้อยเพราะดึกแล้ววันนี้แยกนู่นแยกนี่ที่แรกก็พระมาก่อนพระมาสอนพระไปแบบหนึ่งอย่างนั้นแหละต้องแยกแยะอู้เริ่มอู้แล้วนะพอดึกก็มาอู้เริ่มบอกอู้แล้วจะก่อนเนี่ยเราจะพูดได้สะดวก นี่หูเริ่มแล้วที่เรียกว่าจะพูดส่วนรวมเลยจะไม่ได้พูดแล้ว เริ่มออกแล้วออกนี่แล้วก็ออกออกแล้วหูเริ่มออก
1: บอกเขาบอกว่าที่หลวงตาพูดเรื่องอานาปานสติเจ้าค่ะว่าให้เขาดูลมหายใจถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดและถ้ามันไม่มีลมก็รู้มันไม่มีลมก็คือถ้ารู้ถ้ามีตัวรู้นั่นก็คือมีสติเจ้าค่ะถ้าขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็คือขาดสติเจ้าค่ะ
0: เออแล้วล่ะเอาอย่างนั้นนะเรื่องอนาปานสตินี้พิสดารอยู่ไม่น้อยนะเราจะอธิบายฟังตามระยะไปซะก่อนแล้วพิจารณาไงมันเป็นมาไงค่อยพูดกันแล้วจะมีคำพูดต่อกันไปจะมีเท่านั้นนะวันนี้นะ
1: ที่หลวงตาบอกว่าเรื่องคาดหมายเป็นคาดหมายข้างนอก
0: ข้างนอกเช่นภาวนาจะทำบทใดก็ตามหรืออนาปาติก็ตามถ้าคาดว่าจะเป็นมรรคอย่างนั้นผลอย่างนี้หรือว่าคาดสวรรค์คาดนิพพานคาดนี้ผิดทั้งนั้นอย่าให้เอาอยู่จุดเดียวอันนี้จะแสดงออกเองเข้าใจไหมอันนี้แสดงออกเองแม่นยำที่เราคาดเรียกว่าผิดทั้งนั้นอย่าไปยุ่ง
1: ที่หนูบอกเขาแล้วจะขาดเนี่ย
0: นั่นแหละอย่าไปยุ่งให้ถือนี่เป็นปัจจุบันตลอดมันจะค่อยแตกแขนงไปรู้อะไรให้ออกจากอันนี้เราจะไปคาดถ้าคาดมันเป็นเรื่องนอกไปแล้วว่างั้นเถอะนอกจากหลักของการภาวนาการที่มันแสดงออกมาจากนี้มันจะเป็นของการภาวนาเองจะเข้าใจตัวเองนะอืมเท่านั้นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนี่วันพรุ่งนี้หลวงตาก็จะได้กลับอุดรแล้วแหละสำหรับหลวงตาไม่ค่อยว่างวันไหนไม่ค่อยมีว่างไปนี่ก็ด้วยความเมตตาสงสารโลกนั่นแหละสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรโศกสารจะว่าหมด

0: โดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิดเพราะมันหมดอยู่แล้วก่อนที่จะนำมาพูดมันหมดอยู่แล้วมีแต่ความเมตตาไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ความเมตตาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มาจึงไม่มีเหลือหมดนี่ยาบนี่หมดนอกจากนั้นก็ทำให้ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจอะไรเข้าสู่ใจไม่เหมือนธรรมเข้าสู่ใจ ถ้าธรรมเข้าสู่ใจนี่จะปรากฏเป็นของมีราคาราคาแปลกประหลาดขึ้นในใจเพราะใจนี้คอยที่จะรับสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งหลายตลอดมาแต่ไม่มีอะไรเปิดทางคือเปิดทางกับการอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นเปิดช่องให้กว้างขวางออกไปนะเพียงธรรมดานี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความพิสดารของใจใจนี่พิสดารมากทีเดียวจะรู้จะเห็นอะไรก็ไม่ใช่ฐานนี้จะนำมาพูดเนี่ยก็ไม่พูดเสียประหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงรู้แล้วนั่นรู้อะไรรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้มันไปเอามาพูดไม่ใช่ฐานะนะพอถึงการเวลาที่ผู้ใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้อย่างนั้นมันจะแก้ไขดัดแปลงหรืออธิบายสู่กันฟังไปทันทีเข้าใจไหมถ้าไม่มีผู้รู้จับไม่มีเงื่อนมันก็เปิดไม่ได้มีสำคัญที่ใจเราอย่าปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีการยับยั้งในแก่สงบอารมณ์เดี๋ยวก็เรื่องการภาวนาบ้างไม่เหมาะนะให้มีการพักจิตบ้างเขาทำการทำงานอะไรๆเขามีการพักงานเช่นอย่างพักกลางวันนี่เขาก็พักงานเรียกว่าพักวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียกพักงานที่นี่พักงานของใจจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับก็ให้มีเวลาพักมันด้วยจิตภาวนาบ้างนะแต่พักอันนี้ก็คือว่าดูจุดเดียวไม่ให้มันคิดอะไรให้ดูอันนี้นี่แหละทีนี้จิตก็ค่อยสั่งสมกำลังตัวเองขึ้นมาเป็นความสงบจากสงบก็ค่อยเย็นใจสบายใจกระปี้กระเป๋าขึ้นมามีกำลังนี่แหละจิตพักงานแล้วจากนั้นก็จะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาโดยกระทั่งถึงความอัศจรรย์เป็นขั้นๆของธรรมขึ้นไปขอให้ดูใจตัวเองบ้างนะโลกกิเลสนี่จะไม่ให้มองนะไม่ให้มองดูใจไม่ให้ดูจะให้ดูตั้งแต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงวาดภาพอันนั้นดีอันนี้ดีสร้างความหวังไปตลอดผิดหวังกันทั้งนั้นไม่เห็นโทษของกิเลสที่หลอกลวงทีนี้เวลาดูเข้าตรงนี้มันก็ไปเห็นเรื่องของกิเลสที่มันหลอกลวงสารโลกให้ออกเกลิดเปิดเปิงไม่มีเข้ามาจุดสำคัญที่เป็นต้นเหตุนี่เลยจึงเรียกว่านี่เป็นมหาเหตุนี่คิดดีคิดชั่วขึ้นจากนี้หมดพอจอดนี่ก็ไปนี่เราจะไปเจอต้นเหตุใหญ่ของมันพอเจอนี่แล้วมันจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วก็เรื่องที่เรียกเพ่นพ่านบ้านจะสงบเข้ามาทำเป็นน้ำดับไฟคือการดูใจของตัวเองนี่ก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นอย่างนั้นล่ะถ้าดูแต่ภายนอกไม่มีความหมายนะตายทิ้งเปล่าให้ดูภายในด้วยยิ่งพูดดิไม่ภาวนามีการอารมณ์ภายในใจการทำหน้าที่การงานอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะมันมีความสุขุมของมันอยู่ในนั้นแหละละเอียดละอออยู่ภายในจิตอดคิดไม่ได้แล้วมันจะคิดในแง่ต่างๆของงานที่ทำไปผิดถูกชั่วดีมันจะติดตามมันไปมันไม่ได้สักแต่ว่าทำแล้วทำไปด้วยความอยากทำนะนี่แหละการภาวนาทำใหจิตใจของเรารอบครอบในหน้าที่การงานด้วยนอกจากให้เป็นความสงบของใจแล้วยังรอบครอบในหน้าที่การงานทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะคนมีจิตสงบเย็นนะให้พากันจำมานะวันนี้เอาเท่านั้นแล้วนะให้หมดนะแล้วเดี๋ยวก็สองทุ่มแล้ววันนี้เงินนี่ได้พูดหลายอย่างหลายประการแบ่งทางวัดมาบ้างแบ่งทางนี้บ้างหลายแบ่งวันนี้ยุติแค่นั้นก่อนนะคือวันพรุ่งนี้ก็จะแล้วเดินทางให้พรนะอะไรให้พร
1: ท่านมาฟังครับท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณ

แสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ391113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าพระโลลุทายีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เขาโอนกันมาจากสวิตเซอร์แลนด์600ฟังหลวงตาได้รับหรือยังครับเขาจะทราบว่าหลวงตาได้รับหรือยังครับ
2: คงเงินมาจากอะไรสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับผม
2: ถ้าโอนแล้วมันก็ได้รับมันจะไปไหน
1: เขาต้องการถามว่าอยากทราบว่าพระอาจารย์หลวงตาบัวได้รับหรือยังครับผมเจ้าค่ะ
2: ตอบก็ตอบว่าจำไม่ได้เท่านั้นแหละอ้าวมันก็มีเท่านั้นได้รับหรือไม่รับก็จำไม่ได้เลยก็ตอบว่าจำไม่ได้เขาว่างั้นให้ว่าไงโอ้ยถ้าลงมาถามตามนี้ไม่ได้เรื่องนะเรานะไม่ได้เรื่องจริงจำได้จำไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาเพราะวนมาเพราะคนอะไรๆมาคนนั่นคนโอนทั้งแผ่นดินนี่จะไปรู้เรื่องแล้วจำได้ไหมใครแหละเป็นคนนั้นเราไปยังตอบไปจากที่นี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยโอ้ยตอบไปหาคนนี่โอนเงินอะไรหัวฟังเงินไทยประมาณ10,000 บาทถามได้ไหมที่ไปแล้วแล้วฮะแล้วมาอยู่นั่น
3: มาจากสุพรรณครับผมฮะมาจากวัดทุ่งครับ
2: อะไรมาจะทำไงจะให้ต่อว่าไงเขาบอกเขาโอนเงินมาเลยเนี่ยเขาบอกเขาโอนเงินมาโอนเงินกระถิ่นช่วยชาติโอนมาส่งบัญชีอะไร
1: เข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดร
2: ธานีอ๋อทางนั้นแน่ใจแน่นอนว่าได้รับแล้วเลยนะ
1: ตั้งแต่วันที่16 ตุลา 43
2: เขาโอนมาแล้วก็ได้รับใช่ไหมจะทำไงเราทำไม่ได้เลยถ้าโอนมาแล้วได้รับแน่นอนไม่ถูกมีจะเอาไปให้เจ้าของบัญชีก็ดูเออเอาวางนี่เลยเอาวางเนี่ยเอาวางเออรับแล้วรับแล้วโอนเป็นหมื่นอะไรเป็นหมื่นไม่เป็นไรจำไม่ได้กงเงินในธนาคารไทยพันนี่จริงเงินโอนเงินกระถิ่นมาตั้ง3 ล้านกว่าเลยไม่ทราบว่าใครโอนมารับจากของใครบ้างเราก็ตอบไม่ได้นะแล้วนี่ถ้าหากว่าตอบก็บอกได้รับแล้วเถอะเข้าใจไหมเจ้ามาจากไหนลูกบอกได้รับแล้วเถอะมันจำไม่ได้นี่เงินเข้าธนาคารนี่ตั้ง3 ล้านกว่าเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยทางกรุงเทพกับไทยพาณิชย์เนี่ยทางกรุงเทพ

0: นะมา56คนครับ56คนอ๋อข้างที่นี่ครับข้างที่นี่ครับอำเภอ3ชุก3ชุกนะเพราะว่าสาขาครับอยู่หนองยะไซอําเภอไซสาขาก็จะว่าว่าหลวงพ่อทั้งวันเขาเที่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมอยู่ทั้งวันข้าวเสร็จแล้วนะไอ้เที่ยวข้าวเสร็จแล้วตั้งหน้าไปเยี่ยมตั้งไม่ค่อยสบายเลยไปเยี่ยมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะทราบโดยทั่วกันว่าสรุปทองคำและดอลลาร์วันที่10เมื่อวานนี้วันที่10ได้1กิโลที่8บาท7ตีตังดอลลาร์ได้339ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้มอบและฝากไว้แล้ว2รายการรวมเป็น 2,062 กิโลครึ่งทองคำที่ได้หลังจากฝากและมอบแล้วแต่ยังไม่ได้หลอมนั้นเป็นจำนวน202กิโล21บาท5สตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้ทองคำ 2,264 กิโลครึ่งนี่ละที่ได้แล้วนะทองคำเวลานี้ได้ 2,264 กิโลครึ่งหรือ2ตันน้ำหนัก2ตันกับ264กิโลครึ่งเวลานี้ทองคำที่ได้แล้ว และยังขาดทองคำอยู่อีก 1,737 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลซึ่งกำหนดไว้แล้วตายตัวเนี่ยพระป่าผู้วานนี่ก็ทางคุณหายก็ได้ตั้งกิโลกว่านะทองคำทางคุณหายก็ได้กิโล1กิโล7บาท5สตางค์ดอลลาร์ได้109ดอลเงินสดได้ 261,805 บาทที่คุณหายได้ลุ้มจะเป็นน้องขือด้วยละมั้ง
1: รวมเฉพาะบ้านคุณหายครับผมรวมเฉพาะบ้านคุณหาย
0: อันนี้ทางคุณหาย
1: คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ไม่ได้นับน้องผือ
1: ไม่ได้นับหลวงผือครับนับเฉพาะ
0: คุณหายนี่261,805บาทดอลลาร์ได้109ดอลทองคำได้1กิโล7บาท5สตางค์เฉพาะคุณหายนี่นะวันส่วนน้องผือไม่ได้นับนะ
1: แ
0: ล้วดูน้องผือไม่ได้กล่าวถึงเลยไปเมื่อวันที่9ที่10นี้มันไป2แห่ง ไป น้องผือข้างที่นั่นคืนถึง5วันหลังพอถึงพิธีแล้ววันที่10ก็ไปกุฏไห่2แห่งกุฏไห่นี่เราก็เคยอยู่มานานนั่นน่ะกุฏไห่เนี่ยเขามานี่บนเราไปเราจึงได้ไปให้เขาเพราะเคยอยู่แถวนั้นมานานหลายแห่งด้วยแถวนั้นนะคุณไทยบ้านนี้บ้านไหนเราบ้านในเขาตีนเขาเรานั่งอยู่ไปก็อย่างว่าไม่มีสภาพเดิมเหลืออยู่เลยจำไม่ได้เลยมันก็เหมือนวัดเรานี่แต่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้นไม้เต็มไปหมดอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีต้นไม้อย่างนี้ไม่มีเพราะมันเป็นสวนร้างของต้นไม้พอโตขึ้นมาบ้างเขาก็มาถางไฟเผาก็ไปปลูกพักแฟงแตงโมไปเรื่อยไปนี่พอมีวัดแล้วต้นไม้ก็เริ่มขึ้นอันนั้นก็เหมือนกันพอมีวัดต้นไม้ก็เริ่มขึ้นเพราะงั้นสภาพเดิมที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจึงไม่ปรากฏเลยเพื่อนงานจะมาเห็นพี่น้องทางสุพรรณบุรีแล้วได้มาเห็นวัดป่าบ้านตาดแล้วเป็นยังไงกับที่คาดที่คิดไว้เป็นยังไงตัวจริงกับตัวคาดตัวหมายตัวต้นตัวเราว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วัดป่าบ้านตาดเวลามาเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไง
2: ดีมากคร
0: ับ
3: ดีมากดีมากค
2: ่
3: ะ
2: ดีมาก
0: มันก็ไม่เคยเหลือถวายก็แล้วนะ
3: เอ
0: าข้องกับป่ามีจะเอาเข้ามาแล้วเข้ามาเพื
4: ่อมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: เออเอาเข้ามาเออมาว่ากั้งเออ
4: ตั้งแล้ว
0: เข้ามา

0: สำหรับทุกครั้ง
1: ที่เดียวกันครับ
2: มาที่เดียวกันครับ
1: ผมว่าสบาย
2: มาที่เดียวกันครับมาจากมาพร้อมกันเลยครับ
1: มาพร้อมกัน
0: มา
1: ป่าน
0: มาพร้อมกัน
3: อันนี้ทุกเมื่อกี้ทำอะหลวงปู่ทำเมื่อกี้หลวงพ่อทั้งวันลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวัน
4: ก็ติดตามทันมาลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันนะคะ
3: ลูกติดหลวงพ่อทั้งวัน
4: ค่ะมาตีทองคำมาตีทองคำมาด้วยค่ะ
3: ทองคำมาด้วย
1: มาด้วยครับ
0: เขาด้วยพ่อสงการ
4: พ่อสง
1: การไงฮะ
4: พ่อสงการ
1: มา
4: ก่อนจะมาท่านไปเยี่ยมพ่อทั้งวันมา
0: ทั้งวัน
4: น
0: ี่
4: เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานหิมะโกค่ะหลวงพ่อสังวานที่มาด้วยเนี่ย
1: พ่อสงการ พ่อสงการ
0: หลวงพ่อสงกรานต์ไหนมาด้วยไหน
1: มาถ้าสงกรานต์ครับ
4: สงกรานต
0: ์
4: คร
0: ับ ฮะ
1: สงกรานต์ครับ
4: ลูกศิษย์หลวงพ่อสงกรานต์นะครับมาด้วยคร
0: ับ ว่าไงวะ
3: พระที่ชื่อสงกรานต์นะฮะที่มาด้วยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวานสามชกสุพรรณบุรีครับผม
0: อ๋อสงกราน
3: ต์สงกรานต์ฮะ
0: สงกรานต์
3: สงกราน
0: ต์ครับการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาน
3: ครับมาด้วยมากันญาติโยมด้วย
0: เอารับไปได้แล้วสิรับไปได้แล้วผ้าป่าทองคำเราก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอย่างไปเมื่อวานนี่ไปมันก็จะได้ก็เท่าไหร่นะทุกหายก็ไม่ต่ำกว่าเดียวมั้งนะ
3: เมื่อกี้เข
0: าอันนั้นน่ะกินกะทินี่กูหายกะกิโลแล้วเนี่ย
3: ครับ
0: กูหาย1กิโล7บาท5ตังค์
3: ครับ
0: แล้วที่น้องขื่อน่ะโอ้ไม่น่าจะได้กว่ากูหายนะน้องขือเมื่อวานนี่ลืมแล้ว
2: กับเรียนน้องตาตั้งแต่วันที่กับเรียนน้องตาตั้งวันที่9ครับตั้งแต่คืนวันที่9กับวันที่10กับเรียนอยู่ที่โน้น
0: น้องขือล้มได้ทองคำและจังหวะเกียวมั้ง
2: ครับจะรวมใหม
0: ่รวมทั้งวันที่9จะไปถึงแค่แล้ววันที่10วันเก่าทุกหายไปมันน่าจะได้มาจังหวะเกียวน้องแน่ใจว่าน้องขือจะมาได้กว่าทุกหายเราจะว่าคุณหายได้ไง1กิโล7บาท5ตังค์แล้ว
4: ทอง
0: จ
4: ะไหล
0: 2
4: บาทเหมือนฝันจะไหลทองเจ
0: ้
4: าค
0: ่
4: ะ
0: เอา
3: เขาจะ
0: ไหลทองเหรอ
3: ครับจ
4: ะ
3: ม
4: องค่ะทองของเขาค่ะ
3: สอง2บาท50
0: ว่า
3: เขาใส
0: ่พอใจใ
3: ช่เหมือนฝัน
4: เหมือนฝันเจ้าค่ะ
0: เอามาจากไหนเนี่ย
3: ชื่อคนนี
4: ้ก็ได้จากหลวงตาเลยคือฝันก่อนค่ะแล้วตีมาก็ตามหา
0: เคยว่าไง
4: ฝันตอนกินเจเคยได้ตามหาเขาไม่เจอ
3: มันหลุดไปแล้วหลุดไปจากเจ้าของเหรอ
4: ในความฝัน
3: นะอ๋อในฝันเหรอ
4: เขาก็เกิดแล้วให้เขาออกไปเอาเขามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็วันตุลาตามหาเขาไม่เจอแล้วมาพุทธศตวรรษก็เลยมาใส่บาตรหลวงตาใส่บาตรหลวงตาเสร็จก็อธิษฐานจิตกับหลวงตาอธิษฐานจิตกับหลวงตาออกไปก็เจอ
3: เลย
4: เจอที่ตำรวจทางหลวงเจ้าค่ะ
3: ไอ้นี่มันหายไปไอ้เหมือนฝันเนี่ยใช่มั้ยตําในฝันใช่มั้ย
4: ในฝันเกิดแล้ว
3: เกิดแล้ว
4: เอาม
3: าเลี้ยงแล้วก็ตามหาไม่เจอในฝัน
4: ไม่ค่ะตามหาจริงๆเลย
3: จริงๆเลยเหรอ
4: ไม่เจ
3: อเจอได้ไงก็ไม่
4: ต
3: ื่
4: นข
3: ึ้
4: นมาไงคะตื่นขึ้นมาแล้วไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่เจอแ
3: ต่กราบหลวงตา
4: ค่ะ
3: กราบหลวงตาอธิษฐานออกไปเจอเลยเลย2บาท50
4: ที่ตำรวจทางหลวงออกวันที่9ตุลาจริ งๆ
3: วัน นี้ของพ่อของพ่อครับผม
1: ของนี่เขาใส
3: ่ในฝันน่ะว่าให้เหมือนฝันเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเอาเขามาเลี้ยง
1: เขาเกิดแล้ว
3: เขาเกิดแล้วแต่ท่านนี้ยังไม่เห็นก็ออกไปหาไม่เจอก็มากราบหลวงตาก่อนมากราบหลวงตาพอกลับไปเกิดที่ทางหลวงก็ไปเจอแล้วเอามาเลี้ยงครับ
4: ทางหลวงอุดร
3: ทางหลวงอุดรเนี่ยครับผม
0: ก็ทราบได้ไงว่าเขาเกิดที่ทางหลวงอ่ะ
4: ก็คือไปฝันที่นครปฐมก่อนเจ้าค่ะ
0: เขาบอก
3: ให้รู้ได้ไง
0: เขาบอกเขาอยู่ที่ทางหลวง
4: เขาก็ไม่ทราบนึกยังไงพอใส่บา
0: ตรโอ้เราทั้งสลากำลังฟังเสียงหมาเวลานี
4: ้ก็เลยไม่ได้ตรวจเจ้าค่ะออกจากที่ไปใส่บาตร
3: ทำไมไปแวะทำไมก็
4: ไม่ทราบ
0: เข้าใจแล้ว
3: อ๋อเขาบอกมีอะไรโดนใจไม่ทราบอ่ะไปแวะที่ทางหลวงเฉยๆฮะเลยไปเจอครับผมเจอเหมือนฝันเนี่ยครับ
0: พอเจอเนี่ยหมามันเต็มอยู่ทั้งหนทางก็อยากอะไรมา
3: เลี้ยงมาเลี้ยง
0: เลี้ยงก็เลี้ยงหมาเวลาอ่ะเลี้ยงชุระชายโจรกินบ้านกินเมือง

0: ทำลายชาติบ้านเมืองพระราชาโจรมหาโจรใช่ไงท้องเกิดเป็นหนอนนี่ร้ายแรงมากนะหมาไม่เป็นไรเลี้ยงหมาไม่ค่อยมีโทษมักจะมีคุณดีกว่าเลี้ยงคนเลี้ยงคนที่เป็นมหาโจรทำลายชาติบ้านเมืองซะอีกร้อยเท่าพันตรีเรียกว่าคนร้ายแรงร้ายยิ่งกว่าหมาแล้วมีอะไรเหรอทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะพูดเรื่องเราอะไรไปแล้วอะไรมาคือว่าคุณหายนะเพราะไอ้ที่น้องขืนอ่ะที่ว่า
1: ต้องทำน้องรวนอยู่กับผม
2: แ
0: ค่พี่
2: ของ ม
0: ัน
2: ที
0: ่
2: เด
0: ียวก็
2: ข
0: ึ้
2: นไปเร
0: ื่อ
2: ย
0: ดิคือน่ารักอยู่เนี่ยดูแท้เขาน่ารักไปนี่ไปบอกเจ้าของมึงฝันอย่างเงี้ย
2: อายุเท่าไหร่อาย
0: ุให้ได้สัก5ตัวฟังวันที่9พฤษภาคมนี่วัดป่าภูริทัศน์คือวัดป่าน้องขือนะเนี่ยวัดป่าน้องขือที่ไปงานนี้เพิ่งผ่านมาเนี่ยวัดป่าน้องขื่อวันที่9เลยอ๋อไม่ได้บอกวันที่วันที่9ที่10นะเอาเลยบ่ายวันที่9พฤศจิกายนทองคำได้ถึง6บาทเจ็ดสิบสามตังค์ดอลลาร์ได้6ดอลเงิน 4,400 บาทตอนบ่ายแล้วก็ตอนอะไรอีกเนี่ยโอ้ตอนค่ำมาอีกว้าวทองคำได้53บาท32ตังค์ดอลลาร์ได้288ดอลเงินสดได้ 174,712 บาทนี่หมายถึงวันที่9นะ ทีนี้วันที่10วันที่10นี่ทองคำได้11บาท65สตางค์หรือไงใช่ไหม
2: ครับผม
0: 11บาท65สตางค์
2: ครับผมครับ
0: ทองคำได้11บาท65สตางค์ดอลลาร์ได้230ดอลลาร์เงินสดได้ 98,941 บาทรวมทั้งสิ้นในทองคำได้1กิโล15บาท69สตางค์ดอลลาร์ได้524ดอลลาร์เงินสดได้ 277,693 บาทเฉพาะบ้านน้องผือนะงานบ้านน้องผือไม่ได้รับกุญไถอันนี้รับน้องผือเอารวมน้องผือกุญไถเข้ากันมารายงานอีกมันยังไม่ได้ใหม่แล้วก็รายงานของเก่าซะก่อนสิได้ใหม่แล้วต้องจะรายงานเรื่อยๆไปบวกเข้าไปทั้งทองคำทั้งดอลลาร์รวมกันแล้วได้เท่าไรไปงานนี้มาประมวลแล้วได้เท่าไรแล้วบวกเข้าชาติไทยของเรานี่ขนเข้าชาติไทยหน่อยอันนี้นะ
3: แล้วก็ถึงนี่เราแน่ใจว่ามันถึงแล้วเนี่ยวันที่เกียรติตอบนี่ส่งให้ธนาคารเขาดูแล้วเขาก็ตอบเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งให้ทางธนาคารเขาสมุดบัญชีก็อยู่กับเราแหละแต่ทางธนาคารเขาก็มีหลักฐานดูนะเราขี้เกียจไปค้นดูโอ้ยขี้เกียจจริงทุกวันเนี่ยมันยุ่งมากภายนอกเรายุ่งมากที่สุดนะมีลำเวลาวันหนึ่งเอาบวกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอ่านประกาศขึ้นพร้อมกันไปเลยถ้าจะพูดก็พูดต่อกันไปเลยวานไปข้างคืนนึงแต่ข้างวัดน้องผือประเทศที่น้องผือตั้งชั่วโมง5นาทีรวมแล้วเป็นชั่วโมง8นาทีนั่นนะ
2: ครับผม
3: ประเทศนานอยู่วานเนี่ยมีพระมากเทศมีเกี่ยวโยงกันไปทั้งเข้มข้นทั้งอ่อนโยนทั้งตลกขบขันมีด้วยวานเนี่ยตลกขบขันก็คือว่าเราพอออกจากทางโยกมแล้วมันตอนเย็นพอดีได้เวลาพอดีบ้างๆหน่อยนี่เราจะไปเที่ยวดูวัดใส่แว่นตาดำไปเลยเชียวไม่สนใจกับใครทั้งนั้นแหละว่างั้นเลยไปแบบใส่แว่นตาดำไปเลยเรื่องเข้าซอกแทรกซิกแทรกไปหมดเมื่อวานนี่ไปนู่นไปนู่นดูไปหมดไปมาพอออกมานี่คนก็ลุมเลยสิลุมก็เฉยก็ใส่แว่นตาดำมาแล้วเนี่ยลุมมาก็เฉยเฉยเฉยลุมเขาไม่พูดเราก็เฉยไม่ดูคนก็เราไป

0: าดูสิ่งของนี่แหละแล้วไม่ไปดูคนวะไปก็มาอีกจุดหนึ่งมาแดดขึ้นมา 3-4 คนแดดแดดหลวงตาหลวงตาลุ่มเข้ามานี่เอ๊ะมันยังไงมันจะได้เอาแว่นตาดำออกเหลือนี่วะมาแดดแดดเข้ามานี่ลุ่มเข้ามานี่พอเอาแว่นตาดำออกกระซิบเบาๆก้มลงหน่อยหนึ่งเป็นบ้าหรือแล้วว่างั้นเราก็ไปเลยเพราะว่าเป็นบ้าหรือว่างั้นเราก็ไปเลยเฉยพวกเสียงยิ่งแวดใหญ่พอได้ยินเสียงว่าเป็นบ้าหรือว่างั้นแวดแวดใหญ่เราก็ไปเลยที่นี่ออกกันนั่นก็ขุดออกนอกวัดไปออกไปดูทางเขาเพราะไม่เคยเห็นเนี่ยตั้งแต่จากหลวงผือไปแล้วเขาทำทางใหม่นี่ไม่เคยเห็นจึงต้องออกไปดูก็ทั้งถึงทุ่งนาเลยดูทางต่างแล้วซื้อตัดเข้าไปทางนั้นตัดเข้าไปทางนี้ข้างล่างอันนี้นี่รวมนะ รวมทองคำทั้งสองงานนี้ รวมทั้งหมดจะบอกต้องทองคำไปรวมในงาน ทั้งสองแห่งที่ไปเมื่อวันที่9ที่10นี้ได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์และดอลลาร์ได้633ดอลเงินสดได้ 539,489 บาทครับเอาอนุโมทนาตาม
1: แท้คือ
0: เนี่ยที่ไปในงานเนี่ยเราเนี่ยขนเข้าคลังหลวงเรานะเราไปนี่เราดิ้นตายอยู่ละไปที่ไหนก็เพื่อคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่มานี่ก็มาเพื่อชาติไทยของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละหลวงตาเป็นจุดศูนย์กลางหมุนติ้วติ้วทั้งวันนี่ก็ได้ทองคำถึง2กิโลแล้วนี่นะนี่2กิโลแล้วเมื่อวานกับวันถืนนั้นก็ได้ทองคำ2กิโลแล้ว เนี่ยนับตะกี้นี่เนี่ยได้ทองคำไปงานเมื่อวานนี่2แห่งได้ทองคำ2กิโล22บาท61สตางค์เนี่ยดอลลาร์ได้633ดอลลาร์เงินสดได้ 539,489 บาทเนี่ยที่ไปเมื่อวานเนี่ยบวกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ทองคำที่เรากำหนดไว้ 4,000 กิโลนั้นตายตัวนะขาดไม่ได้เลยอันนี้ได้ออกประกาศทั่วประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 4,000 กิโลติดไว้เลยขาดสตางค์หรือไม่ได้ทองคำ 4,000 กิโลนี่จากนั้นเราก็เพิ่มของเราขึ้นเรื่อยๆละเพิ่มตั้งแต่800ล้านนี่ขึ้นไป800ล้านนี่ก็จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดและบัญชี2ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยกันทั้ง2แห่งนี่ก็ได้เงินประมาณ6ล้านนะมั้งเงิน6ล้านในบัญชีทั้ง2นี่ก็จะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งหมดไม่แยกไปไหนเลย800ล้านกับ6ล้านนี่ก็806ล้านนะนี่เรียกว่าตายตัวแล้วเนี่ยจะเข้าหมุนเข้าทองคำทั้งหมดเลยหลวงตาถ้าลงแหลกลั่นคำไหนแล้วพี่น้องไหนตายใจได้เลยไม่มีคำว่ารอแหละแต่เวลาเล่นนี่ไม่มีคำว่าจริงนะเข้าใจไหมคิดดูสิอย่างเมื่อวันเช้านี้ไปลุ่มเข้ามาก็มาเป็นบ้าหรือว่างั้นไปเลยนี่บทเวลาจะเล่นเข้าใจไหมก็อย่างนั้นแหละเวลาจะจริงไม่มีเล่นเวลาเล่นไม่มีจริงพลิกทางไหนพลิกทางคมเป็นคมเลยพลิกทางสันเป็นสันเลยอย่างจริงทุกอย่างถ้าว่าเล่นก็จริงหรือว่าจริงก็จริงไม่มีเล่น นี่ก็กำหนดไว้แล้วว่าที่อย่างน้อยแล้วเนี่ยที่กำหนดไว้แล้ว806ล้าน6ล้านกว่านั่นแหละเรื่องกว่าด้วยกว่าแน่เราลืมเรานับแต่จำนวนใหญ่มัน806ล้านนี่แน่แล้วคือมันทางนี้ก็3ล้านกว่าทางโน้นก็3ล้านกว่าในบัญชีไทยพาณิชย์นะรวมแล้วมันก็เป็น6ล้านกว่าแล้วกับ800ล้านนี่ก็เป็น806ล้านแล้วจำนวนเหล่านี้จะเข้าสู่ทองคำทั้งหมดซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราทั้งหมดส่วนปลีกย่อยนั้นเราก็แยกทั้งออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้วสถานพวกคนทุกคนจนจำเป็นที่จะได้สงเคราะห์จริงมีทั่วประเทศไทยพี่น้องหลายก็ได้ทราบมานานแล้วทุกภาคนะเมืองไทยเงินที่เราช่วยคนทุกคนจนจริงๆจนกรอกจนมุมหาทางออกไม่ได้เราไปแก้ไปปลดออกถูกเชือกรัดคออย่างนี้มีเยอะนะเป็นล้านล้านบางแห่งนะขนาดนั้นล่ะนี่เรียกว่าคนจนเราช่วยที่ไหนจะมีเหตุมีผลพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ให้สุ่ม4สุ่ม5นะ ให้มากก็ตามให้น้อยก็ตามจะต้องมีเหตุผลติดแนบพร้อมแล้วที่จะให้เท่านั้นเท่านั้นแล้วให้เลยให้เลยให้แล้วเงียบเลยสำหรับช่วยประชาชนผู้ที่ยากจนนี้เราไม่ระบุชื่อเลยให้ผ่านเลยผ่านเลยนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเป็นแต่ว่ามากกับน้อยต่างกันเท่านั้นเรียกได้ว่ารวมทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์คนทุกคนจนอย่างนี้เรื่อยมา และจากนั้นมาก็สถานสงเคราะห์เช่นบ้านข้าสารเป็นต้นที่อื่นๆแล้วก็ไม่นับเอานี้เป็นต้นเลยสถานสงเคราะห์ช่วยนั่นช่วยนี่จากนั่นก้าวเข้าสู่โรงร่ำโรงเรียนโรงเรียนไม่ทราบกี่หลังไม่ประมาณแล้วก็ที่ราชการต่างๆเช่นสถานีรถไฟอุดรเป็นต้นเอาแค่นี้แล้วนะแล้วจากนั่นก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่ร้อยกว่าโรงนะช่วยมาตลอดนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนที่แยกออกจาก806ล้านนั้นแล้วอันสุดนี้เอาไว้เป็นเรียกว่าก้ามกึ่งอันนี้อาจจะหมุนเข้ามาทางนี้อีกก็ได้เมื่อสมควรจะแยกเงินจำนวน50ล้านกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง50ล้านแล้วแล้วลูกอาจจะถึงก็ได้นะนะคงล้านกว่านะ
1: ย
0: ัง
1: ถึงอยู
0: ่อันนั้นมัน50กว่าล้านนี่ละเงินจำนวน50กว่าล้านนี่อาจจะแยกมาทางเป็นเงินหมุนเวียนก็ได้อาจจะแยกไปทางแบ่งไปทางทองคำอีกก็ได้ไม่แน่นะสำหรับเงินก้อนนี้ไม่แน่ส่วนเงิน806ล้านนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นเราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งคือเราพูดยังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าเงินนี่แหละเรื่องความสัตย์ความจริงพี่น้องหลายจำเอาไว้นะเราฆ่ากิเลสเราก็ฆ่าแบบนี้เหมือนกันเพราะถึงได้เรียนพี่น้องหลายทราบว่าเราเฉียดสลบไม่ถึงขั้นสลบเราก็บอกไม่สลบแต่เฉียดไปตลอดเลยนี่เรื่องคือความจริงเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยซัดกันเลยถ้าควรจะตายมันก็ตายได้จริงๆแหละแต่มันไม่ถึงขั้นตายกิเลสตายก่อนเราจึงได้นำผลแห่งความจริงจังทุกด้านทุกทางมาประกาศพี่น้องหลายทราบว่าเด็ดเถอะเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีคำว่าเสียเด็ดทางชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเลวยิ่งเลวยิ่งแหลกไม่มีอะไรชิ้นดีเลยนะเพราะงั้นจึงพากันเด็ดความดีเด็ดเจ้าของนั่นแหละสำคัญมากนะเด็ดคนอื่นคนใดก็มีอนุโลมปฏิโลมกันไปแต่เด็ดเจ้าของนี่ไม่ต้องอนุโลมก็ได้ขาดสะบั้นไปเลยอย่างเราที่ปฏิบัติต่อเรานี้เป็นอย่างนั้นแหละเป็นแบบขาดสะบั้นเลยขาดสะบั้นเลยมันควรจะสลบเอาสลบมันควรตายเอาตายเลยแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นก็บอกว่าไม่ถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังนี่เราใช้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสเป็นเวลา9ปีนี้เหมือนว่าคลุกบ่งใดกันเลยไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเนี่ยผลจึงได้มาเป็นที่พอใจดังประกาศพี่น้องหลายได้ทราบตลอดมานี่ นี่คือผลแห่งความจริงจังอย่าอ่อนแอกับมันนะเรื่องกิเลสนี้อ่อนไม่ได้นะพอเราอ่อนมันจะแข็งขึ้นทันทีทันทีถ้าเราแข็งมันก็อ่อนลงอ่อนต้องอ่อนเพื่อต่อสู้เรานะไม่ใช่อ่อนลงเพื่อหมอบราบนะอ่อนลงเพื่อต่อสู้เราถ้าความเพียรเราเข้มแข็งก็ไปเรื่อยๆมันก็อ่อนลงจนกระทั่งถึงพินาศดังที่กิเลสสิ้นจากใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนะท่านเด็ดลงไปเท่าไหร่มันก็อ่อนลงจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปจากใจทรงคำเลิศเลอขึ้นมาธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอตลอดอนันตกาลมานะพี่น้องหลายอย่าไปคิดว่าตามตอนนั้นสมัยนั้นสมัยนี้จะเลียวแหลมศาสนาจะเลียวแหลมมรรคผลนิพพานจะเลียวแหลมการปฏิบัติคุณงามความดีจะเลียวแหลมเลียวแหลมอย่าไปคิดผลไม่มีคำว่าเลียวแหลมขอแต่การกระทำอย่าเลียวแหลมก็แล้วกันนะถ้าทำความดีเราทำความดีเด็ดเท่าไรความดียิ่งเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นเท่าไรเพิ่มขึ้นความดีช่วยเราพยุงเราฉุดลากเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเรื่องกิเลสนี้ไม่มีทางมีมากเท่าไรเอาให้จมให้จมแหลกไม่มีชิ้นดีเลยสัตว์ตัวหนึ่งคนคนหนึ่งเต็มอยู่ใน นรกอเวจีที่กิเลสมันมาหลอกโลกว่านรกไม่มีนี่แหละที่มันหลอกตัวสำคัญมากสุดยอดคือตัวนี้เองบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเนี่ยกิเลสโลกไม่หมดแล้วสิ่งที่มีคืออะไรความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางของกิเลสทั้งนั้นความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นทางกิเลสเปิดโล่งไว้แล้วให้สัตว์ทั้งหลายไหลลงไปเลยอันนี้ให้ระวังให้ดีจุดนี้ธรรมะท่านเตือนตรงไหนให้เชื่อทำไม่เคยโกหกใครแต่ไหนแต่ไรมานะแต่กิเลสโกหกมาตะโคตรแต่แท้ปู่ย่าตายายของมัน ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้และยังจะโกหกต่อไป

0: ไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกันธรรมะก็จริงตลอดไม่มีสิ้นสุดเพราะงั้นให้ยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์ไว้ถ้าจะต้องการจะให้มีความหมายในตัวของเราเองนะถ้าจะไม่มีความไม่สนใจกับความหมายอะไรก็มีแต่ความเลวแหลกแหวกแนวประจำตัวของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายชาตินี้ถึงชาติหน้าจะมีแต่กองทุกข์ความทรมานเพราะหลงกลกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้ได้รับความทุกข์ลำบากไม่มีสิ้นสุดยุติกันได้เลยนะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ หลวงตาก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วที่ช่วยโลกนี้เลยนี่ไม่ได้แล้วเวลามีแต่อ่อนลงอ่อนลงธาตุขันธ์น่ะอ่อน สำหรับจิตใจไม่มีคำว่าอ่อนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าอ่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเข้าไปแตะไม่ได้เลยเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันตลอดไปไม่ว่าแต่ตลอดมายังจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดยุติอะไรเลยล่ะถ้าขอแต่โลกทั้งหลายได้สร้างความดีความดีจะเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยลำดับเช่นเดียวกับสร้างความชั่วความชั่วก็ติดแนบตลอดไปเช่นเดียวกันให้เรายึดข้อนี้ไว้ให้ดีเตือนเจ้าของให้ดีถึงคราวเด็ดให้เด็ดเด็ดตามความดีเด็ดเพื่อเราไม่เป็นไรเด็ดเท่าไหร่ยิ่งยกเราขึ้นอ่อนเท่าไหร่กิเลสดิ้งลากลงลากลงเนี่ยผิดกันตรงนี้นะการความอุตสาห์พยายามนี่ต้องเป็นทางเดินของผู้ต้องการความดีสารประโยชน์แก่ตนเองเดินทางอื่นไม่ได้นะอ่อนแอนี่กิเลสมันวางพื้นฐานไปแล้วคอยที่จะให้เราอ่อนแอมันก็แข็งแรงขึ้นลากลงลากลงสุดท้ายคนคนหนึ่งตายเกิดมาตั้งแต่วันเกิดหาสาระมาได้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสาระติดตัวเลยตายก็ไปจมอีกมันสมควรแล้วหรือกับเราเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะงั้นในฟิตเนื้อฟิตตัวเขาให้ดีย้ายอ่อนแอท้อแท้เลวไหลนะไม่ได้นะศาสนาเท่านั้นที่จะเห็นสัตว์โลกขึ้นจากกองทุกข์ได้แม้แต่เมืองไทยของเรานี่ก็ต้องเอาศาสนามานำ ถ้ากิเลสตัณหานำเห็นไหมเมืองไทยกำลังจะจมนี่เราเห็นกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่เหรอนี่เวลานี้กำลังเอาศาสนาเอาความสัตย์ความจริงเข้ามาปฏิบัติอันใดที่ผิดปัดออกอันใดที่ถูกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลื้อฟื้นขึ้นมานี่เรียกว่าลื้อฟื้นด้วยทางศาสนาไม่เคยโกหกใครเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามันคงได้ด้วยอำนาจทางศาสนานะอย่างอื่นเราจะหวังมีแต่ทางจะจมอย่างเดียวเท่านั้นละวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแล้วพูดเพียงเท่านี้ก็พอสมควรนะเอาละพอต่อจากนี้ก็จะต่อจากนี้จะให้ศีลพรแม่กับลูกมาด้วยกันมารถคันไหนเนี่ยมาด้วยกันเน
1: าะขับมาด้วยกัน
0: แม่กับลูกมาด้วยกันก็เรียกแม่กับลูกฮะกับตาเลยมีอะไรเอาเข้ามาแล้วต่อไปนี้จะให้พรนั่นมาอีกแล้วเนี่ยตั้งร้อยดอนนี่ก็เด็ดร้อยดอนร้อยดอนไม่ถอยนะนี่ก็เด็ดแบบหนึ่งเหมือนกันเอาวางแล้วเออวางแล้วนี่ก็ร้อยดอนเก่งมากนะแบ่งกินแบ่งทานนั่นแหละให้ทานแล้วหมดพุงก็ไม่ได้ละเรายังไม่ตายทุ่งเรายังต้องการอยู่ก็แบ่งไว้สำหรับพุงเราด้วยนะแล้วทีนี้ทางใจพุงของใจคือธรรมคือบุญกุศลเอาแบ่งเข้ามาทางนี้ด้วยแบ่งให้ทางร่างกายด้วยแต่จะให้ร่างกายไปกินหมดไอ้ส่วนที่ว่าทำมาไปกินหมดร่างกายมันได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีละพอใจไหมสุดท้ายก็มีแต่พุงเราไปกินหมดยายพุงได้กินนี่ไหมแล้วนั่นมากำลังไหมเนี่ยไหมแล้วปากหน้ามันเล่นเมื่อไรเนี่ยมันไปเงียบๆอยู่ที่ครัวมันไปสั่งสมกำลังเข้าใจตังมันไปสั่งสมกำลังทหารหรือไปอยู่ที่ครัวเงียบๆนะจะมาฟัดกับนี่คือความจนอะไรเลยความจนมันครอบประเทศไทยอันนี้จะเอาให้ผ้าเอาอันนี้ใครเนี่ยเอาให้ท่านท่านลบนะเขาถามว่าได้รับแล้วยัง
1: ครับครับ
0: เราแน่ใจแล้วเราว่าได้รับโอนมาแล้วต้องเข้าแน่นอนแต่เรายังไม่ได้ไปดูในบัญชีเอาไปไว้ซะก่อนนะ
1: ครับครับ
0: ให้ทางโน้นถามดับดูเขาก็จะตอบแบบเดียวกับเรานี่แหละไม่ตอบแบบอื่นก็บัญชีนี่ไม่ใช่บัญชีโกหกนะวะอะไรป้าเข้าถึงเลยถึงเลยแล้วตายตัวเลยบัญชีเราแน่ใจได้เลยไม่เป็นอื่น นุ่นกำลังมาอีกแล้วต้นหนึ่งอยู่ทางหน้าวัดมาเขามามาพวกนั้นนะมาเราเตรียมรับอยู่แล้วเราเตรียมรับด้วยความขึงขังหนึ่งตังยามาแบบอ่อนแอมานะมาให้เรา นุ่นกำลังมานะมา พูดได้ทุกแบบแล้วก็กบกันบันนั้นนะ ลุมมาร้อนตาร้อนตาร้อนตาเราก็จะไม่พูดกับใครว่าตาเราสอดส่องดูไม่ได้สนใจกับคนไปดูอะไรดูจริงๆนะดูซอกแซกซิกแซกดูว่าอยู่ๆร้อนตาร้อนตาลุมเข้ามาเลยมันโมโหท่านี่ดีมากก็ก้มลงเป็นบ้าเลยว่าพอว่าก็ไปเลยนะพูดคำเดียวเท่านั้นแหละเป็นบ้าหรือว่าไปเลยเสร็จแล้วนะเอ้ามันมาอีกแล้วนะกำลังมาเฮ้ยนั่นยังไม่มาอันที่มาตะกี้นี้หรือยังอันนั้นเฮ้ยที่มาตะกี้นี้มาแล้วไปแล้วหรือมาใหม่หรือว่ายังไม่มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันเดียวกันเนี่ย
1: ไปเติม
0: ไปเติมเหรอ
2: เขา
0: เ
2: ซตต
0: ่อเนี่ยวันนี้วันถึงกับวันนี้ก็ได้2กิโลแล้วนะเพิ่มก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ เพิ่มเรื่อยๆเขาเข้ามาพวกนั้นน่ะเดี๋ยวรอนี้แล้วเราจะให้พรเข้ามาเดี๋ยวรอจะให้พรทีเดียวเนี่ยอะไรอีกน่ะฮะอะไรพูดอะไรฮะ
3: วันเกิดแม่ให้ลูกมาถวายครับผม
0: ถวายลูกมาถวาย
3: คร
0: ับ แล้วเวลาวันเกิดลูกให้แม่มาถวายนะมันต้องอย่างนั้น
3: ลูกถวาย
0: ว
3: ันเกิดแม่แม่
0: นี่วันเกิดแม่ลูกมาถวายเวลาวันเกิดลูกแม่ต้องเอามาถวายนะไม่ได้นะมาพวกนั้นเออสายแล้วเห็นไหมเนี่ย9 โมงแล้วนี่ยังไม่ลุกจากที่เลยวันนี้จากน้องผือมานี่ดูมันเท่าไหร่ชั่วโมง38นะ
3: ครับผมใช่ครับ
0: ถึงชั่วโมง3เพราะรถนำมีรถนำมันเร็วถ้าธรรมดาก็ไม่น่าจะ
3: ว่าไงไม่
0: ทำเกิน2ชั่วโมงเออมานั่นมาเรื่อยๆล่ะ
3: ค
0: นนั
3: ้
0: นไม่อยู่นั่นในต้นเยอะ
3: เยอะ
0: มาเวลาแล้วทางพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณไปแล้วหรือเนี่ยยังเหลือฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมไปถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะบอกหลวงตาบัวขอฝากความคิดถึงและเมตตาธรรมพร้อมกับการขอบบุญขอบคุณมาถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะจำได้ไหมล่ะนึกว่าจะเป็นแบบนั้นนะแบบพระโลทายีพระราลุทายีนั่นเวลาให้เป็นผู้นำไปสวดมนต์ข้าทวนที่จะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้เจ้าข้าจะสวดมนต์แบบนี้ท่านฟาดไปแบบนี้เจ้าข้าก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ท่านราลุทายีไปเป็นหัวหน้ารู้สึกว่าทำให้เผลอทุกทีว่าเสียการเสียงานคนฟังก็ไม่ค่อยจะได้สับได้แสงอะไรนักอย่างนั้นโอ้ยอย่าว่างั้นเลยนะพระโลลุทายีนี่มันเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตการที่นี่ยกอดีตมาเลยนะมันจะมาเป็นคราวนี้อะไรคนนิสัยเคยเป็นมามันก็เป็นอย่างนี้เองนิสัยของเธอเคยเป็นมาตั้งแต่โน้นท่านก็ยกมายกมาตอนนั้นพระโอกเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระอานนท์นี่เป็นเสนาใหญ่ติดแนบกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระโลลุทายีนี่เป็นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าใจไหมเราลุทายีตอนนั้นเป็นพราหมณ์แต่เป็นผู้สนิทสนมกับพระกับอะไรนะเสนาบดีคือแต่ก่อนที่เป็นเสนาบดีที่มาเป็นพระอานนท์นี่แหละไปก็คิดอยากจะนั่นน่ะอะไรคิดอยากจะได้โคแต่ก่อนเขามีโคมีควายไปไถนาข้างพุทธการนะข้างพุทธการนิยมการทำนานะแล้วคิดอยากจะได้โคคือโคตัวหนึ่งมันตายเสียเป็นคู่ไถนาด้วยกันแล้วอยากจะได้อีกโคอีกสักตัวหนึ่งมาเป็นคู่ไถนาด้วยกันโอ้ยไม่ยากของนั้นพระอานนท์นะเสนาบดีนั่นน่ะมาสมัยปัจจุบันเป็นพระอานนท์แต่ก่อนเป็นเสนาบดีโอ้ไม่ยากเราจะกราบทูลท่านให้ไม่ยากอะไรละโคตัวเดียวเท่านั้นน่ะว่าแต่เวลาขอนี่มันลำบากนะว่ามันลำบากยังไงว่าโอ้ยหลายด้านหลายทางต้องฝึกหัดวิธีขอซะก่อนนะก็เลยพระอานนท์ที่นี่เป็นผู้ไปฝึกสอนนะตั้งอันนี้นะมัดหญ้าอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยเขามัดหญ้าเสียบต ้นผ้าป่าเนี่ยมัดเป็นหญ้าเป็นฟ้อนหญ้าอันนี้เป็นฟ้อนหญ้าพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เป็นหุ่นพระเสนาบดีอันนี้มาเป็นลำดับลำดาแล้วก็อันนี้ก็เป็นหุ่นของพราหมณ์คนนั้นแล้วให้เขาไปทีฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมในป่าชาตินะเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยฝึกซ้อมวิธีเข้าวิธีออกเสนาบดีเป็นผู้ซักถามเสนาบดีตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วซักถามให้ทางนั้นตอบผิดพลาดอะไรก็สอนวิธีตอบวิธีถามท่านถามมายังไงให้ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสนาบดีถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นฝึกซะจนเกือบเป็นเกือบตายพอทัดถูไถไปได้แล้วก็ออกพาที่พาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินล่ะใช่ไหมพาพามแก่คนนั้นล่ะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นตามฟ้อนหญ้าที่มัดไว้เป็นตุ๊กตานั่นแหละเข้าใจไหมนี่คือพระเจ้าแผ่นดินแล้วที่นี่เข้าหาตัวจริงแล้วนะนี่คือเสนาบดีพามคนนี้ก็เข้าไปทางนี้ก็คอยสังเกตอยู่พระเสนาบดีนี่นะอันนี้พอมาถ้ายังไม่รู้จักการเคลื่อนไหวการพูดจายังไงต่อไงนี่เสนาบดีนี่จะพะเดียงแล้วพามาอะไรล่ะว่างั้นล่ะอ๋อตั้งใจอยากมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่างั้นเพราะว่างั้นพระองค์ก็จะมามีธุระอะไรล่ะนี่พระเจ้าแผ่นดินขึ้นแล้วนะมีธุระอะไรเอาว่าไปท่านนี้คอยฟังเพราะไปฝึกซ้อมกันในป่าชาจนเต็มเหนี่ยวแล้ว ออกมาทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามแล้วมาธุระอะไรแล้วอ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวว่างั้นแต่โคตัวหนึ่งมันตายเสียยังเหลืออีกโคตัวเดียวแล้วอยากโคตัวเดียวนี้อยากจะถวายพระราชาไม่ได้ว่าจะเอาโคไปเป็นคู่ไถนานะแล้วโคตัวหนึ่งตายเสียตัวที่สองถวายพระราชาเพราะงั้นเทศราบดีฮะไม่ใช่พูดผิดแล้วไม่ใช่พูดผิดหรือพูดใหม่เนี่ยลองพิจารณาที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยิ้มแล้วว่าไงที่นี่เสนาบดีก็ซักอีกแล้วว่าไงว่าอีกทีนะข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียตัวที่2ขอถวายพระราชาขึ้นอีกขึ้น2ตอนนั้นก็เอียงมานี่แล้วว่าไงเสนาบดีนะว่าเนี่ยเขาว่าไงนี่มองดูแกตัวสั่นว่างั้นนั่นเนี่ยหาทางแก้ช่วยกันนะมองดูพราหมณ์ตัวนี้แกตัวสั่นงกงันไปหมดนี่น่าจะพูดเคลื่อนไปว่างั้นนะแล้วให้ถามอีกพูดใหม่ซัดครั้งที่3เอาพูดให้ดีคือมีโคอยู่2ตัวตัวที่1ตายและตัวที่2อยากขอพระราชาหรือว่าอยากถวายพระราชาตัวที่2อ๋อข้าพระองค์มีโคอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายตัวที่2ขอถวายพระราชาอีกโอ้ยพระอนุนเลยจะตายดิขึ้น3หนขึ้นจะถวายพระราชาโอ้ยังไงเสนาบดีว่าไงโอ้แต่พูดผิดนะเอาที่นี่แต่ผู้นี้เลยซักถามกันเองให้พระเจ้าแผ่นดินประทับนั่งฟังนะทางนี้ซักถามกันเองไหนว่าไงนะว่ากันไม่ได้บอกนะเราฝึกซ้อมกันมาแท้โดยตายไม่พูดกลัวมันจะขายหน้าแล้วว่าไงนะว่าใหม่แล้วก็เลยบอกทั้งขยิบตาแล้วสอนจะว่าไงก็หมายต้องบอกว่าตัวหนึ่งตายตัวที่สองไม่มีอยากจะขอพระราชาไปนั่นก็ว่างั้นก็เข้าทีดีนะนี่อยู่ๆก็จะเอาโคมาถวายพระราชาเนี่ยเอาล่ะเป็นว่าตัดสินใจให้พระราชาให้ทันทีเลยนะแต่ทางนี้ขอฟ้ามิตรจะถวายพระราชาอยู่ด้วยนี่มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือนี่ว่างั้นตะกี้เนี่ยเหรอพูดเรื่องไหนลืมแล้ว
3: สุพรรณบุรีหลวงพ่อทั้งวัน
0: สงฆ์ทั้งวันเพราะนั้นจำคำไว้นะแล้วโคตัวหนึ่งตายโคที่สองจะถวายหลวงพ่อสังวานไม่ได้นะบอกจะบอกว่าหลวงตาวัวมีโคอยู่2ตัวใช้ไถนาแต่ตัวหนึ่งตายจะตัวที่สองขอมาถวายหลวงพ่อสังวานไม่ได้นะเข้าใจไหมบอกว่ากล่าวความคือฝากความคิดถึงเมตตาธรรมและความขอบคุณขอบคุณมาหาหลวงพ่อสังวานพ่อนี้ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะเอาละพอต่อไปนี้จะให้พรเอาละพอนี่ถวายพระราชาด้วยจน
1: ถวายหลวงตาเลย
0: เลยตัวที่สองถวายพระราชาวะเลิกกันแล้วทีนี้อันนี้เอาไปไปด้วยกันโอ้วันนี้ถึงนู่นละ9:10 นแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยมีจะถวายโคยพระราชาอยู่เรื่อยเลยเอาเลิกกันได้แล้วทีนี้เลิกกันได้แล้วไม่มีอะไรละทีนี้เลิกกันได้แล้วคนมากทุกวันทุกวันไปที่ไหนก็ต้องเชิดทุกวันไปที่ไหนต้องเชิดทุกวันอยู่ที่ไหนเชิดทุกวัน
1: ไปน
0: ั่
1: ง
0: ก็เชิด
3: ไปนาแห้วครับผมไปทอดปลาปลานาแห้วคร
0: ับ ไปก็ไปที่มันสายแล้วเนี่ยไปมันสายแล้วไปนาแห้วจะข้ามช่วงเลยไปนาแห้วตั้ง4 ชั่วโมงกว่าเราเคยไปนะแต่นี่ถึงนาแห้ว4 ชั่วโมงกว่าแต่นี่เท่านี้ว่าเราจะทำด่านข้าวหักกระทงออกกระทงเหลือไปพังเดินงานแห้วไปงานแห้วไปทำไปงานแห้ว
2: ฝากของฝากของมานาแห้วไปเนาะฝากของไปให้ท่านหมูลาย
0: เนี่ยเออฝากของมันเต็มรถเยอะมาก
2: ไปได้อยู่หรือว่าไปถ่ายรถเล็กขึ้นรถใหญ่ไปถ่ายรถเล็กที
0: เอาไปชื่อยังไม่ว่าเลยเอาก็อยู่ชื่อก็ยังเนี่ยถ้าจะเอานะ
2: แล้วก็ต้องการพิจารณากราบเรียนนี่เฉยแล้วต้องการพิจารณ
0: าอ๋อเข้ามากล่าวไปโอ้ว่าจะไปก็ไม่ไปยุ่งอยู่ก็เรานี่ก็ไปพวกนั่งเชื่อไปพวกนั่งเราไปไม่ใช่ไม่ให้วันนี้
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: เข้าใจเหรอ
2: ครับผมเข้าใจ
0: อ๋อเปิดทางพระจะออกเปิดทางพระจะออก
2: ไปรู้ไหมครับผมรีบรีบ
0: เอาเปิดทางถ้าจะออกก็ไปหนุ่มกำลังออก
2: หนาคู่ไ
0: หมหนาคู่แล้วเนี่ยเอาออกเดินทางวันนี้ยังให้ออกไปเราเคยไปแล้ว4 ชั่วโมงกว่าไม่ใช่เรื่องทางมันครบมันอ้อมโอ้ย
2: ว่างอยู่แล้วไงจะพักกัน
1: เมื่อคืนเลยล
2: ู
1: กไม่ได้อยู่ที่คร
2: ั
1: วหรอก
2: ค่
1: ะล
2: ู
1: กเลยมาอย
2: ู่
1: ที
2: ่อนุญาตไปแล้วอน
0: ุ
2: ญาตไปแล้ว
0: คุณเกียงว่างก็บอกแล้วก็ต้องนะ
2: อนุญาตไปแล้ว
0: ก็ไม่มีใครอยู่ก็อยู่ได้พวกเราอยู่ได้ก็ว่าง
2: อากาศเย็นทำไปแล้ว
0: อย่างนี้ก็ไอ้เราไอ้เพิ่งจะอยู่ทั้งคือเป็นคนพิการเนี่ยแต่มาก็ให้จะพักหลังนั่นเองจะมาก็ถึงอะไรอะไรอะไร
2: ไป
0: พักกันพักได้ชื่อมาให้รางวัลเลยมีคนให้รางวัลนี่ให้ขึ้นกับน้าเลยอย่าไปชอบกันนะทำงั้นแหละแ
2: กเห็
0: นเรื่อง
2: คอย
0: เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องทางจังนี้ก่อนเอาเอาเอาปุ๊บเอาปุ๊บครับเอาเอาเลยมึงเอาเนี่ยเอาเอาเอาอย่างดีว่ามาเขาไม่ไปเขาไม่มาฮะเขาไม่ไปฮะก็มาให้เอาเดี๋ยวต้องมีตัวยืนมาว่าเอามึงเข้าหน้าแล้วเดินข้ามไปอยากให้นะมันต้องมีภาพทันกันด้วยฮะไม่อันนี้ของนี่สองเดี๋ยวอันนี้ก็นี่อ่ะมาให้เข้ากันเนี่ยสองนี่ให้เข้ากันเข้ากันก็เหมือนกันอ่ะเอาหนึ่งสองทำไมอยู่หนึ่งให้แล้วเสมอกันเลยอันนี้ตรงนั้นเอาครับมาเอาตาตาเป็นผู้รับรองหมู่เพื่อนเหมือนโพธิสัตว์บริษัทบริวารจริงจริงเสียเหลือแล้วเหลือใช่บริษัทที่ได้จริงนี่เอาใจเอาเหลือ บริษัทบริวารเอาไปหมดแล้วคุณให้เกียรติให้เหลือแล้วเนี่ยไอ้นี่มันน้องว่าจิตอยู่นี่ข้างในเนี่ยนี่จิตเนี่ยได้แล้วได้แล้วไอ้นี่อ้าวนี่เอามีว่าจะมี

0: วาสนาแล้วมันอยู่นี่จนได้อะวาสนาดีคนนี้วาสนาดีนึกว่าหมดแล้วมาติดอยู่นี่จนได
1: ้หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วไปแล้วถึงนะก็มงกว่าแล้วอันนี้อ่านมาแล้วอ่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ผลแล้วผลออกมาแล้วนะอาจารย์นี่เก่งมากละเรื่องนี้เก่งมากเลยเนี่ยเอาขนไปเอาขนไปคืนนี้ไม่ค่อยหนาวลงยี่สิบเมื่อคืนไม่ลงยี่สิบไม่หนาวเมื่อวานนี่เราไปนู่นเราอยู่ไปไหนลงสิบแปดสามเช้าลงสิบแปดมือเช้าลงเรียกยี่สิบสูงก็ไปไม่ค่อยหนาวนะ
1: ครับ
0: อืมครับอันนี้ก็ยังไม่กลับด้วยเหรอวันนี
2: ้ยังไม่กลับฮะ
0: ฮะ
2: ยังไม่กลับกลับวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ครับ
0: วันพรุ่งนี้ได้เตรียมเสื้อมัดไว้ไม่งั้นขาดบ้านเลยละวันพรุ่งนี้เสื้อนี้ขาดข้าวขาดเลยละวันนี้ไม่ไปวันนี้นะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าพระโลลุทายีในรายการหลวงตาครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่11ครับ

เดชะบุญพออธิษฐานถึงพระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้างพอเสร็จงานพระเนรและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนรทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสมอยู่ตลอดเวลาเพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจำทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้นใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องทำนองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทำจนลืมไปแล้วท่านยังสามารถรู้และนำมาเทศสอนจนได้เพียงเรื่องน้ำบ่อซึ่งเป็นเรื่องหยาบๆที่พากันขโมยท่านทำนะทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอารมณ์เหล่านี้แหละที่ทำให้พระเนรไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่คาดกันไว้ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดุด่าอะไรแก่ใครๆเลยสมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจำนวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกำลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้นก็เท่ากับการซ้ำเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้วพอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบิณฑบาตแล้วค่อยขึ้นบนศาลาครองผ้าออกบิณฑบาตอย่างนั้นเป็นประจำมิได้ขาดเช้าวันนั้นพอท่านจะออกจากทางจงกรมขึ้นศาลาพระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ไหนบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอัตธรรมไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไปเพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นแลเป็นความดีพระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิดเจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณีเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปราชญ์เพียงเท่านี้ก็หยุดและยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านได้เลยแล้วก็พาออกบิณฑบาตตามปกติคืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียรรวมเป็นเวลา3คืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรมพอดีกับระยะนั้นพระเนนกำลังกลัวท่านจะเทศเรื่องบ่อน้ำอยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่4ถึงมีการประชุมเวลาประชุมก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องบ่อน้ำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลยตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันไปหมดแล้วเรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็ไม่ได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดาพอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ธรรมก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติจะมาทำลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทำให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลำดับธรรมวินัยหนึ่งคำพูดของครูอาจารย์หนึ่งที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าฝืนการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและการฝ่าฝืนคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดน้ำบ่อนี้ไม่ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทรายจะพังลงไปก้นบ่อ
และจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วยดีไม่ดีถ้าผัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามมิให้พากันทำการห้ามมิให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้างบางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จำต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุมเท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่ง

เรื่องทางนี้ไม่ใช่ไม่เข้าใจต้องเข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจนิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินัยอันเป็นทางเสียหายเขาอีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิอย่างยิ่งถ้าคืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระธุดงค์หัวดื้อบริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วยองค์นี้ก็ดื้อองค์นั้นก็ด่านองค์โน้นก็มึนและดื้อด้านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวดื้ออะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไปเสียหมดโลกนี้เห็นจะแตกศาสนาก็จะล่มจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อมีไหมในที่นี้ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดน้ำบ่ออีกให้ดินพังลงทับตายจะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อเผื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบารมีบ้างว่าเก่งจริงไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชั้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทำให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นั่งฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกันพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้เทศขนาดหนักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์ต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกราบเรียนเพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยปลายตามปกติท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยท่านจำพรรษาอยู่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมาและมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีประมาณเวลาปกติก็ดีขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดีพระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดีต้องมีความระวังสำรวมจิตอย่างเข้มงวดกดขันอยู่ตลอดไปจะเผลอตัวคิดไปต่างๆนานาไม่ได้เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นการเทศให้เจ้าของฟังอีกจนได้ยิ่งขณะที่ท่านกำลังให้การอบรมอยู่ได้แล้วยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาอื่นใดทั้งที่แสดงธรรมอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการอะไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียวเท่านั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างขณะนั้นแลเป็นต้องในเรื่องและได้ยินเสียงเทศแปลกออกมาทันทีซึ่งตรงกับความคิดที่ไม่มีสติรายนั้นเป็นแต่ท่านไม่ระบุรายชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็ทำให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมากไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีกกับเวลาออกบิณฑบาตตามหลังท่านนั้นหนึ่งจะต้องระวังไม่เช่นนั้นจะได้ยินเสียงเทศเรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุมแน่นอนบางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศระบุเรื่องความคิดแต่ไม่ได้ระบุตัวผู้คิดผู้ถูกเทศแทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มีเพราะบางครั้งเวลาได้ยินท่านเทศแบบนั้นทำให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั้นชำเลืองดูองค์นี้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศเรื่องนั้นอยู่ขณะนั้นบรรดาพระเนนจำนวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลึงกันพอโดนเจ็บๆออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธพอพ้นเขตดัสนานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจและไต่ถามซึ่งกันและกันว่าวันนี้โดนใครวันนี้โดนใครแต่น่าชมเชยอยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูงไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัวพอมีผู้ถามจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่คิดผิดทำนองท่านเทศนั้นองค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่าวันนี้โดนผมเองเพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหาคิดเรื่องนั้นทั้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศถ้าขืนคิดอย่างนั้นแต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวเสียสิ้น
มีแต่เรื่องกล้าแบบเบาๆบอๆออกมาท่าเดียวที่ท่านเทพนั้นสมควรอย่างยิ่งแล้วจะได้ดัดสันดานเราที่คิดไม่ดีเสียทีต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆที่บางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจที่จะเขียนแต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้วพอให้เกิดปัญหากลืนไม่ได้คายไม่ออกขวางอยู่ในคอดีๆนี่เองถ้าได้ระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรมเหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ทำให้หมดโทษหมดกังวลไม่กำเริบต่อไปจึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องทั้งคิดจากทั้งท่านผู้

ความคิดกลายเป็นกงจักรไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทคแล้วพยายามทำความสำรวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ไปเจอเอาของดีเข้าอีกทำให้แผลกำเริบคนอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนาดเด็ดๆใส่แผลเขาอีกคือโดนเทศนั่นเองถ้าองค์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้นก็โดนเข้าจนได้เพราะพระเนรมีมากต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกันฉะนั้นจึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะชะลบหลีแก้ไขพอมาถึงวัดและศพจังหวะก็โดนเทศจากท่านเขาอีกธรรมดากิเลสไปต่างๆดีบ้างชั่วบ้างท่านเองก็ไม่ใช่นักดุด่าไปเสียทุกขณะกิจที่คิดที่ท่านตำหนิก็คือสิ่งที่ท่านอยากให้คิดเช่นคิดอัดคิดทำด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดเปลื้องตนออกจากทุกข์อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม่ค่อยชอบคิดกันแต่ชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิดจึงโดนเทศกันอยู่เสมอแทบทุกคืนเพราะผู้ทำให้ท่านต้องเทศบ่อยๆมีมากทางนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งประจิตตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านรู้และสามารถจริงๆส่วนความคิดที่น่าตำหนินั้นก็มิได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิดหากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผลอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้นแม้เช่นนั้นในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอยให้ความรู้ความ

0: มาธิและปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมท่านยิ่งสอนละเอียดละออมากแต่ปัญญาทั้งขั้นสูงสุดจะเขียนลงข้างหน้าตามประวัติท่านที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลางท่านเริ่มมีความชำนาญมาแล้วจากถ้ำสาริกานครนายกพอมาฝึกซ้อมอยู่ทางภาคอีสานนานพอควรก็ยังมีความชำนิชำนาญยิ่งขึ้นฉะนั้นการอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระเนนท่านจึงอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเลยผู้รับการอบรมได้ฟังอย่างถึงใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลาง
1: สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกาสมาธิแล้วตั้งอยู่ได้ขณะเดียวแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากจะถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคต่างๆนับพบนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ซึ่งท่านใช้รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจากกายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพรหมโลกชั้นต่างๆและลงไปเที่ยวดูภพภูมิของสัตว์นรกที่กำลังเสวยกรรมมีประเภทต่างกันอยู่ที่ที่ทรมานต่างๆกันตามกรรมของตนคำว่าขึ้นลงตามคำสมมติที่โลกนำมาใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอวัยวะหยาบนั้นผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มากจนกลายเป็นคนละโลกเอาเลยคำว่าขึ้นหรือลงของกายรู้สึกเป็นประโยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจังแต่จิตถ้าใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขึ้นหรือลงก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่มิได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลยคำว่าสวรรค์พรหมโลกและนิพพานอยู่สูงขึ้นไปตามลำดับแห่งความละเอียดของชั้นนั้นๆก็ดีคำว่านรกอยู่ต่ำลงไปตามลำดับของความต่ำแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่างๆกันก็ดีนี้เรานำด้านวัตถุเข้าไปวัดกับนามธรรมเหล่านั้นต่างหากนรกสวรรค์เป็นต้นจึงมีสูงต่ำไปตามโลกเราพอเทียบกันได้บ้างเช่นนักโทษทั้งลหุโทษและคฤหโทษที่อยู่ในเรือนจำอันเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทันอะไรอยู่กันในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขึ้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลยเพราะอยู่ในเรือนจำอันเดียวกันและไม่มีขึ้นลงต่างกันกับมนุษย์

ผู้ไม่มีโทษอีกด้วยเพราะเรือนจำหรือตารางอันเป็นที่อยู่ของนักโทษทุกชนิดอยู่กันกับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กันมันเป็นแผ่นดินอันเดียวกันบ้านเมืองอันเดียวกันเป็นแต่แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้นเมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดีทั้งลหุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปราศจากโทษต่างก็มองเห็นได้ยินและรู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทั่วไปไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรกกับเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมและระหว่างพวกเทพทุกชั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์นรกทุกภูมิและเทวดาพรหมทุกชั้นกับพวกมนุษย์ของกาลแม้กระแสใจของทุกๆจำพวกจะส่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของกาลกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มีอะไรมีอยู่ในโลกนอกจากเราคนเดียวที่รู้เรื่องของตัวทุกอย่างเท่านั้นจะรับรองตนได้ว่าการมีอยู่ในโลกเพียงใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องความคิดดีชั่วของกันและกันได้ถ้าจะปฏิเสธว่าใจของคนและสัตว์ไม่มีและถ้ามีทำไมไม่รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้างดังนี้ก็พอจะปฏิเสธได้ถ้าจะเป็นความจริงตามคำปฏิเสธแต่จะปฏิเสธวันยังค่ำก็คงผิดไปทั้งวันเพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมีใจด้วยกันทุกรายแม้จะไม่รู้ไม่เห็นความคิดของกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจไม่มีในร่างที่เราไม่สามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งละเอียดที่สุดวิสัยของตาหูจะรับรู้ได้ในโลกแห่งสัตว์ทั้งหลายก็คงขึ้นอยู่กับความไม่สามารถของแต่ละรายไม่ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเองคำว่าสวรรค์และพรหมโลกชั้นนั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นก็ไม่ได้สูงขึ้นไปแบบบ้านที่มีหลายชั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้ๆกันที่จะต้องใช้บันไดหรือลิฟต์ขึ้นไปเป็นชั้นๆหากสูงแบบนามธรรมขึ้นแบบนามธรรมด้วยนามธรรมคือใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัวเพราะกรรมดีคือกุศลกรรมคำว่านรกต่ำก็ไม่ได้ต่ำแบบลงเหวลงบ่อแต่ต่ำแบบนามธรรมลงแบบนามธรรมและดูด้วยนามธรรมคือดวงใจมีความสามารถภายในตัวแต่ผู้ลงไปเสวยกรรมของตนต้องไปด้วยอำนาจกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษเหมือนคนติดคุกตารางตามกำหนดเวลาเมื่อพ้นโทษก็ออกจากคุกตารางไปฉะนั้นส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพันกันกับคณิกสมาธิมาแต่เริ่มแรกปฏิบัติเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ว่องไวผ่านผลมาดั้งเดิมเวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าคณิกสมาธิก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงของอุปจาระจนกระทั่งท่านมีความชำนาญและบังคับให้อยู่กับที่หรือให้ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ได้แล้วจากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภทใดก็ได้สะดวกตามต้องการคือจะให้เป็นคณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆหรือจะให้รวมสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัวผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกันแต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึงหาทางออกได้ไม่นอนใจและติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานผู้ติดสมาธิประเภทนี้ทำให้เนิ่นช้าได้เหมือนกันถ้าไม่พยายามคิดค้นทางปัญญาต่อไปนักปฏิบัติที่ติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้มีเยอะแยะเพราะเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยความสุขความเยื่อใยและอ้อยอิงน่าอาลัยเสียดายอยู่มากไม่คิดอยากแยกตัวออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวลถ้าไม่มีผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริงๆจะไม่ยอมถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลยเมื่อจิตติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไปอาจเกิดความสำคัญตนไปต่างๆได้เช่นสำคัญว่านิพพานความสิ้นทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความสงบสุขนี้หามีอยู่ในที่อื่นใดไม่ดังนี้ความจริงจิตที่รวมตัวเข้าเป็นจุดเดียวจนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจนและรู้เห็นความสงบสุขประจักษ์ใจในสมาธิขั้นอัปปนานี้เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยในขณะเดียวกันถ้าไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายก็มีหวังตั้งภพชาติอีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิขั้นไหนก็ตามปัญญาจึงควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสที่ควรเฉพาะอัปปนาสมาธิด้วยแล้วควรใช้ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่ง
ถ้าไม่อยากรู้อยากเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้ท่านชำนาญในปัญญาขั้นกลางมากจริงอยู่เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้น3คือพระอนาคามีต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลางอย่างพอตัวไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมขั้นนั้นไม่ได้การก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นนี้ต้องผ่านกายคตาสติทั้งสุภะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงามทั้งอสุภะความเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยด้วยปัญญามิได้ติดอยู่โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญาแล้วก้าวผ่านไปในท่ามกลางคือมัชฌิมาตรงกลางได้แก่ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกันหมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรมทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้นการพิจารณาถึงขั้นที่ว่านี้จัดว่าเพียงผ่านไปได้ถ้าเทียบการสอบไล่ก็เพียงได้คะแนนตามกฎที่ตั้งไว้เท่านั้นยังมิได้คะแนนสูงและสูงสุดในชั้นนั้นผู้บรรลุธรรมถึงระดับนี้แล้วจำต้องฝึกซ้อมปัญญาเพื่อความชำนาญละเอียดขึ้นไปจนเต็มภูมิของธรรมชั้นนั้นที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในชั้นอากนิฐาพรหมโลกชั้นที่5ทันทีไม่ต้องเกิดในพรหมโลก4ชั้นต่ำนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดอยู่ในภูมินี้นานเอาการอยู่เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายใดๆเลยต้องลูบคลำกันอย่างระมัดระวังมากกลัวจะผิดพลาดเพราะทางไม่เคยเดินเท่าที่สังเกตรู้ตลอดมาเวลาสติปัญญาละเอียดทำละเอียดส่วนกิเลสที่จะทำให้หลงก็ละเอียดไปตามๆกันจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยในธรรมแต่ละขั้นกว่าจะผ่านไปได้ท่านเล่าน่าอัศจรรย์เหลือประมาณอุตส่าห์คลำไม้คลำตอและกวากน้ำโดยไม่ได้รับคำแนะจากใครนอกจากทำในคัมภีร์เท่านั้นกว่าจะผ่านพ้นไปได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเราก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่างมหันต์ของท่านมิได้เวลากำลังบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวมีโอกาสดีๆท่านเล่าถึงการบำเพ็ญของท่านให้ฟังที่น่าสมเพชเวทนาท่านนักหนาผู้เขียนเองเคยน้ำตาร่วง2ครั้งด้วยความเห็นทุกข์ไปตามเวลาท่านลำบากมากในการบำเพ็ญและด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังซึ่งเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งจนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานี้จะพอมีวาสนาบารมีแค่ไหนบ้างหนอพอจะถูถ่ายเสือคลานไปกับท่านใดเพียงใดหรือไม่ก็มีในบางขณะตามประสาของปุถุชนอย่างนั้นเองแต่คำพูดท่านเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวตื่นใจได้ดีมากนี่แลเป็นเครื่องพยุงความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมาถ้าเราว่าพอเร่งความเพียรทางปัญญาเข้ามาทีไรยิ่งทำให้จิตใจจืดจางออกจากหมู่คณะมากขึ้นและกลับดูดดื่มทางความเพียรมากเข้าทุกทีทั้งที่ทราบเรื่องของตัวมาโดยลำดับว่ากำลังของเรายังไม่พอแต่ก็จำต้องอยู่รออบรมหมู่คณะพอให้มีหลักฐานทางใจบ้างทราบว่าท่านจำพรรษาที่จังหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามถ้าจำไม่ผิดก็ราว 3-4 ปีที่บ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดเดียวกัน1ปีแถบหมู่บ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกกลางเหล่านี้มีภูเขามากท่านชอบพักอยู่แถบนี้มากที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุมเสือก็ชุมมากตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวรอบๆ บริเวณที่ท่านพักอยู่เทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกันกลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มอยู่ใกล้ๆกับที่พักท่านบางคืนมันกระหึ่มพร้อมกันทีละหลายๆตัวเสียงสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าเสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เองทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆทีละหลายๆตัวน่ากลัวมากพระเนนบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลยกลัวเสือจะมาฉวยไปกินท่านฉลาดหาอุบายพูดแปลกๆให้พระเนนกลัวเสือเพื่อจะได้พากันขยันทำความเพียรโดยพูดว่าใครขี้เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือในเขาลูกนี้ชอบพระเนนที่ขี้เกียจทำความเพียรนักกินก็อร่อยดีใครไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยันใครขยันทำความเพียรเสือกลัวและไม่ชอบเอาเป็นอาหารพอพระเนนได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามทำความเพียรกันแม้เสือกำลังกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมแบบสละตายทั้งที่กลัวๆเพราะเชื่อคำท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารอันอร่อยของมันเพราะที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นกุฏิเหมือนวัดทั่วไปแต่เป็นร้านเล็กๆพอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้นและเตี้ยๆด้วย
เผื่อเสือนึกหิวขึ้นมาแล้วโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจริงๆ

พราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อคำของท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็น่ากลัวด้วยว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาทำอะไรได้ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศท่านเขาบอกกับท่านว่าอาการมาให้มีอะไรมารบกวนและทำอันตรายได้และขออาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนานๆฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนนกลัวและสนใจต่อความเพียรมากขึ้นเสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจพวกสัตว์เสือต่างๆไม่ต้องระวังอันตรายจากนายพรานเพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านไปพักอยู่ที่ใดเขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้นเขาบอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งลำกล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านไปพักอยู่ณสถานที่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุมที่นั้นแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแต่ก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินกันที่ไหนเรื่องทั้งนี้ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ไปทำอันตรายสัตว์เลี้ยงเขาเลยน่าอัศจรรย์มากดังนี้

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอตอนที่11ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับหนึ่งร้อยสิบสามปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเพื่อนเริ่มรับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ขอเชิญรับฟังครับ
1: ตอนนี้ไปตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกและให้ภาวนาดูคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ให้ภาวนาข้อนี้ความหมายในคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นคำเตือนสติของทุกๆคนแต่คนเราไม่รู้จักเอามาสนใจคำว่าวันคืนวันก็หมายถึงกลางวันคืนก็หมายถึงกลางคืนกลางคืนที่เราเรียกว่ากลางคืนนั้นไม่ใช่มันมีกลางคืนกลางวันที่เป็นกลางวันเพราะมีพระอาทิตย์สองแสงพระอาทิตย์สองมาถึงเราก็เรียกว่ากลางวันเมื่อแสงพระอาทิตย์สองไม่ถึงก็เรียกว่ากลางคืนโลกเหล่านี้ถ้าไม่มีดวงพระอาทิตย์มาสองโลกนี้ก็มืดหมายถึงโลกพื้นแผ่นดินเราหมายถึงตัวเราทุกคนเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่หรือไม่เวลานั่งสมาธิใจของเราสงบระงับอย่างหลักสมาธิหรือไม่ถ้าเราภาวนาอยู่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ชื่อว่าเราภาวนาอยู่สมถภาวนาเราภาวนาเต็มที่หรือยังวิปัสสนาภาวนาเราภาวนาถึงขั้นทำให้แจ้งในวิปัสสนากรรมฐานหรือยังเหล่านี้ทั้งหมดแหละให้เป็นเครื่องเตือนใจของเราในเวลานี้ว่าวันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนไปหมุนไปมันหมดไปสิ้นไปแต่เราอย่าเข้าใจว่าวันคืนนั้นมันหมดไปวันคืนไม่หมดไอ้สิ่งที่มันหมดไปสิ้นไปอะไรชีวิตของแต่ละบุคคลมันหมดไปสิ้นไปวันคืนเดือนปีมันไม่หมดดวงพระอาทิตย์ก็ไม่หมดผืนแผ่นดินก็ไม่หมดท้องฟ้าอวกาศก็ไม่หมดแต่ชีวิตของคนเรามันหมดไปหมดไปตัวเราที่มานั่งภาวนาอยู่อันนี้มันยังเหลืออยู่แต่มันหมดไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่จิตใจเราก็ไม่รู้งั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปคนทั้งหลายทำอะไรอยู่ทำบุญหรือทำบาปทำบาปหรือทำบุญวันคืนล่วงไปความจริงวันคืนมันไม่หมดก็ตั้งแต่ตั้งโลกมาวันคืนเดือนปีไม่มีหมดชีวิตของคนเรามันหมดไปสิ้นไปพ่อย่าเราท่านทั้งหลายก็หมดไปหมดไปเห เหมือนไฟป่าไหม้ป่ามาคนเราก็ตายไปเหมือนไฟป่าไหม้มานั่นมันไหม้อยู่ในเวลาปัจจุบันชีวิตของคนเราตัวเราเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ถ้าเราไม่ทําไม่ปฏิบัติภาวนาไม่รวมจิตใจลงมาในเวลาปัจจุบันไม่รู้ถ้าใจอยู่นอกกายนอกจิตตัวเองก็ไม่รู้อีกที่เราว่าเรารู้คนนั้นรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นเรียกว่ารู้ตามสัญญารู้ตามตำราตำราว่าอย่างนั้นแผนที่ว่าอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดมาเรียนหนังสือจนจบชั้นวิชาเรียนของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศอันการศึกษานี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีโคโนปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพท่านแสดงไว้ว่าการศึกษาท่านหมายทั้งการเรียนการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมในปริยัติธรรมก็เหมือนกันท่านว่าทั้งเรียนทางโลกและเรียนปริยัติธรรมก็มันเป็นเรียนทางโลกอย่างเพิ่นจัดการศึกษาในทางคณะสงฆ์อยู่เวลานี้ก็เหมือนกับเขาเรียนทางโลกนั่นแหละจัดเป็นชั้นๆท่านสอนไว้ว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์ชีวิตของคนเหล่านี้ท่านร้อยปีสมมติว่าคนที่มีอายุร้อยปีตายตั้งแต่เกิดมาไม่ต้องทำไม่ต้องปฏิบัติอะไรละนั่งเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดจนอายุร้อยปีก็ไม่จบท่านว่าอย่างนั้นไม่ว่าเรียนทางโลกไม่ว่าเรียนทางธรรมมันต้องเรียนไปจนถึงวันตายร้อยปีตายเปล่าไม่ต้องทำงานอะไรแล้วก็ไม่จบท่านว่าแต่ว่าการเรียนการปฏิบัติเรียนแล้วปริยัติธรรมเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างนั้นต้องภาวนาอย่างนี้ต้องละกิเลสเมื่อรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติภาวนาตั้งต้นแต่จิตตัวเองไม่สงบระงับก็เอาให้จิตของตัวเองสงบระงับจนถึงขั้นละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตะปรมาสได้จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาการเรียนการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องถึงร้อยปีก็เรียนจบท่านว่าคำว่าจบของท่านมันหมายถึงได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเรียนถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไปจบนั้นนั่นอายุไม่ถึงร้อยปีก็จบได้บ่ต้องถึงร้อยปีผู้ได้ภาวนาละกิเลสในจิตในใจของตัวได้แล้วอันนั้นมันจบอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าตัดอนัตตลักขณสูตรสอนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศกในบทสุดท้ายท่านกว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปลังอิทธายาติปยาติเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่

ควรทำได้ทำหมดแล้วกิจอื่นมันเป็นกิจโลกกิจทำจิตให้หลุดพ้นให้แจ้งพระนิพพานที่ว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือว่าท่านภาวนาเอาจนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดจากจิตใจของพระอริยเจ้ามันหมดมันสิ้นสุดบ่ต้องทำอีกจะทำก็แล้วว่าทำการทำงานของโลกธรรมดายังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปแต่ว่าภายในจิตใจของพระเป็นมันจบละจิตที่ทำอยู่ในโลกเป็นเพียงกิริยาอาการท่านไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าจิตใจของผู้ที่เรียนหรือว่าปริยัติธรรมก็ตามถ้ายังไม่ภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้จิตใจมันก็ว้าวุ่นไปหมดทำอะไรมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปหมดเพราะโยกับกิเลสพาอยู่ไปกับกิเลสพาไปยืนกิเลสพายืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยได้ดีมีสุขทุกข์ยากลำบากเข็นใจก็เพราะกิเลสพาเป็นไปร้อนร้อนด้วยราคะกินาร้อนด้วยไฟราคะไฟราคะตัณหาเนี่ยมันร้อนไม่มีจบไม่สิ้นถ้าใครเลิกไม่ได้ละไม่ได้แล้วก็ร้อนนี่แหละวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราละกิเลสได้หรือยังเราภาวนาใจสงบหรือยังเราคิดว่าจะไปบ้านไปเมืองไปโน่นไปนี่อันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสมันไม่จบหรอกจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเรานี่ไม่มีที่จบวนอยู่นั้นให้สงบระงับตั้งใจมั่นลงไปสถานที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่เป็นสถานที่สงบระงับที่สุดในโลกก็ว่าได้ถ้ำผาปล่องที่เราอยู่นี่เรียกว่าสงัดที่สุดวิเวกที่สุดแล้วที่นี่มันเป็นที่เก่าแก่โบราณลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกกุสันโธมาตรัสรู้ในโลกสาวกมันก็มาภาวนาพระพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตรัสรู้ในโลกสาวกเพิ่นก็มาภาวนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะพระเจ้ากัสสปะสาวกท่านก็มาภาวนามาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าโคของเราท่านทั้งหลายนี่ก็สาวกเพิ่นก็มาภาวนาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตาผ้าขาวนางชีลือศรีพราหมณีเพิ่นก็มาภาวนากันทีนี้เราก็ต้องนึกว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติภาวนาเตือนใจของเราว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเราไปมัวทำอะไรอยู่วันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นเราภาวนาได้กี่ชั่วโมงได้กี่นาทีต้องดูความประพฤติการกระทำการนึกน้อมภายในจิตใจเรียกว่าภาวนาไม่ปล่อยให้จิตซ่าไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสนั้นเล่เหลี่ยมมารยาสาไถคนธรรมดาสามัญเรียนไม่ได้ไม่ทัน
ต้องภาวนาต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบเพียง คำพูดคำชี้แจงแสดงนี้ไม่พอต้องมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกต้องมีภายนอกภายในจิตใจจึงสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่คิดเอาเองเราต้องภาวนาให้มันเกิดความถูกต้องขึ้นมาเมื่อภาวนาจนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะภาวนาบทใดข้อใดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นใดทั้งนั้นสมัยครั้งพุทธกาลท่านภาวนาใกล้หนองปลาท่านเห็นนกยางกินปลาเอามาพิจิตรพิจารณาว่านกยางจ้องกินปลาเบียดเบียนปลากินปลาอย่างใดท่านก็ว่าพิจารณาดูใจของท่านว่าเอ๊ะใจเรานี่ก็คอยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เหมือนนกยางคอยกินปลาท่านก็สลดสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เบียดเบียนกันอยู่ทั้งโลกมนุษย์กับมนุษย์ก็เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่มันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดกาลจิตใจของท่านก็สลดสังเวชจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะองค์นั้นไม่ได้ภาวนาพุทโธภาวนาว่านกยางกินปลานกหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้หนอเกิดมาแล้วก็เบียดเบียนกันมนุษย์คนเราไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักกันคนชังกันคนหาข้อเล็ดที่จะทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้คนเกลียดคนชังก็มีคนรักนั้นมีน้อยคนชังมีมากคนโบราณท่านจึงแต่งเป็นคำสอนใจไว้ว่าคนที่มีความรักนั้นมีเท่าผืนหนังควายเหมือนหนังวัวหนังควายหนังอะไรมันมีจำกัดแต่ว่าคนชังนั้นมีเท่าผืนเสือผืนเสือก็คือว่ามันคนชังมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนรักเพราะนั้นเราอย่าไปหลงคนรักอย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนชังคนคอยเบียดเบียนมากแต่เขาไม่ได้บอกให้รู้เพราะว่าบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบคอพอใจกันนั้นคนหนึ่งสองคนมันก็เขาก็รู้มาบอกว่าข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านนะแต่คนชังเขาไม่บอกโน่นละถึงฆ่ากันตายกลางถนนหนทางเป็นศพไปแล้วแก้ไม่ได้ละอันนี้เขาจึงแต่งคำสอนว่าคนรักมันมีเท่าผืนหนังคือว่าน้อยนิดเดียวนะคนชังเท่าผืนเสือสาดคือว่าคนชังมันเป็นได้เต็มโลกคนทั้งโลกมากเท่าใดคนเกลียดชังมันมากคนรักชอบพอใจกันนะมีน้อยคนชังมันมากคือเป็นการเตือนใจของเราทุกคนนั่นเองว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเราทำอะไรอยู่เราไปมัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่

0: ไม่ภาวนาทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดสิ้นไปเวลาความแก่มาถึงเข้าเอาล่ะสู้ไม่ไหวแล้วแล้วเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าจิตมันก็ว่าวุ่นไปหมดเอาไม่ทันเอาไม่ได้ยิ่งความตายจะมาถึงสมมติว่าวันนี้จะเป็นวันตายของเราของคนใดคนหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าเราเอาทันไหมเราละกิเลสไว้ก่อนหรือยังละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นหรือยังก็ตอบได้ตนเองว่ามันยังไม่หมดยังไม่หมดเราไปทำอะไรอยู่ก็วันคืนเดือนปีมันหมดไปหมดไปชีวิตของคนเรามันก็หมดไปสิ้นไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไหม้ใส่เทียนลงไปจนหมดจุดธูปลงไปก็จนหมดเราทำอะไรอยู่ไม่พินิจพิจารณาต้องเตือนใจของตัวเองเรียกว่าเป็นบทเตือนใจวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราภาวนาแล้วหรือยังเราได้ที่ภาวนาดีแล้วอย่างทำปองเราวุ่นวายจะไปไหนอีกไปเที่ยวทุดงทุดังว่ากันไปความจริงที่ไหนมันก็ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติภาวนามันก็เท่าๆกันนั่นแหละจงตวนใจด้วยตนเองว่าอย่าได้ประมาทคือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกคือให้รู้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปและทุกลมหายใจออกมามันมีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ลมหายใจมันหมดชีวิตร่างกายของแต่ละบุคคลมันหมดไปสิ้นไปเหมือนไฟไหม้ธูปเทียนชีวิตของคนเรามันไหม้ไปหมดไปสิ้นไปจิตคนไม่ภาวนาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันไปอีกเหลี่ยมหนึ่งเพลิดเพลินไปตามกิเลสราคะตัณหาโทสะโมหะวุ่นวายไปหมดกิเลสเหล่านี้มันพาให้มนุษย์คนเราหลงมาในโลกนี้นับไม่ได้นับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดตายของพระองค์ก็ตามของสัตว์โลกคนทั้งหลายในโลกนี้ท่านใช้คำว่าอเนกชาติอเนกชาติสังสารังสันทาภิสังอนิภิสังคือว่ามันนับไม่ถ้วนแล้วการมาเกิดมาตายอย่างที่คนเราเป็นอยู่นี่แต่จิตนี้มันหลงไม่ภาวนาให้มันแจ้งในจิตในใจก็เลยโลเลหลงไหลไปกับโลกธรรมดาเขาหลงอย่างใดจิตเราที่ขาดสติสัมปชัญญะก็เลยหลงไปกับโลกเขาหลงมาแต่เกิดจนเป็นหนุ่มเป็นสาวหลงไปแต่กลุ่มสาวจนถึงวัยแก่วัยชราหลงไปจนถึงวันใกล้จะตายตายแล้วก็หลงต่อไปอีกวนอยู่อย่างนี้ท่านจึงใช่ว่าอเนกอนันต์อเนกชาตินับไม่ถ้วนการเกิดการตายจึงให้ตวนใจของตัวเองว่าไม่ให้หลงไปนำอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาไข้ไข้เจ็บอะไรทั้งหมดนั่นแหละไม่ให้หลงอันนั้นเป็นความเตือนสติต่างหากแต่จะไม่หลงจริงๆตัวเองต้องภาวนาให้รู้จักรู้แจ้ง ข้าไประงับจัดจิตใจภายในจนถึงขั้นละความหลงความไม่รู้อันมีอยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้ให้เป็นไปไม่ให้จิตมันโลเลอยู่ในวัฏฏะสงสารให้มาแจ้งว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อะไรทุกอย่างให้เตือนจิตอันนี้อยู่จิตใครจิตเราไม่ใช่คนอื่นไปเตือนให้ถ้าคนอื่นไปเตือนให้มันไม่ทันการมันห่างไกลสติความระลึกได้ความระลึกได้เอามาจากไหนก็จิตนั่นแหละใจของตัวเองระลึกภาวนาขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปคนที่เกิดขึ้นมาตัวเราที่เกิดขึ้นมาความหลงของจิตมันก็เกิดขึ้นมาว่าจะได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามอำนาจที่กิเลสมันบงการแท้ที่จริงมันเกิดตับทุกข์เดี๋ยวก็ได้ร้องไห้น้ำตาไหลวุ่นวายไปหมดเพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรือความพลัดพรากจากชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเรานั่นแหละเวลาถึงความตายมาถึงเข้ากายกับจิตนี้จะอยู่ในด้วยกันไม่ได้แล้วว่าแยกกันไปคนละทิศละทางจิตทำบาปไว้ก็ไปสู่บาปจิตทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญจิตละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ก็ไปสู่นิพพานจิตละไม่ได้ก็มาเวียนตายเวียนเกิดวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกก่อน 2,000 ปีกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ยังไม่หมดไปจากโลกยังไม่หมดยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่ายิ่งมากกว่าสมัยก่อนด้วยมันเกิดมามันเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากจิตที่เต็มไปด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนไม่สงบตั้งมั่นมันก็สร้างตัวของมันขึ้นมาแต่ละบุคคลแล้วก็มาทุกข์มาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้แหละจงทำความเพียรพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารให้เกิดมีขึ้นในตัวคือภาวนาอย่าได้ท้อถอยหรือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาสตินี้คือระลึกได้สตินี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีมากเท่าไรดีแต่อย่างอื่นต้องได้ระวังอย่างอื่นมากไปถ้าไม่รู้เท่าทันมันมีโทษแต่สติความระลึกได้ว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นั่งแล้วมันจะเป็นอะไรไปก็ยืนก็เดินไปมานั่งก็กินก็นอนอยู่อย่างนี้แหละเราภาวนาละกิเลสภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่ซึ่งเหล่านี้แหละจะให้กระตุ้นเตือนใจของเราให้มีความมานะอดทนในการที่ทำความดีให้ได้ตลอดไปท่านทำความชั่วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพอแล้วอีกเพราะบาปความชั่วเรียกว่าทำแล้วมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อผลกรรมนั้นมาถึงเข้ามันเดือดร้อนมันทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยนั่น การภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นมันถูกต้องจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาลงไปในจิตใจของตนให้ได้ใจคนอื่นผู้อื่นเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาเราจะไปแก้ไขบางอย่างมันแก้ไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทำมันให้ผลเขาทำบุญบุญก็ให้เขาเขาทำบาปบาปก็ให้เขาเราทำบุญบุญก็ให้เราเราทำบาปบาปก็ให้เรานั่นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าให้รีบเร่งตั้งใจภาวนาละกิเลสจนได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอ่านหารไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจนอะไรอะไรทั้งหมดนั้นท่านรวมลงไปคำว่าปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าเราภาวนาถูกต้องตามทํานองของธรรมอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปปัญญาที่เราศึกษาเราภาวนาได้ดีแล้วมันแก้ไขในตัวมันมีเหตุมีปัจจัยในนั้นผลที่มันออกมามันมีเหตุมีปัจจัยคนทำบุญไว้บุญให้ผลคนทำบาปไว้บาปให้ผลจะมาแก้ปลายเหตุนะมันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ไหนที่ใจภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกทั้งรูปทั้งนามทั้งเราทั้งเขาอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้ต้องเรียนรู้ศึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์เรียนรู้จึงมีคำหนึ่งท่านตรัสไว้ว่าคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกมันไม่ใช่เล็กน้อยรู้แจ้งโลกอะไรมันเป็นโลกเป็นกิเลสพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ไม่เฉพาะแต่รู้กิเลสพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศอวกาศพื้นน้ำในน้ำในดินอะไรท่านรู้หมดละแต่ท่านเอาความรู้ที่เรียกว่ารู้ละกิเลสมาสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายก็นำเอาอุบายภาวนาละกิเลสไปทำความเปลี่ยนภาวนาละกิเลสจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาหมดสิ้นไปแต่คนเราสมัยนี้นั้นเรียกว่ามันไม่ค่อยสนใจในธรรมไปสนใจในโลกมันก็เลยได้รับทุกข์เมื่อรับทุกข์แล้วก็จะไปให้มันไม่ทุกข์มันไม่ได้มันมาจากเหตุทำเหตุทุกข์มันก็ได้ทุกข์ทำเหตุสุขมันก็ได้สุขทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนั่นเองนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสไม่ใช่ให้ง่วงเอาเฮานอนฟุ้งซ่านลำคาญคิดถึงแต่จะไปบ้านวุ่นวายไปหมดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสกิติโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มี ช่วยกันเทศว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่2ครับ

กิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอน25ครับ
1: ระหว่างการผ่อนอาหารหรืออดอาหารเป็นนานร่างกายย่อมมีความหิวโหยอ่อนเพลียบ้างเป็นธรรมดาถ้าจะถือเป็นความทุกข์กังวลกับความหิวโหยก็ทำไปไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นกรรมฐานผู้หวังความสงบสุขทางใจจึงมักทำตนให้อดอยากขาดแคลนเสมอทั้งที่ไม่อยากทำแต่จริตนิสัยและความหวังในธรรมนั้นพาให้จำเป็นต้องทนต้องทำที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างนั้นไม่ใช่ทำอยู่เพียงเดือน2เดือนแต่พยายามทำอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเป็นปีๆหรือจนเป็นที่แน่ใจตัวเองว่าจะไม่ต้องทำแบบนั้นอีกจิตก็ดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ขรุขระก็หยุดจากวิธีเหล่านั้นได้ปฏิบัติดำเนินไปธรรมดาทั้งทางกายและทางใจแต่โดยมากเท่าที่เคยสังเกตมาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ว่าชนิดใดและมีมากมีน้อยเพียงไรต้องแสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอตามฤทธิ์ของมันที่ยังเหลืออยู่ในใจมากน้อยไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นนักปฏิบัติที่ถือว่ากิเลสเคยเป็นข้าศึกแก่ตนอย่างฝังใจย่อมไม่นอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความนิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิตรแก่ตนไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์ร้อนใดๆอีกต่อไปแต่กลับเห็นเสียว่าถ้าได้ทำลายให้สิ้นซากลงไปในขณะนี้จะเป็นที่พอใจอย่างยิ่งยิ่งกว่าจะเลี้ยงไว้ทำพิษแก่ตนในวันอื่นต่อไปนี่แลเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านไม่ลดละความพยายามที่จะตามต้อนกิเลสด้วยวิธีต่างๆเช่นการผ่อนหรืออดอาหารอันเป็นวิธีสนับสนุนความเพียรทางใจให้สะดวกแก่การทำสมาธิภาวนายิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดาจึงทำให้ท่านลดละปล่อยวางวิธีที่เคยได้ผลมาเสียมิได้โดยมากที่ท่านพยายามตะเกียกตะกายฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆที่เห็นว่าได้ผลดีไม่ยอมลดละแม้เป็นเวลาหลายปีก็เพราะมีเหตุบังคับที่จำต้องให้ท่านพยายามดังกล่าวมาการผ่อนและการอดอาหารเพื่อความเพียรทางใจรู้สึกมีมากองค์ในสายนี้น่าจะได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆเช่นอดนอนเป็นต้นท่านจึงหลอดมาจนทุกวันนี้การอดนอนถ้าลงได้ผลอาหารอดอาหารแล้วย่อมเป็นไปในตัวโดยไม่จำต้องอดนอนด้วยความตั้งใจเพราะการผ่อนและการอดอาหารย่อมทำให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนไปเองจะอยู่ตลอดคืนไม่นอนก็ไม่มีการง่วงเหมือนรับอาหารเป็นปกติการพักนอนบ้างนั้นเพื่อเป็นกำลังทางกายไม่ให้อ่อนเพลียจนเกินไปต่างหากมิใช่เพราะความง่วงบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่กำลังผ่อนหรืออดอาหารความจริงท่านที่ผ่อนหรืออดอาหารได้ 3-4 วันล่วงไปแล้วย่อมหมดความง่วงซึ่งพอจะลดหย่อนในการหลับนอนไปได้อย่างง่วงซึ่งพอจะลดหย่อนในการหลับนอนไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้อง

ได้รับความสะดวกหลายทางสำหรับรายที่ถูกกับจริตจึงได้พยายามเรื่อยมาแม้จะลำบากผิดธรรมดาบ้างเพราะนิสัยวาสนาของตัวอำนวยไปในทางนั้นจำต้องฝืนเอาบ้างเพราะอยากได้ของดีจะทำตามวิธีง่ายๆและสะดวกแบบสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาทางปฏิบัติสะดวกทางรู้ได้เร็วนั้นนิสัยก็ไม่อำนวยน่าจะอยู่ในข่ายแห่งทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทางปฏิบัติลำบากทางรู้ได้ช้ากระมังจึงต้องขัดขืนกลืนลำบากเอานักหนาจะกลืนความสงบสุขคือสมาธิและกลืนความฉลาดคือสติปัญญาเข้าสู่ใจได้แต่ละครั้งต้องประมวลความทุกข์เข้าสู่กายสู่ใจอย่างมากมายก่อนแทบทนไม่ไหวดีไม่ดีถ้าลมหายใจไม่ยาวอยู่บ้างก็น่ากลัวจะตายไปก่อนได้รับผลเมื่อคิดถึงความเสือกคลานของนักปฏิบัติแต่ละท่านกว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราวรู้สึกแสนอดแสนทนที่น่าสงสารอย่างจับใจแต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝึกฝนทรมานตนเรื่อยมาไม่ลดละความเพียรพอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแสแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติของตนบ้างไม่ทนอดทนหิวไปตลอดภพชาติต่างๆที่จิตเที่ยวจับจองไว้จนไม่มีประมาณพอนับอ่านได้ถ้าพิจารณาตามความจริงที่จิตจำต้องยอมรับตามเหตุการณ์ที่ตนจะพึงประสบในภพชาติต่อไปทำให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆที่ตนต้องไปเกิดและเสวยอยู่ร่ำไปถ้าไม่รีบพยายามตัดทอนให้สั้นเข้าแต่บัดนี้เพื่อภาระหนักทั้งหลายจะได้เบาลงหรือสิ้นไปอันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัวความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจที่มารวมอยู่กับตัวคนเดียวเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ทำให้มีแก่ใจทุ่มเทกำลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียรไม่อ่อนข้อย่อหย่อนผ่อนกำลังว่าจะสู้ไม่ไหวมีแต่ความขมักขม้นเด่นชัดทางการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนความเพียรทุกด้านไม่ยอมให้จนความอดทนต่อหน้าที่ไม่ยอมให้ขาดสติปัญญาความฉลาดเพื่อฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสผลิตขึ้นทุกเวลานาทีแม้ทุกแสนทุกก็ไม่ยอมหนีพยายามอดพยายามทนพยายามตีจนทุกแตกแยกตัวออกได้ไม่ยอมจนสมกับเป็นสิทธิ์ของพระทศพลญาณผู้แกล้าหน้านักรบไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกทุกสมุทัยตัวกิเลสหุ้มห่อดวงใจหนาแน่นเพียงไรพยายามแก้ไขกัดฉีกออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเครื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่กาลไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกำไว้ในอำนาจอีกต่อไปได้นั่นแหละคือทำฝากตายดังท่านอาจารย์มั่นอุทานในวาระสุดท้ายแห่งการรบพุ่งชิงชายยุติลงตามที่เขียนไว้ในประวัติท่านแล้วทำนี่แลที่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตะเกียกตะกายเพื่อชมอยู่ทุกวันเวลาไม่ลดละความเพียรพยายามด้วยวิธีต่างๆซึ่งโดยมากมีแต่วิธีเด็ดๆ เผ็ดร้อนๆดังกล่าวมาไม่มีวิธีใดพอได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างเลยถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพบเข้าขณะที่ท่านกำลังห้ามหันกลั่นความเพียรต่อยุทธกับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายอยู่อย่างทรหดอดทนน่าจะพอพระทัยทรงอนุโมทนาพร้อมกับลูบคลำศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานว่าดูก่อนเธอผู้ลูกพระตถาคตผู้ปรากฏเด่นชัดทางความเพียรเพื่อแดนแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสถานเวลานี้เธอกำลังแสดงความกล้าหาญชาญชัยต่อยุทธกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อภพรื้อชาติให้ขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่นสนั่นทั่วไตรภพกำลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมฆ่าศึกคืออวิชชาผู้มหาอำนาจพาให้เกิดตายด้วยสติปัญญาแหลมคมอยู่หรือเราตถาคตขออนุโมทนาสาธุการขอเธอจงทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวรีบด่วนเถิดทำดวงประเสริฐกำลังรอจะตกเข้าสู่เงื้อมือของเธอผู้เก่งกาจฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้าหาญทั้งทรงรูปทรงคลำศีรษะไปมาให้เกิดศรัทธาเหนียวแน่นแก่นนักรบด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานทรงขับขานเกลี้ยกล่อมให้กำลังใจด้วยการทรงอนุโมทนาในความเพียรของสักยบุตรผู้กำลังจะทรงวิมุตติธรรมทางใจในเร็ววัน

0: นำธรรมอัศจรรย์มาสู่โลกเพื่อหายโศกสันปั่นป่วนแห่งมวลมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันฉาบทายาพิษชนิดแก้ไม่หายนอกจากธรรมโอสถโสดสงตรงที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากข้าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้าแต่พระศาสดาไม่ได้เสด็จมาสมโภชโมทนาธรรมด้วยเสียเพราะปรินิพพานไปเสียโดยทางพระกายส่วนพระทัยอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างหนักแน่นตายตัวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ที่อธิบายซ้ำอีกว่านี้เป็นความเพียรเกี่ยวกับการผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ผลที่พึงได้รับกรุณาพิสูจน์เอาเองตามในที่เขียนผ่านมาปฏิปทาที่นำมาลงในนี้ผู้เขียนแน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไปเพราะได้นำสิ่งที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้วมาลงเพื่อท่านผู้สนใจจะได้นำไปปฏิบัติบ้างซึ่งอาจเกิดผลดังกล่าวมาท่านที่ชอบทรมานทางอื่นเช่นการนั่งสมาธิภาวนานานเป็นเวลาหลายชั่วโมงในบางโอกาสท่านก็ฝึกของท่านไปตามเหตุการณ์การนั่งนานรู้สึกจะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆเพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาในขณะนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาอย่างหนักหน่วงแทบไม่มีปลงวางกายวางใจลงได้เวลานั้นย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปไม่ได้บัลลังก์สมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติน่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวนเพราะความเจ็บปวดรวดราวเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเท้าราวก็ถูกไฟเผาทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนภายในร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกันจะแตกกระเด็นออกคนละชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกจากนั้นใจยังแสดงความระส่ำระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทำให้วันไปทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหวทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้นก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่สำคัญกว่าเพื่อนมีถึง3วาระล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆกว่าจะสงบลงลำพังตัวเองโดยไม่มีการกำจัดต้านทานด้วยวิธีต่างๆอย่างใดพอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีกทำนองนี้ถึง3ครั้งแต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และซาบซ่านไปตามสารพางร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลงจนถึงวาระที่4ซึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่หรือกองทัพกองทุกข์ใหญ่เข้ามาถึงบัลลังก์ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เวลานั้นนับแต่กองทัพกองทุกข์ใหญ่เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลยข้างนอกกายเหมือนถูกไฟลนข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมคมปรากฏทั้งร่างราวกับจะแตกทลายจากการเป็นผุยผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้นเพราะอำนาจความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้านทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้วไม่มีเวลาขยับขยายตัวออกพอได้รับความผ่อนคลายทางกายบ้างเลยมีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียวตอนนี้แม้จิตจะกำลังพิจารณากับธรรมแขนงใดอยู่ก็จำต้องถอยทับกลับย้อนสติปัญญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทักทานกันอย่างเอาจริงเอาจังมิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมดเพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกายและยังเขย่าใจให้สั่นสะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหวเพราะกายทั้งร่างกลายเป็นไฟทั้งกองในตัวเราไม่มีส่วนใดอยู่เย็นใจได้โดยไม่ถูกความกระทบกระเทือนจากทุกขเวทนาประเภทนี้นับแต่ขณะเริ่มนั่งจนถึงขั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้นถ้าผู้ยังไม่เคยประสบมาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็กอันไหนเป็นเวทนาใหญ่กลัวจะเริ่มเหมาไปแต่เวทนาเล็กซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้นว่าเป็นเวทนาใหญ่ไปซะหมดทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไรเพราะเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ 5-6 ชั่วโมงล่วงไปแล้วก่อนหน้านี้มีแต่เวทนาเล็กซึ่งเปรียบกับลูกๆหลานๆเท่านั้น มาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้รำคาญสำหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและไม่เคยพบมาก่อนน่าจะเริ่มโดนทั้งลูกหลานทั้งปู่ย่าตายายของทุกขเวทนาแต่ขั้นแรกคือ 2-3 ชั่วโมงแรกและให้เกิดความทุกข์กระวนกระวายแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันอาจจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวทั้งอาจจะรื้อบัลลังก์สมาธิเสียแต่ระยะนั่งได้เพียง 2-3 ชั่วโมงแรกก็ได้ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลยแต่จะหมายเอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหวเสียแล้วความจริงยังไม่ถึงขั้นแตกหักกันเลยเฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมาพอประมาณตลอดการนั่งก็ได้นานพอสมควรราว 2-3-4 ชั่วโมงเป็นประจำความเพียรในเวลาหนึ่งๆย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆได้พอประมาณทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้น 2-3 วาระแล้วสงบลงไปเองนั้นถ้ายังไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อนก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกันแต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆแล้วเวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มากราวช้างกับแมวนั่นแหละเวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมดราวกับจะแตกทลายลงเข้าในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟหุงต้มแกงอะไรๆในที่นั้นกระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายจิตใจลงได้เลยปรากฏเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้ในเวลานั้นมีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลังไม่ยอมถอยทับกลับแพ้ข้าศึกที่กำลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ราวกับจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้นไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลยขณะที่กำลังเข้าตาจนนั้นจิตจะหาทางออกด้วยวิธีอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากต้องปักหลักต่อสู้กันด้วยสติปัญญาอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อความจริงในกายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความเพียรเท่านั้นความอยากให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้นนี่คือสมุทัยเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามาอยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะกายเวทนาจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาการแยกแยะกายควรถือเอาจุดสำคัญที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นหรือกระดูกเข่าเป็นทุกข์มากก็กำหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกกันแน่ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจเวลาทุกข์ดับไปแล้วทำไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่าถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจสิ่งทั้งสองต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริงอันหนึ่งเวลาคนตายและหมดทุกข์ในร่างกายไปแล้วกระดูกยังมีอยู่ขณะนำไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปเช่นนั้นการไปเหมาเอาด้วยความสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูกไม่ได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตามคำกล่าวหาบ้างหรือและถ้าทุกข์เป็นกระดูกจริงๆกระดูกมีมาแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่ทุกข์ทำไมจึงมีขึ้นเฉพาะการเช่นเริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้นทำไมจึงไม่มีทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมาแต่เริ่มแรกเกิดเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่น่าอับอายความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายใดๆเลยขณะที่กำลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้นจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ ต้องหมุนตัวอยู่กับกิจที่กำลังพิจารณาและพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์จะพิจารณากี่เที่ยวไม่สำคัญแต่พิจารณาจนเข้าใจอันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกันไปเองอันดับต่อไปในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการแยกกายกับเวทนาออกพิจารณาโดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจิตเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสำคัญเวลาทุกขเวทนาดับไปทำไมจิตจึงไม่ได้ดับไปด้วยเราและถ้าเวทนามาเป็นจิตเมื่อจิตมีอยู่ตราบใดทุกขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบนั้นจะดับไปไม่ได้แต่แล้วทุกขเวทนาทำไมจึงมีเกิดดับทั้งที่จิตทรงความรู้ความเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกมิได้ดับไปด้วยเวทนาเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าจิตกับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้นไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริงบ้างหรือที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบประปาเถื่อนเช่นนั้นการแยกแยะไม่ว่าแยกแยะกายกับเวทนาหรือแยกแยะจิตกับเวทนาสติกับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ทำจะส่งออกไปอื่นไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไรสติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดหย่อนเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่ประสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเวทนาจะกำเริบหรือลดตัวลงหรือว่าจะดับไปก็ให้รู้ประจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นสำคัญข้อสำคัญอย่าตั้งความหวังให้ทุกดับไปโดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกายของเวทนาและของจิตว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่พิจารณาจนเข้าใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งอัศจรรย์เกิดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ุริยันเฉิดฉายประกายรุ้งอรุณรุ่งเรืองรองจำรัดแสงท้องนภาฟื้นใหม่ให้สำแดงถ้อยแถลงองค์บดินทร์ปิ่นมณีเสวยราชครองภพบรรจบต่อสมเด็จพ่อภูมิพลพระทรงศรีเปรมอุราขวัญมิ่งพระจักรีชุ่มฤดีอุ่นพระทัยใจประชามหาวชิราลงกรณ์ทรงก่อเกื้อพระหน่อเนื้อครบชนมะพันษาเถลิงราชเถลิงถวันนักคราครองอุราครองราชพงาดไกลทูลพระองค์ทรงพระเกษมสารเทพิบาลทรงพบศพสมัยพระพรั่งพร้อมพระจตุรพิธพรชัยด้วยน้อมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาบนบ้านตาเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลาคนทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ีกขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: จะเล่านิทานหลวงตาสิงห์ให้ฟังนี่ปัจจุบันนี้นะไม่ใช่นานเท่าไหร่อะไรล่ะชื่อท่านชื่ออาจารย์สิงห์ท่านเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวนิสัยท่านเด็ดเดี่ยวองค์นี้ก็ดีสิงห์2สิงห์นี่คล้ายคลึงกันมีสิงห์ชื่อสิงห์2สิงห์นะเด็ดเหมือนกันกิริยาอาการคล้ายคลึงกันมากท่านองค์นี้ท่านภาวนาเก่งท่านภาวนาเก่งไงเราจะได้ทราบเดี๋ยวนี้อ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคร่งครัดทุกอย่างเลยแต่เวลาเข้าไปหาหมอแล้วหมอเข้ามาตรวจโรคอะไรโรคกระเพาะอาหารต้องได้ผ่าเขาก็ผ่าแล้วในกรุงเทพเรานี่แหละมาผ่าที่กรุงเทพเนี่ยพอผ่าเสร็จแล้วเขาห้ามไม่ให้ฉันอะไรละกำหนดให้เรียบร้อยห้ามให้ฉันอาหารอะไรๆทั้งนั้นไม่ให้แตะเพราะอะไรได้มาเย็บนะมันจะขาดแล้วภูมิจะแตกท่านบอกงั้นท่านก็ฟังเวลาเขาบอกท่านก็ฟังแต่ท่านก็ไม่โต้ตอบอะไรละทีนี้พอหมอเขากลับไปก็เรียกน้องชายมาด้วยเฮ้ยนี่มึงไปหาก๋วยเตี๋ยวแม่กูฉันหน่อยนะอ้าวก็หมอเขาบอกว่าไม่ให้ฉันอะไรเลยแล้วทำไมจึงต้องไปหาก๋วยเตี๋ยวมาเราก็หมอเขาไม่ได้หิวนี่นะกูหิวไปเอามาเดี๋ยวนี้ว่ากันนะเออเป็นความจริงนะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่นะอาจารย์สิงห์ชื่อสิงห์ท่านมาผ่าตัดที่กรุงเทพเนี่ยนี่ก็หมอไม่ได้หิวนะกูหิวมึงไปหาก๋วยเตี๋ยวมากูฉันเดี๋ยวนี้ไปน้องชายก็ไม่ทราบจะว่าไงก็พี่ชายสั่งก็ต้องไปเอามาฉันพอฉันเสร็จแล้วไม่นานแล้วพุงนี่แตกปุ๊เลยโอ้ไอ้นี่ไอ้มึงไอ้กูเห็นแต่ท้องแตกแล้วกูได้ยินเสียงดังตุ๊บภายในนี่ว่าแล้วก็ปวดด้วยว่างั้นมึงไปบอกหมอมาดูที่มันเป็นยังไงกูเป็นยังไงว่างั้นแล้วก็ไปบอกหมอมาพอหมอมาถึงเขามาตรวจโอ้ตายเขาว่างั้นแล้วช่วยไม่ได้แล้วนี่ว่าพุงท่านแตกแล้วนี่น่ะลำไส้ไส้พุงภายในน่ะแตกแล้วว่างั้นช่วยไม่ได้แล้วอ่ะเหงื่อช่วยไม่ได้แล้วเอาถ้าช่วยไม่ได้อาตมาจะช่วยตัวเองบอกว่าเมื่อช่วยอาตมาไม่ได้อาตมาจะช่วยตัวเองท่านก็หมอก็ไปละพอหมอไปแล้วมึงกูจะลามึงไปเดี๋ยวนี้ละกูไม่นานละว่ากูจะไปละว่าก็กูสละธรรมะเองนะกูจะมาติกาเรียบร้อยซะก่อนเสร็จแล้วกูถึงจะไปแล้วพอเสร็จแล้วก็กูสละธรรมะกูสละธรรมะนะเพราะจิตของท่านเก่งนี่จิตดีอันนี้ท่านดื้อขันต่างหากดื้อเรื่องธาตุดังขันความอดความหิวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธาตุขันไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องธรรมเรื่องวินัยท่านเคร่งครัดมากแต่นี่เรื่องการอยู่การกินท่านอยากกินกินท่านไม่อยากกินท่านก็ไม่กินหมอไม่หิวท่านหิวท่านก็กินแต่นี่พอเสร็จแล้วก็กุศลธรรมะตัวเองล่ะกุศลธรรมะจบกุศลแล้วก็เหตุปัจจโยพอเหตุปัจจโยจบลงแล้วก็อนิจจาวสังขารครบแล้วนั่นนี่นั่นกูไปแล้วนั่นพอว่างั้นก็งับงับไปเลยนั่นเก่งไหมจิตเก่งจิตองค์นี้เก่งอยู่ตั้งแต่ทำไมท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็รู้สึกว่าท่านภาวนาเก่งอยู่แล้วนี่แหละอำนาจของจิตฟังดิกุศลตัวเองช่วยตัวเองได้พวกเราช่วยไม่ได้ค่อยๆตายกับนิมนต์พระเป็นบ้าไปหมดเลยเมื่อองค์วัดนั้นเท่านั้นองค์วัดนี้เท่านี้องค์มากุศลธรรมะกุศลธรรมายายคนนี้ตายแล้วไปไหนนายุ่งมันไม่ได้เรื่องในราวเลยท่านอาจารย์สิงห์องค์นี้ท่านไม่ได้ว่าใครละท่านกุศลาของท่านเองพอเสร็จแล้วท่านไปเลยกูไปแล้วนะเท่านั้นแหละงับงับไปเลยนั่นคือจิตของท่านไม่ได้เป็นอะไรเป็นแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทนไม่ไหวมันก็ไปของมันแต่หลวงตาบัวนี่ไม่ทราบแบบไหนนี่หมอกำลังควบคุมอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะหิวก็เจียวขึ้นอีกก็ไม่ได้แล้วนี่แต่ไม่มีน้องชายมาด้วยตัวนั้นเองเราไม่มีน้องชายมาด้วยนี่เราพูดถึงเรื่องการรักษาตัวมาคราวนี้มารักษาตัวไอ้พวกเราช่วยตัวเองอะไรได้ไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรพอเจ็บไข้จามพริกหนึ่งเฮ้ยหมออยู่ไหนจามไม่ได้นะคนมีจมูกจะไม่ให้จามได้ยังไงมันไม่ต้องจามสิพอจามพริกเฮ้ยหมออยู่ไหนมาไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้ถ้าหมอมาไม่ทันกูจะไปว่าอีกแบบนั้นนะใช่นะช่วยตัวเองบ้างสินี่เราจิตเราพูดถึงเรื่องจิตจิตนี่เป็นหลักสำคัญถ้าได้รู้เจ้าของชัดเจนแล้วไม่มีวันอย่างที่อาจารย์องค์นี้แหละองค์นี้ท่าน จะไม่กลับละแต่ยังไม่พ้นหากไม่กลับตรงนี้ท่านเหล่านี้สำเร็จอนาคาแล้วก็ไปเกิดในห้าชั้นนี่แหละตามลำดับของภูมิธรรมภูมิจิตนะภูมิจิตยังอ่อนก็เกิดในชั้นอวิหาก่อนจากนั้นก็สูงขึ้นไปก็อัตปาสุทัสสาสุทสีพอจากสุทสีอากนิฐาก้าวจากอากนิฐาก็ถึงนิพพานปึงเลยหมดไม่กลับท่านพุทธเหล่านี้ไม่กลับท่านองค์นี้ก็สำคัญอยู่เข้าในข่ายอันเดียวกันเดียวท่านพูดลงภาวนาหน้าฟังนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ธรรมะของพระพุทธเจ้าควรแก่คนทุกเพศทุกวัยไม่เลือกเพศเลือกวัยเหมือนสิ่งต่างๆต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยแต่ธรรมะเหมาะสมกับเพศกับวัยอยู่ตลอดเวลาเป็นเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชฆราวาสวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวอะไรธรรมะเหมาะสมทั้งนั้นกับการที่จะนำไปประดับตัวการประดับตัวด้วยธรรมเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างลึกซึ้งไม่มีเวลาจืดจางและไม่ขัดต่อวัยต่อเพศใดๆด้วยสิ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์เราที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทั้งด้านจิตใจและความประพฤติกิริยาแสดงออกไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าธรรมเป็นเครื่องประดับธรรมจึงไม่เคยคือล้าสมัยตั้งแต่ไหนๆมาสมกับธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกสมกับธรรมเป็นที่ไว้วางใจของสัตว์โลกทั่วไปใครเอื้อมถึงไหนธรรมก็ต้อนรับตามความสามารถของผู้นั้นๆเด็กเมื่อได้รับการอบรมทางด้านธรรมะก็เป็นเด็กดีบ้านนี้ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้อบรมเด็กในเวลาว่างบ้านนั้นก็อบรมบ้านนู้นก็อบรมบ้านไหนๆก็มีธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศไทยผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สนใจใคร่ธรรมนำแบบฉบับอันดีงามให้เด็กได้เรียนโดยหลักธรรมชาติเพราะเด็กไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปเรียนหลักวิชาหรือเครื่องประดับตนในทางที่ดีจากสถานที่ใดนอกจากจะศึกษาอบรมจากพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ได้รับการอบรมศีลธรรมอันดีงามนักเรียนก็ดีครูก็ดีอาจารย์ต่างๆก็ดีต่างคนต่างได้รับการอบรมตลอดถึงข้าราชการแผนกต่างๆทั่วประเทศไทยต่างคนได้นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องบังคับบัญชาเครื่องขัดเกลาจิตใจการแสดงออกทั้งทางใจทางวาจาความประพฤติย่อมจะเป็นความราบรื่นดีงามทั่วประเทศเขตแดนแห่งเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาเด็กออกไปจากบ้านไปโรงเรียนต่างคนต่างไปค้าเคล้ากันเพราะเด็กมีจำนวนมากมาจากสกุลต่างๆสกุลใดต่างก็ได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมมาด้วยกันเด็กจะเป็นเด็กที่น่าดูมีกฎมีระเบียบมีความสวยงามทางความประพฤติกิริยาแสดงออกทุกด้านไม่แสลงต่อความมั่นคงของเด็กที่จะเป็นไปอนาคตนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมเด็กให้ดีขึ้นเป็นลำดับทั้งหน้าที่การงานก็มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาความประพฤติในด้านต่างๆก็มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วจะเป็นเด็กดีครูอาจารย์ที่มาความรู้แก่เด็กก็ไม่ใช่จะมาสอนแต่หลักวิชาเท่านั้นยังต้องมีจรรยาคือความประพฤติ นำมาสอนเด็กและกระทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กเด็กก็เคารพนับถือเชื่อฟังแล้วกระจายออกไปในงานแผนกต่างๆถ้าต่างคนต่างมีศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วย่อมจะสวยงามไม่น้อยและมีความสงบเงียบจากภัยจากเวรทั้งหลายคำว่าสงบคือสงบจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั่นแหละเมื่อปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกบ้านเมืองก็มีความสงบร่มเย็นมองเห็นกันก็เป็นเหมือนฉันพี่น้องพ่อแม่เลือดเนื้ออันเดียวกันไม่มีกิริยาท่าทีหน้าบึ้งหน้าบูดหน้านี่คิ้วขมวดจะกัดจะฉีกกันอย่างที่สวมวิญญาณยักษ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่เวลานี้มันดูไม่ได้นะนี่แหละการโทษแห่งการห่างเหินจากศีลธรรมมีแต่ความรุ่มร้อนแสดงขึ้นทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านบ้านนอกในเมืองเมืองใหญ่เมืองเล็กมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟความว่าเจริญมีแต่ความเจริญของคนพูดเสกสรรปั้นยอเอาสิ่งที่โลกต้องการจากความเจริญก็คือความสุขหาไม่เจอดูไปที่ไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟสร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นแน่นหนาถาวรกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็สร้างด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟคือไฟความโลภไฟความโกรธไฟความหลงลืมเนื้อลืมตัวสร้างแล้วมันก็เป็นไฟเผาตัวหาความสุขทางสบายจากการก่อสร้างจากด้านวัตถุต่างๆนั้นไม่ได้ถ้าใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องร่มเย็นและนำทางในการกระทำในสิ่งต่างๆนี่เราพูดเรื่องโลกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นอุทาหรณ์ให้เราทราบว่าการห่างเหินจากศีลธรรมนั้นมีคุณค่าอันใดบ้างพอที่จะให้สนิทจิตใจนอกจากการสร้างฝากสร้างน้ำสร้างคุณสร้างไฟขึ้นเผารนปักเสียบขึ้นกันกันเขาไม่เห็นอย่างอื่นใดถ้ายังฝืนให้เป็นไปอย่างนี้อยู่มนุษย์เราที่ว่าฉลาดที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละจะเป็นผู้โง่ที่สุดต่างคนต่างเผาไฟต่างก่อไฟเผากันถึงทางด้านปฏิบัติธรรมะผู้มีความใกล้ชิดสนิทกับธรรมขึ้นผู้บำเพ็ญภาวนามีความเชื่อความเลื่อมใสในทานในศีลในภาวนาของตนจนถึงกับมาอบรมอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งอาย่อนพระท่านมาจากที่ต่างๆมาจากสกุลต่างๆจากภาคต่างๆจากจังหวัดอำเภอประเทศต่างๆมารวมกันแล้วด้วยเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมด้วยกันมาอยู่ด้วยกันจึงเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนภาพพับไว้ดูองค์ไหนก็นิ่มนวลสวยงามมองเห็นกันก็มีแต่ความเมตตาสงสารความจงรักภักดีความใกล้ชิดสนิททางจิตใจด้วยความเป็นธรรมต่อกันมีมากมีน้อยก็มีความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสมัครสมานให้จิตใจร่มเย็นด้วยกันเราคิดเอาเพียงแค่นี้ก็ทราบถ้าวัดใดถ้าเกิดความทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพระต่อพระหรือระหว่างญาติโยมกับพระก็แสดงว่าขัดแย้งกันแล้วทางด้านศีลธรรมจิตใจไม่ลงรอยกันเมื่อไม่ลงรอยกันก็ต้องแสดงความแตกร้าวออกมาให้เห็นไม่มากก็น้อยเพราะให้เห็นโทษแห่งความร้าวรานหรือความปีนเปียแห่งธรรมถ้าต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำอยู่ด้วยดีแล้วการแสดงออกต่อกันจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่แสดงออกมาในแง่ใดกระทงใดยอมถือหลักเกณฑ์เหตุผลคือความถูกต้องเป็นที่ยุติถือเป็นที่ยุติด้วยกันต่างคนก็ต่างได้คติเป็นความรื่นเริงเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของกันได้โดยลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อระแคะระคายอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่ย่นเข้ามาถึงจากทั่วๆไปแล้วเข้ามาในวงผู้ปฏิบัติย่นเข้ามาถึงพระปฏิบัติด้วยกันทีนี้ย่นเข้ามาถึงจิตใจของเราจิตใจของเราถ้ามีความระส่ำระสายกระวนกระวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนลืมเหตุลืมผลลืมยับยั้งชั่งตัวให้กิเลสตัณ

หาอาสวะคือความโลภ ก็ลากไปความโกรธก็ลากไปฉุดลากไปถูไถไปความหลงก่อนไม่มีวันลืมรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจผู้นั้นก็ร้อนถ้าการใดสมัยใดมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงช่างดูเหตุดูผลเป็นเครื่องยับยั้งช่างตวงพอประมาณจิตใจก็มีทางสงบลงได้แม้จะคิดไปทางอื่นผิดถูกประการใดส่วนมากเป็นความผิดข้อตาเมื่อนำธรรมเข้าไปชำระสาสางนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องวินิจฉัยนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องตัดสินคู่ความนั้นก็ย่อมระงับลงได้คู่ความก็หมายถึงระหว่างกิเลสกับใจหรือกิเลสกับธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสกับใจย่อมดีกันอยู่ตลอดเวลาเอาธรรมเข้าไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการเพราะเกิดเรื่องกันภายในจิตนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องไขควรเป็นผู้พิพากษาตัดสินกันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลแม้กิเลสจะมีมากเพียงไรก็ยอมจำนนต่อธรรมอยากเรื่องความอยากไม่ปฏิเสธอยากทำอยากไปอยากมาอยากพูดอยากคิดในสิ่งที่ตนเคยพูดเคยคิดซึ่งเป็นความรื่นเริงมันถึงมาตั้งแต่ก็คานก่อนแต่เมื่อเวลาคิดเวลาพูดเวลาทำลงไปแล้วเป็นอย่างไรผลของมันเอาทำเข้าไปจับเอาทำเอาวิจัยไข้ควรมีความได้อย่างนั้นมีความเสียอย่างนี้ส่วนมากไม่ใช่ความเสียส่วนใดที่เป็นความเสียเป็นความไม่ดีก็แก้ไขกันไปแก้ไขกันไปทีนี้ความอยากเมื่อนำทำเข้าไปวิจัยไข้ควรแล้วแยกกันออกเหมือนกันแยกเป็นกรรมการมัวแยกกันเรื่องความอยากทั้งหลายซึ่งเคยเป็นนิสัยฝังมาเป็นเวลานานก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปอ่อนกำลังลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งธรรมเข้าวินิจฉัยไข้ควรเพราะอำนาจแห่งเพราะธรรมเป็นอำนาจใจย่อมยอมฟังเสียงธรรมเสมอไปทีนี้เมื่อนานเข้านานเข้าความอยากแสดงขึ้นมาในแง่ใดก็ตามเหตุผลจะเข้ามาเทียบทันทีจะอยากอะไรอยากไปอยากมาอยากพูดอยากคิดอยากทำอะไรเหตุผลก็มาเทียบความได้ความเสียของกิริยาที่อยากนะพอลงกันได้ด้วยเหตุผลว่าไม่ควรแล้วความอยากเหล่านั้นก็ระงับตัวไปทันทีคือหมดหวังไม่มีทางที่จะข้ามทำได้นั่นเนี่ยจิตใจก็สงบได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตใจย่อมไม่ละเว้นความอยากเพราะเคยคิดเคยปรุงก็อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วาดภาพหลอกตัวเองแทนที่จะนั่งภาวนาก็เลยนั่งวนไปเสียพาวนไปไม่ใช่ภาวนาพาวนวนคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอดีตนั่นแหละมากเคยไปเคยมาเคยอยู่เคยทำการทำงานที่เกิดเกิดที่ไหนมันเคยคิดไปคิดไปแล้วก็เพลินไปตามความคิดที่วาดภาพหลอกตัวเองเลยลืมศีลลืมธรรมลืมภาวนาไม่ทราบภาวนาว่าอย่างไรถ้าเวลาจิตพอได้พอเวลาจิตได้สติย้อนกลับคืนมาก็มาตำหนิตัวเองส่วนมากไม่ใช่ตำหนิตัวเองก็มาตำหนิธรรมเอ๊ะนี่นั่งภาวนาตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรไม่เห็นสงบเลยมันจะสงบได้ยังไงเราไม่ได้คำนึงถึงเหตุบ้างหรือว่าเราก่อเหตุแห่งความไม่สงบไว้กับตัวเองพอเริ่มพอนั่งภาวนาก็มีแต่กิริยาว่านั่งภาวนาเฉยแต่ความจริงแล้วใจไม่ได้ภาวนาคิดไปในแง่ต่างๆเลยโลกธาตุไปนู่นผลที่จะได้ตามมาก็มีแต่ความวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สมกับการนั่งภาวนานี่เมื่อเราเทียบเคียงดูเหตุดูผลว่าการคิดอย่างนั้นเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเวลานี้เราจะเอาผลเอาประโยชน์จากการฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยบทภาวนาบังคับจิตใจให้อยู่ทำงานในหน้าที่ของตนที่ต้องการนี้เช่นกำหนดเคยกำหนดบริกรรมพุทโธกับพุทโธพุทโธแล้วกำหนดเคยกำหนดอานาปานสติก็กำหนดอยู่ตลอดเวลาทั้งหายใจเข้าหายใจออกเฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมหายใจเข้าหายใจออกสัมผัสมากตรงนั้นตั้งความรู้คือสติไว้ตรงนั้นให้ความรู้ของเรามีครอบคลุมด้วยสติรู้อยู่กับลมเวลาผ่านเข้าเวลาผ่านออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมามีแต่ความรับทราบลมอยู่ตลอดเวลาความรับทราบนั้นแลเรียกว่าทำงาน
ความรับทราบลมด้วยความไม่เผลอสติเรียกว่าทำงานเมื่อความรับทราบสืบเนื่องกันพอลมเป็นของที่ทำงานอยู่เสมอไปแม้แต่หลับก็ยังทำงานหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาจิตได้ทำความรู้ถือลมเป็นจุดที่ยึดของจิตมีสติเป็นเครื่องควบคุมให้รู้ตัวอยู่กับลมทนไปไม่ได้ฝืนไปไม่ได้จิตย่อมสงบตัวลงไปได้เป็นผู้กำหนดพุทโธก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่คิดผลประโยชน์อันใดที่จะเกิดขึ้นให้พุทโธเป็นผู้บรรลุบรรดาลเองผลจะเกิดขึ้นมากน้อยให้อยู่กับพุทโธให้ขึ้นอยู่กับพุทโธเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเอามาเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเวลานี้เราต้องการจะได้รับผลรับประโยชน์จากการภาวนามีกำหนดพุทโธบริกรรมพุทโธเป็นต้นให้ตั้งใจรู้ไว้ที่ตรงนั้นจิตเมื่อได้มีสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องรักษาย่อมจะสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตสงบก็แสดงว่าหมดสิ่งก่อกวนความก่อกวนก็คือความคิดความปรุงของตัวเองเป็นผู้ก่อกวนตัวเองให้ขุ่นมัวไม่ว่าวุ่นไปต่างๆเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาอันเป็นตัวผลไม่มีเวลายับยั้งเลยไม่มีเวลาขาดพักขาดตอนมีแต่เรื่องความทุกข์ความไม่สบายภายในใจเราก็ไม่ยอมเห็นผลของมันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบังคับด้วยแบบที่ว่านี้จิตต้องอาศัยบังคับไม่บังคับไม่ได้เพราะมีตัวการสำคัญอยู่ภายในจิตกิเลสประเภทต่างๆมันเป็นตัวการสำคัญเราต้องอาศัยธรรมคือสติก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งบังคับจิตเอาไว้ให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมจิตก็สงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงไปความเยือกเย็นก็ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามกำลังแห่งความสงบมากน้อยถ้าสงบมากจนขนาดว่าขาดจากอารมณ์ไม่มีอันใดปรากฏตัวเลยเหลือแต่ความล้วนๆนั่นแหละคือความสุขอันสุดยอดของการนั่งสมาธิภาวนาขาดไปเลยบางครั้งบางคราวหมดความรู้สึกภายในร่างทั้งๆนั่งหรือนั่นหนักขณะที่เราภาวนาแต่ความรู้สึกไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเลยมีความรู้อยู่โดยลำพังตนเองเท่านั้นไม่มาอาศัยส่วนร่างกายส่วนต่างๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าจิตขาดจากอารมณ์คืออารมณ์ของตัวนั่นแหละที่จะไปติดต่อกับสิ่งภายนอกสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ออกมีความรู้เด่นอยู่ภายในตัวนี่เรียกว่าจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือความมั่นคงความเหนียวแน่นมั่นคงนี่ก็เป็นขึ้นที่จิตในขณะนั้นแหละเป็นขณะที่เราได้พักจิตของเราพักงานของเราจิตก็สบายเยือกเย็นเป็นสุขแล้วยังเห็นความอัศจรรย์ของจิตประเภทที่สงบนั้นอีกด้วยแม้จะถอยออกมาถอนออกมาแล้วก็ตามผลที่เคยปรากฏกับเราในขณะนั้นจะไม่มีวันลืมยิ่งจะเป็นเครื่องปลูกศรัทธาเพิ่มศรัทธาของเราให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นเพิ่มความเพียรเราให้มีความขยันขึ้นไปโดยลำดับเพิ่มความอดความทนเข้าไปโดยลำดับพอเห็นผลแล้วผลนั่นแลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีแก่จิตแก่ใจความเพียรก็มาเองความอดความทนความอุตสาห์พยายามความใฝ่อกใฝ่ใจมาตามๆกันเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดเหมือนกับแม่เด็กเท่าที่ทำภาวนามีแต่ความขี้เกียจอ่อนแอมากง่ายอ่อนปวกเปียกไปหมดก็เพราะยังไม่เคยเห็นผลนั่นเองเหมือนกับเด็กที่ถูกผู้ใหญ่บังคับให้ทำงานเด็กยังไม่เห็นผลของงานแต่อาศัยผู้ใหญ่บังคับเท่านั้นก็ทำตามโดยไม่ตั้งจิตตั้งใจอะไรไม่หวังผลอะไรพอผู้ใหญ่เผลอสักนิดหนึ่งหรือไปไหนมาไหนบ้างเด็กก็ทะเลถลายหนีแล้วนี่จิตก็เหมือนกันเพราะจิตยังไม่เคยเห็นผลของงานที่เราทำว่าเป็นผลอย่างไรบ้างอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็มาทำเอาสติสตังบังคับเอาไว้พอเผลอสักนิดหนึ่งมันก็ไปแล้วไปแล้วถ้าจิตได้รับผลจนเป็นเครื่องดึงดูดแล้วจนเป็นเครื่องดึงดูดแล้ว

คนหนึ่งเดินก็สักว่าเดินนั่งสักว่านั่งแต่ผู้ทำงานจริงคือจิตไม่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีแต่ทะเลถลายเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนั้นจึงไม่ค่อยปรากฏผลอะไรนักแต่ผู้ที่ได้เคยเห็นผลมาแล้วจิตจดจ่อมีความสืบสอสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดับผลจึงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นจิตเยือกเย็นเป็นจิตมั่นคงและสร้างหลักฐานขึ้นที่จิตให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับดูที่ไหนก็สบายแล้วทีนี้นั่งทำการทำงานขีดเขียนหนังสือหรือขุดดินฟันไม้อยู่จิตก็มีความอิ่มเอิบภายในธรรมอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมสบายแดดเปรี้ยงๆร้อนร้อนมันก็ไม่ร้อนร้อนแต่ผิวเผินข้างนอกข้างในไม่ร้อนหนาวก็หนาวแต่ผิวข้างนอกข้างในไม่หนาวทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะใจเป็นกำลังสำคัญมากอะไรจะร้อนยิ่งกว่าใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจจะอะไรจะมีความเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าใจเมื่อใจได้ปักตัวลงไปด้วยความพอใจในจิตใจการใดจิตนั้นการนั้นย่อมจะเป็นไปด้วยดีจนถึงขั้นสำเร็จไปได้เพราะความพอใจในอิทธิบาททั้ง4ท่านจึงบางใบอันเป็นเครื่องสนับสนุนการงานได้ดีไม่ว่างานทางโลกทางธรรมข้อที่1ท่านว่าฉันทะให้พอใจในงานถ้าเป็นงานทางโลกก็ให้พอใจในการทำงานเช่นเดียวกับเราพอใจในผลของงานคือเงินวิริยะมีความภาคเพียรในงานอันจะเป็นผลได้รับเป็นที่พอใจจิตตะอย่าทำจิตใจให้ห่างเหินจากงานของตนมีความฝักใฝ่ต่องานอยู่เสมอวิมังสาให้ใช้ความใคร่ครวญกับงานนั้นๆเดี๋ยวจะผิดจากชาติเมื่อปราศจากปัญญาเครื่องควบคุมเครื่องไตรตรองงานแล้วผลของงานจะไม่ดีนี่ท่านมาอิทธิบาท4เป็นพื้นเพแห่งความสำเร็จหรือรากฐานแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานใดซึ่งอยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้แล้วย่อมสำเร็จได้ด้วยอำนาจแห่งอิทธิบาททั้ง4นี้นะอิทธิบาททั้ง4จึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับความเพียรทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้ขาดอิทธิบาท4นี้ความเพียรจะต้องเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำผลก็ไม่ค่อยจะได้เป็นที่พอใจถ้าผู้มีอิทธิบาท4ประจำตนแล้วผลย่อมเป็นที่พอใจไปเสมอเสมอจนกระทั่งพอใจอย่างเต็มที่นี่หลักของการทำงานไม่ว่างานทางโลกทางธรรมทำจิตใจของเราให้สงบให้สม่ำเสมอต่องานอะไรจะวอกแวกคอนแคลนรับทราบได้ง่ายๆก็ตามเรื่องของใจนี้ทราบได้เร็วอะไรก็ดีเข้าไปแล้วมีอะไรยุ่งแล้วก็หวั่นไหวได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมอประจำเรืออย่างเขาทอดสมอเวลาคลื่นจัดลมจัดเรือต้องทอดสมอไม่ออกเดินเดี๋ยวล่มอับปางในมหาสมุทรต้องทอดสมอทันทีนี่จิตเวลามีอารมณ์มากๆต้องยับยั้งอารมณ์นั้นก็ไม่เวลานั้นไม่นำมาคิดไม่นำมาไข้ควรไม่นำมายุ่งเหยิงตัวเองเพราะส่วนมากไม่ได้ไข้ควรเวลาอารมณ์ของใจมันเกิดขึ้นเช่นอารมณ์ไม่พอใจเป็นต้นมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปไม่มีอุบายวิธีไม่มีสติสตังจะเข้าพยับยั้งได้เลยมีแต่ไฟทั้งกองเผาหมดเวลานั้นต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องยับยั้งเรื่องเหล่านี้หยุดไว้ก่อนไม่คิดยิ่งเป็นเรื่องเที่ยวเสียใจมากเพียงไรยิ่งระงับทันทีให้มันหยุดได้ทันทีไม่คิดคิดก็ไม่เกิดประโยชน์เวลานี้ห้ามไว้ซะก่อนจนกว่าว่าเราเตรียมพร้อมทางสติปัญญาที่จะทำหน้าที่อะไรแล้วอันนี้แล้วช่างใจได้แล้วนำเรื่องนี้มาพิจารณาในขณะที่พิจารณาก็ต้องมีความตั้งใจใฝ่ธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเจ้าของของงานเป็นผู้ควบคุมงานนั้นเรื่องก็ระงับไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนักเบามากน้อยเพียงไรถ้านำสติปัญญาเข้าไปใช้แล้วเรื่องนั้นจะราบรื่นดีมากแต่ควรทอดสมอก็ทอดเสียไม่นำมาเรื่องใดๆมายุ่งในเวลานั้นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟคนนั้น

0: ไม่ถูกใจคนนี้ทำไม่ถูกใจเห็นมีผู้มาฟ้องมาฟ้องมาร้องนี้เราหยุดทันทีถ้าเห็นว่าเรื่องใดจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นในขณะที่เราต่อเนื่องเราไม่ต่อเนื่องเราหยุดพักมันอยากจะคิดเพียงไรก็บังคับความอยากนี้เป็นไฟความอยากนี้ไม่ส่งเสริมอะไรให้ดีขึ้นนอกจากความอยากนี้จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาให้พินาศทิ้งหายไปทั้งเขาทั้งเราเพราะนั้นไม่มีอย่างอื่นระงับไว้ทันทีนั่นวิธีปฏิบัติต่อตนต้องเป็นอย่างนั้นมีหมายถึงผู้ที่กำลังบำเพ็ญกำลังดำเนินแล้วอยู่ในระหว่างแห่งความดีความชั่วทั้งหลายหรือโลกธรรมมันเต็มอยู่ทุกแผ่นดินและทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านมีทั้งเขาทั้งเรามีเต็มไปหมดเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธรรมย่อมจะได้กระทบกระเทือนสัมผัสกับโลกธรรมเหล่านี้อยู่เสมอจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองเป็นทั้งสมองเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องเดินเรือด้วยสติปัญญาควรจะใช้อุบายวิธีใดก็ใช้ควรจะหยุดก็หยุดควรจะยับยั้งก็ยับยั้งควรจะพิจารณาเหตุผลเพื่อได้ความจะเกิดผลเกิดประโยชน์ให้เรื่องนั้นยุติลงได้ด้วยการพิจารณาก็พิจารณาเสียเนี่ยถ้าไม่มีกำลังที่จะพิจารณาให้ยับยั้งเสียนั่นอุบายวิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาภาวนาจิตชอบจะคิดนู้นคิดนี่ยุ่งนู้นยุ่งนี่ทั้งๆที่เคยคิดมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรขณะที่ภาวนายังมากวนเราอีกเอาทีนี้บังคับไม่คิดเวลานี้ไม่เสียดายความคิดอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าความคิดคำว่าพุทโธและยิ่งกว่าความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราไม่ต้องการความรู้ใดความคิดปรุงใดจะมาทำประโยชน์ให้เราเราต้องการเท่านี้ขณะนี้ปากคิดลงไปตรงนั้นให้มีอันเดียวไม่มีอันสองเข้ามาแย่งออกไปเลยนั่นก็สงบจิตใจเวลาจิตใจสงบแล้วมันเย็นเราจะเย็นยิ่งกว่าใจในโลกนี้ไม่มีอะไรเย็นเท่าความเร็วที่สุดก็คือใจความละเอียดละออความรวดเร็วที่สุดก็คือใจถ้าฝึกได้มันมีความละเอียดละออมีความสุขุมกัมพีรภาพมากและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมทั้งหลายด้วยสิ่งอื่นใดไม่มีที่จะเป็นภาชนะของธรรมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเหมือนจิตจิตจึงต้องเป็นภาชนะอันดีที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนจิตถ้าไม่สอนอะไรเล็งยานดูสัตวโลกท่านก็เล็งดูจิตนั่นเองไม่ได้เล็งดูร่างกายของท่านบอกคนนั้นสวยคนงามควรแก่มาผลนิพพานคนนี้ขี้ดิ้วขี้เละให้ควรแก่มาผลนิพพานคนนั้นแก่คนนี้หนุ่มคนนี้สาวไม่ควรแก่มาผลนิพพานหรือควรแก่ผลนิพพานท่านไม่เอาอย่างท่านทรงเล็งยานดูใจของสัตวโลกเพราะใจเป็นสิ่งที่ควรต่อธรรมทั้งหลายทางท่านดังพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีประจำพระองค์สายันเหตธรรมเดชนาตอนบ่าย3โมง4โมงประธานพระว่าแก่ประชาชนถวยข้าถวยข้ามหาเศรษฐีรุมพีตั้งแต่พระราชาลงไปพาโดเซพิคุโอวาดังตั้งแต่สองสามทุ่มไปแล้วแสดงธรรมแก่พระประธานพระว่าแก่พระสงฆ์ที่เข้ามาเฝ้าพระองค์อัทระเจเทวปัญหาต่างตั้งแต่หกทุ่มลงไปแล้ว
1: ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้น ในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณไตรและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกสาวไตรสุวรรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายไทยต่อพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ ESD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัตน์พรหมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโลโคลโลคอสวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมี

0: ประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอร์สณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าของที่ของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ140ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญก การแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
4: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุนระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
11: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นแล้วเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาจริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธจริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดออกมาค้าเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าศึกต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศึกต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่ผันได้ง่ายซึมซาบพยุดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจนนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่และพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะ ว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่ง

รู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทน์ข้ามมาเมืองไทยแล้วว่าหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายไปเลยโดยไม่มีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้หรือสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นเอามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่พูดการให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เลี้ยงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาหนึ่งมันขัดกับหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังอุตตาดาและสังกโหให้อุปถัมปถากดูแลบิดผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความมั่นยงเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนอันใดดีเป็นการชอกช้ำพนาจิตใจและการสงเคราะห์ภรรยาบุตรอุตตาดาและสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเที่ยวแย่งเอาหางเข้ามาใส่อย่างนี้แล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดออกแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงนั่นเลยเกิดฆ่าสุกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เสียดายเขาก็หวงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลมก็โกรธหรือเกลียดชั้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของผู้นั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอก

ศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองมันยุ่ยแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้ร้าวให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่ยเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่ยแย่กว่าคนองค์นี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุ่ยได้แย่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการยุ่ยแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยุ่ยแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปัญญาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือตัณหาอาสวะมันเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วติ้วนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่จะเป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่

0: มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่านี้ยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำๆเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสอสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าค้ากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้าโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาเหมือนว่าเบาไปทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อับเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยดูสินี่แหละผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขหรือถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผลสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็แยกออกแก้วได้จากกันได้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนาธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนาธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ทั้งติดป่าชาติติดกับตัวก็ไม่มองดูอายจนเน่าเฟะนี่ไปหึงไปหวงอะไรมันอีกให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของกิเลสอาสวะมูลเต็มทีรู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนธรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะและเป็นวันอันสารบูชาครับ
1: วันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
2: ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดตามด้วยบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าพูดเสียบ้างไม่ใช่คุยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าแดนสิ้นสมมุติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมศักราช25มีชื่อกันเทศว่าทำความรอบคอบกับสติปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจงดูใจด้วยธรรมจากนี้จะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปลุกใจให้ตื่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสมถธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2510
1: พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริ

0: ฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้แฟนบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟนและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาทิตย์และด้านพระบรมองสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาท พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพบดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าสิรินธรชลลงกรวรราชภักดีสิริกิจจากการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: นี
1: ้รูปาโมอันโน
2: อะกะวะโตสาวกสังโฆ

0: ปัสสตังอิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุงตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนวาจายวจีรสาวะบุตรภูกรรมปกตังยานังบุตรปฏิการธรรมปฏิยตังกาลันตระสังวริตุมะบุตร
2: อันนัมยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ขาเยนวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุขมังภะคะตังมยายังธรรมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตเรสัมมริตมวัฏฐามิ
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสตินะ

0: จายะมะเจสัมภาสาธิเมตุธรรมะปะระธรรมะญาญาณังโคปิคันธะปะระเจตารังอารัมตะเวสังฆะปิโกสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

สมันตานจะกวาเรสงอัตชันตุเนวตาสัทธรรม

0: ที่ไหนศาสนาที่ว่าไม่ได้แต่งมาคือพวกที่ไปพิมพ์มาพวกไปขุดการเรื่องมาไม่ใช่เป็นคนประเภทซึ่งที่ถ้าประเภทซึ่งที่เราก็ขอว่าท่านจะได้แต่งๆเนื้อๆมาอันนี้มีแต่ลอยๆลอยๆมาพูดมีแต่ยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แก่งว่านี่คือความที่เหลือมันบอกในตัวนั้นสูงถ้าเดี๋ยวของข้างพูดซึ่งที่คนพูดจดใจยกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีติดทั้งขันทั้งขันทั้งขันไม่มองดูหน้าที่หน้าจะปัดของที่เหลือลงไปนี่มือนะตีที่เหลือนี่นะนี่ก็เออออกไปต่างที่อยู่ดูนะเขาใส่ประโยคเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะมันธรรมดามันก็เมื่อทำก็ลอยๆไปธรรมดาธรรมดาลอยๆได้นี่เวลาออกปฏิบัติเนี่ยเวลามันตีนี่แต่ว่าตีว่าจะอยู่แต่ก็จะคิดอะไรมันไปแต่ที่หัวใจเนี่ยมันกล้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาที่เดือดพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรจิตมีแต่ที่เดือดอย่างเดียวจิตตอนนั้นไม่มีจิตถึงต้องทำอะไรที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้นเราความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นที่เดือดนั่นแล้วที่เดือดปวดหมดแล้วมันก็เห็นอย่างนี้มองเห็นถ้าหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปวดตาเนี่ยไม่เห็นนะพอเปิดตาปั้งนี่กระโถนนั่นเราที่เหลือมันจิตก็อย่างนั้นเรามันเปิดข้างนี้มันกล้านอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยเท่านั้นเหลืองรู้รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินตั้งผู้สิ้นที่เหลือดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละผู้สิ้นที่เหลือรู้สภาวะธรรมทั้งหลายรู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยเนี่ยมันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละเราตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมแค่สอนโลกแบบที่ความรู้ของเห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นทุกสีทุกสีเลยอยากโดนอะไรมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่างเลยอยากโดนก็เรื่องที่เหลือนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรอยากโดนภาพที่เหลือลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เหลือมันเป็นได้แต่เวลาพูดเรื่องของมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะงั้นตัวไหนจะมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีกระลาดกระเลยแล้วโตสังเวชนะผมธรรมะไม่ได้ออกนั่นผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านจะดูโลกโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละที่มันไปข้ามกันตรงนั้นน่ะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่ความจริงมารับมันเรื่องจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอจริงจังก็แยบโอ้สักนิดหนึ่งเท่านั้นอย่างแยบออกที่เราเที่ยวนั่นมีโอกาสลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงเฉยไม่ได้หยาบอะไรเนี่ยมันจะเรื่องมันเป็นแบบหมามันยังเป็นได้เนี่ยเราทำไมต้องพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะที่เด็ดมันเอียงนี่นะนี่ลำเอียงเข้าตัวเสมอเออนี่ตัวตาก็เลยยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปดูเท่าไหร่พิจารณาเท่าไหร่เพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพแห่งความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟไฟนี่เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามห้วนไปเรื่อยเรื่อยปล่อยไปเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปเรื่อยเรื่อยลุกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่เคยรู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนเนี่ยเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามท่านทำไมฮะท่านไม่ใช่คนผีบ้าว่างผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดแต่ว่างแหละแต่ก่อนไม่เคยเขาพูดธรรมดาธรรมดาเลย ยกตื่นอย่างละเอียดเขาว่าเอามาตามหลักความจริงกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวบ้างก็เกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองแหละแต่ไม่พูดนี่มาที่มาพูดสิ่งใดมันชัดอยู่ในหัวใจเต็มหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรหาที่ว่าทำของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้ผลขึ้นมานี้สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามใครนั่นนั่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ้ยมากกว่าต้องเหมือนกันมากแล้วน่าสามภาษามันต้องหลักมันตัวหมาฟังง่ายเป็นเที่ยวกันหมดเลยข้าวหมาห้องนั่นแต่ใครอุ้ยเที่ยวหาเที่ยวหมดเที่ยวที่ใครไปหาดมเอาหาดมมาที่ไปเอาขึ้นมากมันจะไปนั่นไปไหวตามเดิมมันจะหาเที่ยวกันไปเที่ยวที่ไหนไปหาดมไปหาดมไปเที่ยวที่ไหนดมไปดมไปหาไปดมไปไม่ต่อช้าดีล่ะสัตว์ไม่มีเรื่องเหี้ยมนะจิตสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์มันก็มีเรื่องเหี้ยมแล้วสัตว์ทางผมมนุษย์นี่โถมีกิริยาพยาธินะจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยะหนึ่งมองดูแล้วกิริยาที่มันประดับร่างอย่างนั้นมันรู้อย่างว่าไงมันก็มันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ของก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วเอะเร็วแต่พื้นนี่ยากพื้นลำบากพื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่หมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้ง30-40 ปีเยอะ40 องค์อย่ามามากนะที่ต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายแล้วไม่พูดเฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดนี่อ๋อแบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่ใช่เหมือนแบบไม้แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟมันภาวนาคือที่ความหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนมันไม่อายบ้างเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่จะเล่นกับอะไรแล้วนะเพราะนั้นถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหันแล้วผมเข้าห้องผมอยากเดินจงกรมก็เดินของผมอยู่ตามนั้นไม่ให้ใครมายุ่งผมนั่นยังผมอยู่ได้อันนี้ยุ่งเหมือนกันอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดเลยลบนั่นหลีกนี่ไปลำขาดอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจเจ้าของไปนะไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงมันคือมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะเข้าถึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้มันคือเหมือนหลับไปแล้วหายเงียบไปเวลามันหลับมันก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองคำละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่รู้ตัวเองนะเวลาหลับเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับก่อนนั่นแต่ไม่รู้นะใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนะยามาเรื่อยๆร่อนๆวันเร็วนี้กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเร็วลงนะกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเองมันพูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูด
1: ไม่ได้คิดแบบถุ่มดาวไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเราพรรษาเนี่ยพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะไม่น้อยนะเพื่อขี้เกียจตัวไม่รู้จักการจักงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวสำคัญนะผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบอยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเห็นรายไหนเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เดินแล้วก็ขี้เหี่ยวบ้างขี้เหี่ยวบ้างบางทีเรียกมาสั่งเตี้ยงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะพระเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเผ็ดมันหนาบเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นหมู่เพื่อนพูดที่ดีนั้นนักคงหนักใจนะมีเยอะนั่นอยู่ในนี้ทำอะไรก็จะเยาะเยอะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแค่ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทผมยังอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันตัดมันตัดขนาดนั้นแหละเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกับใจเนี่ยเวลามันตัดของมันมันตัดถึงขนาดนั้นแหละถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะเด็ดนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบแล้วว่าเจ้าของเทศนะมันหมายถึงทำคำเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าทำเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนที่สื่อเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั้นออกแสดงจ้าทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยกันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบไปอย่างนั้นแหละแล้วฟังแล้วมันแหมมันตกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เตี้ยงเอาเออถึงขนาดนี้พอดีว่ะนี่ที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนอดอยู่นั่นนะผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็ยัดเท่านั้นน่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวกิเลสตัวเทวทัตตัวมันพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่หน่ายยุ่งไม่เฉื่อยไม่หลับคือตัวกิเลสพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่สิว่ามันชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดก็ขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่งโลกจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้ายับออกก็ว่ามีเท่านั้นเนี่ยกระเพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนผ้าแม่พอเข้ามาแล้วมันก็หายเนี่ยไปเหมือนโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านั่งดื่มดำมันซึมทราบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้ว เทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงยังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกหนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างแต่สมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิจากน้ำทะเลนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไหร่ผมเทศสอนหมู่เพื่อนมันเป็นหมื่นๆแสนๆองค์พระหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังผมที่เราเทศทุ่มลงทั้งอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิมันถึงอดคิดต้องได้คิดเลยสิเจ้าของเองเทฟังจนตื่น

0: คือมันปลุกใจคึกคักตื่นเต้นปลุกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับคอกคอกฟังนั่นคือมันถึงไม่ได้เรื่องเวลาถ้าฟังด้วยความตัดความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี้นี่ก็เคยฟังพ่อเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศน์แม่วันนั้นเหมือนจะได้ห้องเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศน์ได้จ่อปั๊บนี่ใส่แน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศน์เราเนี่ยที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศน์กันไหนก็กันนั้นนะพอจ่อลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วพอโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่เออมันเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมีแต่ผู้ที่รู้นั่นแหละที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจเทศกับเสียงอยู่สูงเผินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศนี่จะแววแววแววที่สูงอยู่เผินๆเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกนี่เสียไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจิตนั่นอยู่ข้างนอกซะแล้วแล้วแล้วแล้วเทศน์ถึงสามสี่ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรเลยนะเหมือนตายแล้วนั่นแหละซากขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรท่านนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนะนู่นน่ะฟังสินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมบอกคงๆให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากขึ้นกว่าการฆ่ากิเลสหรอกฆ่ากิเลสนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั้นที่เคยพูดให้ฟังนะเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วอย่างนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่นายตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไหร่อดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจริตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะอดอาหารไปหลายวันเท่าไหร่เท่าไหร่จะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งพุ่งพุ่งนั่นที่ถึงวันขันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่ที่เดียวจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนั่นนี่นะเนี่ยเรื่องทางขันทางที่เดียวมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันผลก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรือว่าตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงจริงจังๆไม่ให้ทำเล่นนะนี่ไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรตลอดแหละมันยิ่งดูไม่ได้นะเนี่ยมีเลยการฆ่ากิเลสเนี่ยว่าสุดหัวใจหรอกผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างั้นเลยเป็นยังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างที่จะให้มาเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แล้วว่ามีว่าเราจนมันยากไปเป็นขั้นๆนะภาวะการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นตามความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วมาพูดจะเดี๋ยวอยู่นอกเวทีนี่มันไม่ได้น่าหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนเพราะฉะนั้นถึงว่าความรู้ใครก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี่ใครจะว่าความรู้เก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อก่อนกับกิเลสแล้วอย่าอวดนะว่างั้นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบคายนี่ไม่มีอะไรเกินกิเลสเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบงำหัวใจโลกเลยที่นู่นเวลาทำประเภทที่จะเหนือมันมันที่เหนือมันแล้วจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลำดับเหนือมันขึ้นโดยลำดับตามกันทันตามกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลินงวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉียวเหลือเฉียวเหลือต้องว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันปัดกับกิเลสสิที่เดือดเสือเป็นอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นที่ไม่กล้าเทศแล้วสิไม่มาเทศเฉยๆเมื่อเวลากิเลสเวลาธรรมะเตียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ
1: ภาวนามยปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอ้าที่นี่ว่ะที่เหลือตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้หรอกเพราะฉะนั้นที่เหตุที่ในม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนทั้งเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ว่ะถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเตียงไกลเตียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้เราทำไมเราจะฝึกของเราตัวของเราไม่ได้ว่ะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนนะอยู่มุ่งงามๆต้มๆเตี้ยมๆ มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันก็อยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั้นเสียอย่างนั้นไปแหละมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านเหยียบหัวพระองค์นั้นเนนองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี้นะอันนี้ที่มันน่าคิดจึงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูเหมือนไม่ดูไปเสียดีกว่าว่ะมันเก่งขนาดนั้นแหละกิเลสเก่งขนาดไหนเอาให้ขึ้นเวทีซะก่อนหาว่ะขึ้นไปทีอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลสจะมีจะเท่าไรม้วนเสือหมดไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็หมุนตัวของมันกิเลสนี่ธรรมชาติของมันจริงมันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนเนี่ยหมุนให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอในความคิดความปรุงของเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์กับทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ท่านมันทุกข์จริงๆนะจิตรวมไม่ได้นี่สิฝึกทรมานให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบเลยแล้วก็ขยับเข้าไปอีกเดี๋ยวมันก็มาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่5ปีมันลืมตัวคือมันสบายไม่ยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแน่วเลยเพราะมันจะเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออกเข้าไปนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วสุดท้ายก็ว่านี่นิพพานจะเป็นนิพพานนี่จะเป็นนิพพานไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจมีสบายบ้างกับตรงนี้ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาที่เอาละนะนี่อะกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่งแต่กองทุกข์ด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จักการทำงานแล้วมันต่างกันนะมันรู้จักผลรายได้หมุนติ้วทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกข์ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางทีสองคืนสามคืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทำงานปัญญาทำงานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรรคเป็นอัตโนมัติมรรคสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นแหละนี่กิเลสมันหมุนมัดสันโลกชั้นใดธรรมะก็หมุนคลี่คลายออกชั้นนั้นเหมือนกันหมุนติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้พลาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสือลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีกันพอดีพอนั้นม้วนเสื่อมไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อมนะมันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อมแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันเสื่อมไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นท่านไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วมันเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี้มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันจะเห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไตรปิฎกโอ้ยเอามา

คุยก็กลายเป็นโลกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้นะเรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสินี่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้โก้มันเหมือนบ้านะวะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับกิเลสเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโอ้โหถ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นั่นเอาละน่าที่ท้อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้วะคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถูไถไปพระพุทธเจ้าถูไถไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูไถไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นท่านถือว่าเอาพอได้แค่นี้เอาไปนั่นเวลาถึงเดือนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นนี่นะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดสัตว์โลกต่างหากกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมดเพราะขาดออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นแต่ความมหัศจรรย์นั้นเนี่ยความมหัศจรรย์นี่ก็มาพูดเฉยๆนะยังเลยความมหัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นแหละถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอเท่านั้นคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลวว่าอะไรๆมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นแหละอะไรไม่รับหมดท่านจะเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงๆก็จะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาดังนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยล่ะคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมไปด้วยอ้าวท่านมหาไปองค์เดียวนะจะใครจะไปยุ่งกันนะนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดจะว่าอย่างนั้นแหละคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตึงนะผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบป้าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านว่าคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30ด้านนี้แหละคนหนุ่มๆคือมันฟาดกับพิเรนขนาดนั้นนะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นวังเราก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกจะคอยท่านตัวเราจะอ่อนเปียกเหรอสิท่านคิดใหม่ปั๊บมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวองค์เดียวแล้วท่านมาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ล้มโพล้มไทรมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไปสบายสบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครจริงๆมาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องนะของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วความหวังต่อมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันพอไปถึงท่านเหมือนว่านี่หน้าท่านจะเห็นหามรรคผลนิพพานที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานนะมรรคนิพพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสิ นั่นท่านไล่เข้ามาหานี่นะ
จะไปหาอยู่ตามการตามสมัย

ไม่มีกิเลสไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านต้องไปนี่ที่ยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากกิเลสอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งเลยสินะฟาดกิเลสลงอันนี้มันจะอะไรจะมายุ่งวะนั่นท่านสอนนั้นมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะแต่เราไม่ถอยปรงใจปึงเลยทีเดียวเอานะได้การที่นี่วะนั่นหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดที่ถึงเรื่องความเพียรไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกไม่สะดวกสบายนะไปสององค์ก็เป็นน้ำไหลบ่าสองทางไปไหลบ่าสองทางสามทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเอาที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสตินะอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรหรือไม่ทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วของมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามัญญปัญญาผมก็เลยเรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบจินตามัญญปัญญาสุตตามัญญปัญญาจินตามัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญาสามปัญญาที่เกิดสามประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านแต่เราอันที่สามปัญญาเกิดที่ขึ้นจากการภาวนาล้วนๆการภาวนาล้วนๆนี่สิมันไม่รู้มันภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาที่นี่พิจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาเรื่อยจากนั้นมันก็หมุนเข้าไปมหาสติมหาปัญญาที่ความเผลอไม่หนีเลยฮั่นเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี้ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เราจะมาทำหล่อแหล่ได้หรือมันเข้ากันได้หรือเขาหล่อแหล่ไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากเลยนะธรรมะท่านไม่ได้หล่อแหล่นี่นะข้าจะทำคุณงามความดีอะไรเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ทั้งนั้นนะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีกิเลสมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเรานี่เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ดกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยฟังสินี่นะถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนมันแยกทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนก็โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะเราสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวเรากราบเดี๋ยวเรากราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเข้ามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมาที่นี่ไหมอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราคาดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วเป็นอันเดียวกันนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วเป็น

0: มารู้ที่ใจนี่ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ใจความหมายว่าอย่างนั้นมารู้ตรงนี้มันจ้าขึ้นมาแล้วนี่อาจารย์นั้นไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาละที่นี่ว่ะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้นี่อันนี้มันเต็มหัวใจนี่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายกิเลสต้องตายซัดเลยจริงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจึงว่าผมหนังมาก9ปีไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้เขาไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นค่าไปรับเวลาไปวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดจะซะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทวาสไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับวันที่จำไม่ได้นั่นละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ที่ต่างรู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตรงนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอนวิชชาปัญญาตัวอัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชาเนี่ยมันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนล่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกอันนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำนึงล่ะคำนึงอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กับกี่กันที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำนึงพอเท่านั้นพอแล้วท่านที่เรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งๆมีกิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดกิเลสแล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นได้ชัดลงไปจะไปคิดถึงการสถานที่เวลามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นนะพูดอย่างนี้ผมสลดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วนี่พอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกลงมาตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นภาพเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาละสิข้าพระไตรปิฎกในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาทั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปทั้งเท่านั้นแหละไม่ได้เอาภูเขาทั้งลูกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งลูกอันไหนที่มันควรที่จะได้ถ้าจะถอดเอาถอดเอาจึงว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูในญาปัญชาปรมะนั่นนั่นแหละอุคติตันยูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลย
1: โอ้ก็ยืนอยู่วิปยุตตัญญูก็ลองกันลงมา

นะลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูพอไถระหว่างปทัพปรมะกับเนยยะนี่ลบกันพวกเรานี่พวกปทัพปรมะกับพวกเนยยะนะมันลบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปทัพปรมะแล้วนะเนี่ยปทัพปรมะเอาไปกินหมดเนยยะพอถูพอไถมันเป็นไปได้เนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ประทับปรมะที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาการกิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คานถ้าไม่เอาไหนนั่นหากันเข้าใจยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเราจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาสิแล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดอันนั้นในที่หมูลาที่ไม้แห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับที่หมูลาที่ไม้แห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่เป็นมองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่ตั้งแต่ที่หมูลาสีไม้แห้งนี่แหละทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่ที่เรียนมันเดี๋ยวนี้ที่เรียนมันกำลังเป็นทองคำมันขย้ำขยี้ขยี้ขยำกิเลสความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งเท่านั้นนะกิเลสมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารกับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเดี๋ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักถ้าว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปนั่นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่ที่ทำไงนี่นี่น่าทุเรศนะเยือนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเชื่อปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงเคราะห์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอจะทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำในว่างพอเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงจะสิ้นไปไหนมือหัวใจมันพอแล้วนี่ผ่านเที่ยงแล้วเนี่ยเอาละเหนื่อยละเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเทศมาแล้วไปใหญ่ละการภาวนาเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมได้พูดแล้วพูดแล้วไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจำความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่นั่นตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่คือตัวก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างคืออะไรมันก็เสื่อมมันแล้วไงมันก็เสื่อมจะทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตาเลยที่ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปโทคำทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากจิตปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นจะตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านอยู่ที่ไหนมีจะพูดโทมีจะพูดโทปัดกวาดดังวัดทำอะไรอะไรอะไรกระดิบพลิกแพงอะไรนี้พูดโทจะเผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาจะพูดโทพูดโทนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพูดโทกับพูดสตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่อยากก็ต้องคำบริกรรมเขากำกับเลยถ้ามันติดอย่างนั้นก็สงบได้จิตน่ะมีสงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมันมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดบอกว่าจริง

ปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วมาเผลอบินสะบัดเหมือนเป็นสังคมไปเลยจิตแน่วก็เลยจนกลายเป็นสัมปชัญญะว่าพุทโธมีเวลาละเอียดก็พอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์ของเวลาพุทโธกับจิตถกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆเฮ้ยนี่พุทโธไม่มีแล้วทำยังไงแล้วก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทำไงเหลือแต่รู้เอาเขาละนั่นทำมันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันอยู่ของมันอย่างนั้นพอได้จังหวะแล้วมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยห้างมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมแต่นั่งเมาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่นี่ไม่หวงเอาเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธที่ไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นคือถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมมาถึงในจุดนี้คือมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะพอไปถึงแล้วอยู่ได้สองสามวันถ้าเสื่อมตู่ลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตานะบางคืนไม่ได้นอนเลยกลัวจิตเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราไปจนได้คราวนี้จึงเอาไม่เอาเจ้าพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างมันถ้าก็ถึงขั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้สักจะแน่ใจจะไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักละเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่เต๋ามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้เราฟาดนั่งหามลุงหามค่ำสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามแบบนี้นะมันปีนขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปหยุดเตียงขึ้นไปมันหลุดตกเตียงขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอหลุดขึ้นไปปั๊บลงตึ๊บตรงนี้เลยที่นี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้ครั้งนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเสร็จลำนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นแหละทั้งที่ก็แน่ใจว่ามันเสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังนี่แหละตอนนั่งหามุ่งหามค่ำได้คืนแรกนี่แหละผมได้หลักเตียงคืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปหาพ่อแม่ครูจังโอ้ท่านคงจะเห็นกิริยามารยาทโอ้ยบ้านมันขึ้นกับกิริยาเพราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราในระหว่างครูอาจารย์กับลูกแต่มันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆมันก็อ่านขานั่นสิท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นสิขึ้นเลยท่านสิเอาอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนแล้วมันแตกหนเดียวแค่เอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปข้างล่างท่านฟาดลงไปโอ้ท่านนี่ก็เหมือนกับหมาตัวนึงพอท่านยุตั้งหน่อยท่านจะตัดท่านจะเห่าเล่นสองคนสามคนฟาดกันเล่นสองคนสามคนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีภาพเป็นตัวอย่างว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนตั้ง6ทุ่ม7ตี1ตี2มันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของแดงอัศจรรย์มันได้ทุกคืนเป็นตัวอย่างว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่3 4ชั่วโมงเลยนะมันเกาะติดปั๊บติดปั๊บพุ่งถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเข้ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเข้ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะ
เนี่ยมันอยู่กับจิตหนาถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงในหน้ามันฟาดจนให้เต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นในนอนในโอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมดในตัวของเราเออไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยมันได้ทุกคืนไม่มีพักถึง9คืน10คืนระหว่างผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีถึง7คืนก็มีเว้นแต่เว้นคืออะไรก็ตามเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนี่นะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้แล้วว่าเรายังไงเอาอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็แต่เรามีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างไรมันเด็กมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืนนั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้ามันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะเวลาลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกขาดึงออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลื่อนลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดึกข้าวดูก็หยุดดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียบดูสักนั่นแหละลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยเพราะมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บอะไรนี่มันไปเลยเถิดมันพอแล้วพอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่นั่งคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ไปหยุดก็หยุดเลยมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลังพอวันไหนมันลำบากมากๆแล้วก็วันนี้เอาแล้วนะวะพอถึงเวลาแล้วก็ดึงจับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกครั้งนี้มันเป็นไรเนี่ยส่วนนี้ลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะหรือว่าทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสาระชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสไม่มีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยถ้าจะเป็นขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วนะจะเป็นจะตายกับโดยกันจริงๆมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันแบกนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี่โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้นะจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่แต่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้ธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรต้องไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าอยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยมันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหเลยฮั่นหายจะไปได้ถึงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละยังว่าคือถ้ากันถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่มันหนามันแน่นอยู่นะกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะแล้วปกตรงไหนมีเรื่องของกลมายางกิเลสหลอกทำกั้นทำขีดขวางทำทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้มาบอถึงทันกันหมดมันออกแนวไหนมุมใดนี่ทันหมดฆ่าได้หมดถึงไม่รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เที่ยวเหลือถ้าไม่เหนือข้ามไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมาอยากพบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากพบมันเป็นขั้นของมหาสติมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสนี่ไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญจริงๆพุ่งแล้วกิเลสขาดสะบั้นอย่างรวดเร็วก็ได้นะสมกับสติปัญญาขั้นนี้เองจริงๆนี่จึงมาเล็งดูที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงูงามงามต้มๆเตรียมๆโอ้ยพอเห็นนี่เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วเนี่ยขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างก็เคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาแล้วไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลองขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเย็นนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอาหารค่อยได้บ้าง3วันพอได้บ้าง
พนักงานหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือขาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามธาตุทำขันของผมตอนนั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จัดขันของผมจ้ะจัดขันขันจะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างต่ำๆยังดูไม่ได้นี่มันชอบนะท่านชอบมากเป็นเรื่องอ่อนและเร็วอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตอยู่เรื่อยเรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นพออย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันนั้นมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูฉันไปเนี่ยจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันแล้วต่อไปธาตุมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกแหละนี่อันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะคิดฉันแล้วจะหยิบฉันได้ฉันซะฉันซะเวลามันกำลังร้อนๆกำลังมันทันกันอยู่นั่นธาตุขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาใช่ตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนจงยิ้มเอาเป็นกติตัวอย่างอย่างนี้ว่ากติบ้าถ้าจีนนรกอะไรกี่นาฬิกาเท่าไหร่แล้วสามแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเป็นนักก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันดีโดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิต

ของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าเลยขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเขิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอถ้าอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างไม่ง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็น
นี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมนะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์ใดดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปตัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นที่ดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านทำนี้ถ้ามาอาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเจ็บนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดู
โดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้จะเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วและอยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พออยู่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่ติดต่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือติดต่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นค่าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นค่าศึกหรือเป็นคุณแก่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั่นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอเมื่อวิจัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกาย
แม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหันไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวนกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าชากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นชากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระชากยบุตรคือลูกศิษย์พระธรรมคดนี่แหละประกาศศาสนาธรรมลงไว้ก็เพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะนี่หมายสำหรับพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จวิมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านได้ตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรถุนขันจับจดไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจาก
สิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเฟ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปหมดเมื่อเป็นฉะนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสมคาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสนะออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็
แสดงตัวออกมา

ไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำในเรื่องการเลือกสมานเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด้านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายไม่ได้คำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์เหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกนั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนกิริยาที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้ง4เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกนะเราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างในเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาหรือสถานที่นั้นโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลาย

หรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเลยแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ที่จะพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกออกไปโน้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี่อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ไปเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บัง

นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังตรงนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงท่านที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วมีเท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำแต่พินิจพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนรับให้ธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อความลุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหน้าเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดกิจธรรมเทศน์เพียงเท่านี้

ยายเห็นว่าความเพียรพยายามทำได้ที่จะยังที่เหลือให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาจะคิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนที่เหลือด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากแล้วก็คือความคิดประเภทนั้นให้เป็นข้าว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาฟังนั้นเถิดเมื่อเราประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความแพ้แพ้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแทงจิตให้คิดเป็นเนี่ยต่างๆสุดท้ายก็ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบง้ออีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นเนี่ยธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้เป็นหลักใหญ่

ที่เราจะต้องคิดด้วยกันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตจะได้สิทธิธรรมสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตถังนั่นประการสังขารสามารถเพื่อจะถอดถอนหรือปราบตามที่เหล็กนั่นประเภทหนึ่งเดี๋ยวคือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละหนูเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตจิตธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจิตขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทฐานเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตนั้นน่ะทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นน่ะถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังจะเดินได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยเตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาคือต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกตรงนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงมันมีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนักปราชญ์ความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดี่ยวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอคนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากคือความฟอกใจเราอยากเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่อยู่เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติธาตุวิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควุ่นวายต่างๆนั่นเองเป็นสองโรคด้วยกันในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติยื่นเดินบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหนเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุขนอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็สวมหลวมตัวเข้ามาด้วยความลุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาง้างภูเขาทั้งลูกให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเราจะไปงัดง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพินิจพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำจิตนั้นอยู่

จึงต้องอาศัยการชำระประสาทเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวเต็มทั้งการเกิดแก่เจ็บตายข้องเกี่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี้แลจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่เป็นตัวตั้งสำคัญหรือเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเกณฑ์อันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาเวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกโยกคลอนคลอนไปเองไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่แล้วนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมซักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้นั่นเองความระลึกความรู้เป็นระยะระยะระยะกำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไปนานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมานี่เป็นอันดับที่สองพออันดับที่สามก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องระมัดระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งเผลอจากจิตอย่างไรบ้างหรือทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่ายั่งทำลายจิตที่ไม่มีสติจากไปปราศจากสติเพียงขณะหนึ่งนี้ไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติอาจจะพูดถึงในครั้งพุทธกาลท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้วรู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามทั้งฐานความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบๆนี่เลยแม้แต่จิตที่ปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเผลอความรู้ความสตินี้แต่ได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีทันทีทันทีระงับดับไปโดยทันทีทันทีนอกจากถึงแขนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นแขนงนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาจะร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตรงขึ้นพับดับพร้อมสัมผัสข้างนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับผู้เขียนเก่งเลยพอสัมผัสกันพับก็ดับไปพร้อมโดยดับธรรมชาติของมันไม่ต้องไปกำจัดปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมาก
พราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญาในสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นเนี่ยต่างๆของธรรมแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกทั้งผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนทัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นต้องยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกข์อะไรก็ทุกข์เถอะขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปเดินดับเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกนี้จังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าผู้ใดอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี้จังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งนี้จังทุกขังอนัตตาทำไมจะเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกข์ความทรมานด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราคะสหัตตาสตัตตตรายทินันยุนเนเตยะที่ยังกลางวัฒนาภวัฒนาวิภาวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมปยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงบันเทิงไปถึงกลางวัฒนาภวัฒนาวิภาวะตัณหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเรื่องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายสงสัยแล้วถอยตัวเข้ามาเองนั้นรูปมันเป็นยังไงรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกตั้งผมขนและฟันนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพราะรู้แล้วจะไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เรียนเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตามกระดิ่งในสายหรืออุบายของแต่ละรายละลายสมมติว่าจิตติดตู้ให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นแล้วแยกเข้ามาภายในตัวเองเห็นชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักทางข้างนอกเป็นสมุทัยทั้งมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมรรคเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอยากคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเถิดเหตุเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้เหตุเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาทุกสมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกคือความทุกข์ใจทุกกายก็เป็นทุกขสัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกใจเป็นทุกขสัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะ
ั้งที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้วิภวะตัณหาความอยากในของไม่มีอย่างนั้นไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนวิภวะตัณหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้ที่หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดลอยจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจะฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทำงานปราบปรามกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขณะหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตพักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานพอออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตลอดก็เหมือนกับว่ารบกับกิเลสไปตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดจุดที่จิตนี่นะไม่ได้หมดจุดที่ไหนอย่าไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนอยู่ที่จิตสติปัญญาผลิตขึ้นมาความอุตสาห์พยายามภาคเพียรไปเห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับนั้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันเยี่ยมส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายจนเรียบไปเรียบไปเรียบไปนั่นเองเดือดเดือดมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทากว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้จากการทำนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปสำคัญมั่นหมายไปหลงเพราะนั้นพิจารณาแล้วมาเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เป็นแล้วก็ตีกระล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักกลางเลยแนวนั้นปล่อยได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยโดดการพิจารณาได้เลยรูปกับการเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรหนักมันรู้ชัดภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจะยึดอะไรจะถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรหนักฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของเจ้าของขันห้ารูปขันธ์เอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นแหละเราถนัดในอาการใดกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้ไตรลักษณ์ใดก็เท่ากับได้ทั้งสามไตรลักษณ์เพราะทำงานเกี่ยวโยงกันไปหมดนั้นรูปอาการใดพิจารณาอาการใดนั่นก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบคิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไปไหนติดร่างกายติดกระดูกติดขาอะไรติดเนื้อติดหนังติดขาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็น

ดูก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้วเปลือยผุพังไปสลายลงไปกลายเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้อย่างไรดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้น้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้เราเห็นได้น้ำตามท้องน้ำลมมันก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้อย่างไรไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้อย่างไรนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงในหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักพลิกแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเต็มมากมันอาจหาญที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วสับมันลงไปฟันมันลงไปกรีดทานออกไปจิตตดต่อเนื่องอยากให้เถอสติอาภาก็ตายถึงคาตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามาไหนมากุศลาเวลานี้เรากำลังทำกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามาให้ลำบากลำบนมากุศลาทำมาให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอย่างนี้ค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายชัดเจนแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาชัดแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่กระทบกระทั่งเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาทั้งหลายมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความตื่นทราบของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาสุขเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะอ่อนอย่างยิ่งแล้วจะมีแต่สุขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเท่าเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนะแยกขั้นละเอียดได้ชัดนี่ดีเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกข์เป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกข์ข้างอริยสัจจังกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกแยะมาเห็นชัดเจนปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดมันก็ทราบเนื่องในขณะเดียวกันทุกละเอียดก็ทราบมาเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามอันเหมือนกันหมดไม่ใช่เราจะต้องไปพิจารณาหมดทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งสัญญาอะไรเหล่านี้เป็นนักปฏิเสธอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลำดับกลายเป็นเรื่องโลกไปเสียไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงจริงจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งนานเช่นอย่างพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาทั้งขันธ์หนึ่งอย่างแล้วพิจารณาไปหลายครั้งละหนมันก็สามารถตัดขาดกันอีกได้อีกเหมือนกันเป็นรูปก็ขาดจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะเป
ทุกข์เฉยๆสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่ามันก่อยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยกแยกแยกแยกออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไปเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมภายในจิตแยกแยกแยกแยกคนนั้นนั่นมันเห็นไม่งั้นเห็นเป็นด้วยปัญญาวิญญาณก็เหมือนกันรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีแค่นั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมอบหลบซ่อนทางรูปเสียงสิ่งโน้ตเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันพันแบบไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวเข้ามาสู่ขันห้าค้นคว้าคุยเคลียร์ทายตะปะธรรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆสิ่งนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาพิจารณาแต่ตอนเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งขานวิญญาณปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีที่เหลือก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติคือปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัตถิตเข้าใจมั้ยวัตถิตที่เรียกมันอยู่วัตถิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งการสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่เรียกรวมตัวปัญญาคลาดกันลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป้าหมายของการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตาเหมือนกันกับสภาวะธรรมหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวะธรรมหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะคิดหายก็ให้คิดหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้ไปลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตไปดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับของมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบงำได้เลยนั่นยิ่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่โน้นที่นี่เพราะจะคว้าไปนั้นคว้าไปนี้ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขศาสตร์สมุทัยศาสตร์เครื่องปกปิดคุ้มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมัดเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละเมื่อฆ่าสมุทัยหรือทำลายสมุทัยลงไปแล้วทุกมันก็ดับไปเองที่ยาแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอันนั้นนิโรธเป็นตะกิริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่ได้เอาไว้เลยขึ้นเกลือสมมติไม่มีเหลือภายในจิตจิตจะคิดหายไปก็ให้คิดหายถ้าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์จนกระทั่งแหลกหมดแล้วสุดท้ายถ้าจิตไม่ด่าก็มีแต่อวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันดับนั่นถนอมบุญญาตาปะปัญญาบุคคลบุญและบาปอันละเสียแล้วละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสทั้งหลายเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิต
าวกขณะท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำหรับกิเลสนอกนั้นไม่มีอะไรจะไปแก้กิเลสได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ากิเลสไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมกิเลสจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันจอมเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยความเพียรมันจึงง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมไม่เป็นหน้าเป็นหลังจนอย่างนี้เราผลขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากคือทุกวันทุกวันทำงานหมู่เพื่อนมากเห็นใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากก็มันจะเหลือไหลนะมีน้ำจึงเข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่มันก็หลงเหลวแหละมันจะผักบุ้งนั่นแหละแกงหม้อเล็กๆมันรสชาติดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กๆแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมมติทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกๆประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุณแล้วธรรมะเท่านั้นปราศจากกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังที่เด็กจะมาทำลายทำลายความเพียรของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนลงให้ท่านเวลาอธิบายมีเพื่อนฟัง

หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันนะธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้สดับธรรมอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องรื้อขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเยอะจนพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกคือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกข์จะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้
ุกเกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละรายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักพรตทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระทัยของพระองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายทรงพิจารณาใคร่ควรในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏฏะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งวัฏฏะจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี่เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจเมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขคงจัก
คือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นตั้งพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจลิบเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนของตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและส่วนรวมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติท้ายได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดท้ายได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นรายบททั้ง4ด้วยความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาเราก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญคนเราทุกไปต้องถูกต้องเสมอไปทั้งที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติกับขาดปัญญาไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหนเป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเรา
ใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดด้วยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันพึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติาที่เราดำเนินไปทุกวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิโยมมิจฉาสมาธิเลยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากถึงภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจของตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคล

ที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกระเทือนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พักที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่และความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในก็โดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปหน้าขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่เคลื่อนคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับ

กล่าวไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือว่าความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ท่านเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบแก้ไขกิเลสไปได้ตามกำลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นไปโดยคาดคะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาพพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้นจัดเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตินี่เป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไตรตรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไตร่ตรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆธรรมะทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนให้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกพร่องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเรานี่จะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวกงจักรอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามภพตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกข์แล้วทุกข์เล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือกงจักรของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความดัดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอนัตตาไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเดินเหมือนอย่างถนนหนทางเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทาง

ั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการคลี่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเองศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้งสี่นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ข้าศึกต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมดาไปตามๆกันหมดขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในอิริยาบถทั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้นี่เขาเรียกว่า
ทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้างขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจคำว่าวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้การเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงธรรมไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วๆไปจะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมดาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ไม่อารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภายในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้เพราะใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตนเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจของเราหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องใคร่ครวญเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรคือว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยชั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อ
แต่ไฟกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเองนี่ชำระไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้เป็นทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเพียรของตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนๆเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนภพไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาตินู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่แห่งใดทุกอยู่ในสถานที่ใดพึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่เด็ดกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาหล่นหัวใจของเราก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยคเป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราใช่ไหมบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะศาสนธรรมหรือไม่สมควรจะมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคล้ายกับว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากได้เมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วก็จะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแล้วความปวดเคืองหรือความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดชังจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลา
แม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียสลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเพลินกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาแล้วแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏเดี๋ยวนี้แหละแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็เฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเกลียดกล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวทิตาโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมดไปในขณะไหนก็ต้องรู้ว่าตาสงสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคยแบกเป็นภาระมานานจากเท่าไหร่มีความหนักหน่วงทวงกับจิตใจของเรามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบอยู่ภายในใจของเราเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตาโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในสักไข่ของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเดียวกันความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเดียวเมื่อได้ถูกเจริญนายด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งหลวงธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็ต้องแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างไรล่ะก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตอนเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้พิจารณาไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความอยากช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นกับตัวของเราจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะมาเห็นธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการดำเนินของเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสำคัญเช่นเดียวกัน
พระพุทธเจ้าและสาวกจะปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้น

มาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้ามิสาวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักรันนี้การแสดงธรรมก็เห็นมากจะพอสมควรทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้นล้วนก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดนิดนิดนิดเพราะเป็นคำบอกเล่าในทางเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำหรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนล้วนไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืด

หมายถึงธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่าง

ตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภาณจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้

อำนาจอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้นี่แหละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะ

ความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็น

ตามเรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะพระ

พียรเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นมลทินหรือมืดตื้อทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนเพื่อกันอยู่ตลอดเวลายึดเมื่อ

ถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับอันนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมีคู่เคียง

ถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องขาดเมื่อมันเป็นแล้วขาดหาอะไรมันเด่นดีนี่อะไรจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติ

ด้านแผ่วพาวไม่มีอะไรเกินกิเลสเครื่องนอกสัตว์โลกให้ติดให้จมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องติดต้องพันจึงไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเสร็จวันหลับเพราะ

เป็นเราปฏิบัติอยู่ที่นี่ตามหลักศาสนาธรรมของเจ้าก็เป็นเราพูดนี้เองน่าจะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งเราเองนั่นให้มันเห็นที่ชัดดีภายในจิตใจนั่นสินั้นค่อยล่วงโรยไปค่อยล่วง

มันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี้ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะ

เรื่องมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกับการเป็นผู้ที่เกียจขี้ค้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้

จริงขึ้นมาทุกวันนี้มันเป็นของมันเองนี่เรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันทั้งเป็นทั้งมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นทั้งมันมันควรจะรู้จะเห็น

นี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่นี่อัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่าเหมือนกับอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่เป็นจากคนแรกแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดลมจะลมปากลมแรงๆใส่นี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีเนี่ยมันไปยังไงบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองว่าผ้าเท้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่นะพอไปแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมเนี่ยมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาจะอาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วไปปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้มันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอยู่นั่นนอกเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเปลี่ยนใครจะสร้างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะนั้นถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไม่ทำไมเนี่ยบางที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่นั่นแหละอย่างมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดมันเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะมันอาจจะไม่ควรอาศัยการอาศัยการที่อาศัยการก็ดีเท่าอย่างตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันอย่างนี้การพูดมันไปดีเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะไปพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปต้องเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆเนี่ยมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปของมันไม่รักหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงเนี่ยหลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจก็พอสิ

มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนักผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามันว่าเฉยดีอย่างว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้ผมมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ว่าว่างเลยว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไป

ท่านจะพาเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยตัวอย่างมันจะเดินมันนู่นมันก็มันรับผลแล้วนะต้องเดินมานู่นนี่มันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนเลยมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสีถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปี้ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ไปหลังนั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่หนักลึกไหมท่านพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินแปลงนั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเมื่อถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องโลกมันถึงก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเลยนะมันเข้าก็เกิดอย่างนี้แล้วมันว่าเนี่ยหัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาแหละต่างๆคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจทั้งคนมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้อ่ะออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันถึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ง่ายเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องคิดมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิจะอันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดีที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางเราเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบุตรเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแท้ๆมันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับหายพร้อมกันเลย
มาปัญญาปั๊บมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เหลือไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะดุนแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่แน่นุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุงหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปลงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นมาเรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดผมดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้ววะพลิกหาถึงมาเอาอาหารดีโอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอ้ยไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจมันใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะวะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรหนักแก่เลยพระอดไปบอกสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาแต่ทีนี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเองมันไม่คำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้ไงสอนนี้จริงๆเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงๆเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกมันก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันเด็ดทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยอย่างนี้ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยมาจิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออนเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งๆที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะ
กลัวจะโลเลโลกเดชไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดูเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่ไม่จะไปเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปถึงว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อการสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอามันวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประมูลกับเพื่อนโลเลโลกเล็กไปมีผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาจะหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันอาหารไปถวายที่วัดก็ดุอยู่ล่ะศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เที่ยงไปอย่างนั้นนะสร้างหาอะไรรุ่นหลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงฟาดเลยล่ะไปอย่างนั้นล่ะหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงไปหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่มันยิ่งเด็ดลงทำดูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดเพราะพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมูลเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิก็เรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนนะสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาทั้งพุทธการนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษาเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานเนี่ยไปเหยียบคันไรคันหน้าเขาแล้วจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ขีดสาโคตรทำไมจึงไม่รู้เวลาไม่ฝ่าไปเวลาไหนก็ไปดะกันเลยว่ะเหยียบคันไรคันหน้าอะไรทั้งแหลกเขาเยอะว่ะพวงก็เลยมันต้องมาจัดให้กรรมฐานพักซะก่อนในพรรษานี้ภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกพรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกพรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างนี้มีแต่สร้างหัวใจคนเท่านั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนโอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะ

เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพระมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปมันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังแต่เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยคือมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าเลยนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้สติปัฏฐานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นวิญญาณกายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรถูกทุกข์กับอริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายกับชาติปิวขาชราปิวขามันเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลานั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐานสี่นี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังอยู่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเวลาเจอพี่นามผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างๆพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้อยู่นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดีอยากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเกี่ยวกับกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอมันจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นค่าสิทธิ์ต่อกันเลยเวลาพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์กระสับแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้งสี่อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นที่ว่ารู้ของทำของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีอย่างนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งหลายหนต่อไปมันก็รวมต่อเข้าไปรวมต่อเข้าไปเพราะอริยสัจตีตะล่ำเข้ามาตีตะล่ำเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้คือแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้น
ปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปสู่ซัดสู่เซปีนี้ลดมากเป็นยังไงรู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุบลงแหละนะมันจะลงมันต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายนี่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้สว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามหนึ่งไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองอยู่มันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นนั่นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดว่ามันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงว่าปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้หรือนักธรรมหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่คือกำลังของเราที่ต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงมันตั้งที่รู้ดังนั้นพระเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่นั่นแหละหางอยู่คนเดียวแล้วมันเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ทุกอย่างทุกคนใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแฝงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกอัน

พวกเราถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันตรงกับพระพุทธเจ้าทรงตรงอายุสังขารเป็นคำสัตย์คำจริงมาจากนี้ไปอีก3เดือนคือเดือน6เพ็ญจะปรินิพพานสมัยภาษาของเราก็จะว่าตายปล่อยธาตุปล่อยขันธ์และตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุอรหันต์ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนๆและมาโดยอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์โดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีในมีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประชุมพระสงฆ์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆการประทานพระโอวาทก็เป็นพระโอวาทเพื่อ

ความรื่นเริงบันเทิงเฉยไม่ใช่เทศสอนสาวกเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนกิเลสอาสวะหรือเป็นทางดำเนินแต่อย่างใดแต่เป็นสัมโมทนิยกถาเครื่องรื่นเริงในสมัยที่ไม่เคยมีเพิ่งมาปรากฏในวันนั้นในบรรดาพระสาวก 1,250 องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองนี้ก็มาประชุมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เคยมีการประทานวิสุทธิอุโบสถแก่ท่ามกลางแห่งพระอริยะชั้นวิสุทธิบุคคลก็มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหัวข้อแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็ว่าสัพพาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตตปริโยรปันนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นใจความย่อแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่นับพอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปลงแล้วมี3ข้อนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านว่าเตตังพุทธานาสาสนังคือของเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจคือทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายวาจาใจท่านเรียกว่าการทำความชั่วการทำบาปผลนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมากน้อยข้อหนึ่งข้อที่สองก็พยายามทำตนทำจิตใจอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจแล้วข้อที่สามก็พยายามทำจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์มีสามข้อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงได้สามข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่ใจความในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระนครมีจำนวนมากถึงวันเช่นนี้ก่อนอุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานรับสมบัติเงินทองแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละมาเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระรัตนตรัยผลอันเป็นที่มงคลนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มานั้นพึงได้รับแต่ผู้เดียวผู้เดียวการอบรมหรือการฝึกฝนอบรมหรือทรมานตัวเองเป็นสิ่งที่ทำยากเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสิ่งมืดดำสิ่งสกปรกฝังอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าคืออะไรและไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนใครทั้งหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเวลา6พระพรรษาเพื่อบำเพ็ญธรรมในคำพูดทั่วๆไปว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันเป็นกษัตริย์ใหญ่ก็ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับนี่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์

โลกทั่วไปไม่ว่ามนุษย์เพียงเท่านั้นสัตว์ทุกประเภทมีด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นของแปลกให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากตนเองว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากตนแต่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสิ่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรได้หนึ่งและไม่ทราบสิ่งนี้ที่แทรกซึมอยู่กับภายในจิตใจนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากและเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเรามากน้อยโดยลำดับมาหนึ่งนี่ก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อไม่มีทางทราบได้แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องยอมรับกันด้วยความไม่รู้ทั้งการกระทำเหตุขึ้นมาด้วยความไม่ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้นี้อีกเหมือนกันเช่นความทุกข์ความลำบากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดทรงพยายามกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายภายในพระทัยนี้ได้โดยเด็ดขาดพระทัยของพระองค์สว่างจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามตั้งแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าเท่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความมืดดำกรรมตาไม่สามารถมองเห็นทิศเห็นทางเห็นสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่เคยเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบังเมื่อเข้ามาปิดจิตใจของเราแล้วกลายเป็นจิตใจที่มืดดำไปหมดพอได้ตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตการทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอำนาจแห่งถ้าปีชายานสามารถฉลาดรู้แล้วจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาในขณะนั้นแลที่เรียกว่าท่านตรัสรู้วันเดือน6เพ็ญแล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติถ้าให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายทุกข์สูงต่ำๆลุ่มๆดอนๆก็หมดไปในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดแม้ที่เป็นสมมุติแม้นิดหนึ่งติดค้างอยู่ในพระทัยนั้นเลยพระองค์จึงทรงทราบได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อพระองค์และสัตว์โลกมามากน้อยเพียงไรพร้อมทั้งวิธีการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจได้หลังจากนั้นก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกผลปรากฏลำดาว่าสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นอรหัตตภูมิเป็นลำดับลำดากลายเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาโดยลำดับจากพระปัญญาความสามารถของพระองค์แนะนำสั่งสอนวิธีการกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกกับพระธรรมปรากฏขึ้นในโลกแล้ววาระที่3พระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสรณะ3เบื้องต้นมีเพียงพุทธังธรรมังสรังคัจฉามิพอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตตภูมิแล้วก็กลายเป็นสรณะขึ้นมาอีกนึงเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคำที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แยกตามอาการของท่านคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมมีในพระกายของพระองค์ทุกส่วนนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
พระธรรมที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอในพระทัยนั้นก็เป็นชนะอันหนึ่งขึ้นมาพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ก็เป็นผู้มีความสง่างามด้วยวิสุทธิธรรมเต็มใจด้วยกันทั้งสามนี่แหละท่านแยกเป็นอาการแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนั้นพอจิตได้ก้าวเข้าสู่วิสุทธิธรรมหมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นพระพุทธพระสงฆ์ที่เป็นอาการแห่งสมมุติก็รวมตัวเข้าสู่พระธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจิตของท่านผู้ใดที่ได้บรรลุถึงอรหัตธรรมแล้วจิตของท่านคุณนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายแม้จะเป็นอดีตนานมาเพียงไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสนิทไม่มีแยกเป็นสองเป็นสามไปได้เลยนี่คือธรรมชาติแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราแยกพุทธังธรรมังสังขังนั้นแยกตามอาการของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในขั้นสมมุติขั้นหนึ่งคือเรือนร่างของพระองค์นั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์ภายในพระทัยเรือนร่างของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นที่สถิตหรือเป็นภาชนะสำหรับรับจิตที่บรรจุด้วยธรรมอันบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นจึงแยกตามอาการว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตแต่ละท่านละองค์ได้เข้าถึงอรหัตตภูมิเท่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายกับพระธรรมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างสนิทเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้จริงหรือหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่หายสงสัยว่ามีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่หายสงสัยเพราะเหตุใดจึงหายสงสัยแม้แต่ละพระองค์ปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามหายสงสัยก็เพราะเหตุว่าจิตของเราได้ก้าวเข้าสู่อรหัตตภูมิหรือวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิสุทธิธรรมของสาวกทั้งหลายไม่มีแยกมีแยกเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อความรู้ความเห็นจริงประจักษ์อยู่กับใจของเราซึ่งเป็นตัวยืนอยู่โดยไม่มีอันใดที่จะสามารถทำให้เอียงเอียงได้แล้วอันจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวยืนยันอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยแม้เม็ดทรายหนึ่งก็ตามเพราะตัวเองไม่สงสัยธรรมของตัวเองหรือไม่สงสัยจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ซึ่งตนเป็นผู้ครองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นคืออะไรแน่เราจะหมายถึงธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วนั้นนั่นเป็นสมมุติแง่หนึ่งต่างหากห่างไกลจากความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้คือธรรมที่บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจิตยอมรับ 100% ว่ามีจริงนั่นแต่ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

็เป็นอันว่ายอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายทุกองค์เช่นเดียวกับเรารับความจริงของเหล่านี้ถ้าเราจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่มีในโลกเราก็ต้องลบล้างความมีอยู่ของเราเวลานี้ออกให้เป็นของไม่มีให้สูญไปเสียได้แต่ธรรมชาตินี้เรารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าไม่ใช่วิสัยแห่งความสูญธรรมประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมสูญไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวล่ำเวลาไม่ใช่สมมุติใดๆที่จะเข้าไปทำลายได้ไปลบล้างได้ธรรมชาติอันนี้เหนือโลกสมมุติทั้งมวลเป็นความจริงอยู่กับผู้ที่รู้นั้นในขณะที่ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาตินี้คืออะไรเป็นอย่างไรหายสงสัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นผ่านไปไหนน่ะอันนี้ผ่านไปไหนเวลานี้อันนี้ไม่มีคำว่าผ่านไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีคำว่าผ่านได้ยังไงคำว่าผ่านก็ต้องผ่านมาจากอดีตก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วผ่านไปอนาคตนี่เป็นเรื่องของสมมติแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีสมมติหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคำขึ้นชื่อว่าสมมติโดยประการทั้งปวงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่มีคำว่าผ่านจึงไม่มีคำว่าสูญไปล่วงไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ประจักษ์สันทิฏฐิโกรู้อยู่โดยดีเห็นอยู่โดยดีประจักษ์ใจของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยดีนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานแล้วว่าสูญหรือไม่สูญธรรมชาตินี้สูญไปได้หรือธรรมชาตินี้จะสูญไปได้ไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินี้ให้เป็นความสูญแม้แต่คำว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วก็ขาดนี้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความมีอยู่และเป็นความสูญไปดังโลกทั้งหลายสมมุตินิยมกันว่ามีอยู่และสูญไปแต่เป็นวิมุตติธรรมที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความสูญและความมีอยู่นั่นถ้าหากว่าจะพูดพอเป็นที่คาดที่เข้าใจกันได้บ้างก็อยู่ในท่ามกลางนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีการสถานที่เข้าไปล้มล้างทำลายได้เลยนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้แหละเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เสด็จผ่านไปแล้วด้วยธาตุด้วยขันธ์อันเป็นตัวสมมุติท่านเคารพธรรมวิสุทธิธรรมของท่านท่านเคารพได้อย่างเต็มใจรู้ได้อย่างถึงใจถึงความถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเหมือนกันกับที่เป็นอยู่กับท่านเวลานี้และไม่ว่าเวลาไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกไม่มีเรียกว่าคงเส้นคงวาก็เรียกได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคงเส้นคงวาไม่มีอดีตอนาคตการสมัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นซึ่งออกมาจากหลักธรรมชาติของท่านผู้รู้พระนิพพานจริงๆแต่ผู้ที่ไม่รู้พระนิพพานจึงต้องคาดต้องหมายเอาความศูนย์อันนี้ไปบวกเข้ากับความสูญของโลกเลยยุ่งกันไปใหญ่

ใครก็ไม่อยากไปพระนิพพานกันเพราะไปศูนย์ไปสิ้นไปล่มจมชิบหายป่นปี่ไปกันทำไมแม้พระพุทธเจ้าก็จะไปทำไมปนิพานธาตุนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายสัตว์โลกให้มีความชิบหายป่นปี่ยิ่งผู้มีความบริสุทธิ์เท่าไรและยิ่งตัวมหันตทุกข์จะต้องไปรับความศูนย์ความสิ้นของตนใครจะอยากไปนิพพานหากนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายชิบหายผู้ที่บรรลุนั้นให้ถึงความล่มจมที่หายไปอย่างนั้นไม่มีใครอยากไปพระนิพพานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่สอนโลกให้ไปนิพพานแม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึงปรารถนาแล้วพอถึงขั้นแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องศูนย์ไปทั้งหมดที่หายป่นปี่จะต้องประกาศให้ใครทราบใครอย่ามาเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครอย่ามาเป็นสาวกพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะจะชิบหายป่นปี่เหมือนเราซึ่งกำลังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้แหละด้วยความสูญสิ้นไปไม่มีชิ้นดีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศอย่างนี้แต่นี้ทำไมจึงโกงกันข้ามอันนี้พานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกสมมุตินี้นั่นฟังเลยหากนิพพานศูนย์ไปจริงๆทำไมจะมาปรมังสุขขังได้ล่ะอันนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของพระนิพพานโดยชัดเจนอยู่แล้วว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหากศูนย์สิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือแล้วคำว่าสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวยืนยันออกมาจากไหนสุขอย่างยิ่งนี้ถ้าไม่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหรือวิสุทธิธรรมนั้นแต่การคาดหมายธรรมดาการจดการจำด้วยการศึกษาเรียนดีใจหายข้อข้องใจสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นักศึกษาพุทธศาสนาทั้งหลายได้หายสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานอะไรนอกไปจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระซึ่งทรงบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมาก่อนแล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกนี้นั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาจากภาคแห่งความจำคือการเรียนมาคำว่าปฏิเวทะความรู้แจ้งแจงตลอดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงเมื่อถึงความจริงขั้นใดปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็แทงทะลุไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความรู้แจ้งโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติถึงความจริงโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นี้ธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นสวากขาตธรรมจับไว้ชอบถูกต้องทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเรามีความเชื่อความล่มใสความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อความล่มใสอันถูกต้องดีงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราแล้วถึงจะยังไม่เห็นก็ตามการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนี้จะยังผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ถ้ายิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดโดยทางภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งจะสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี้จะนอกเหนือใจดวงนี้ไปไม่ได้เมื่อใจดวงนี้ได้ก้าวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงรู้เห็นมาก่อนพวกเราแล้ว

เราจะต้องรู้เห็นไปตามกำลังความสามารถของเราแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่จะต้องกระทับกับใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบาปคืออะไรเนี่ยมันว่าบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองความมืดตื้อภายในจิตใจผลมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพียงเผลอๆเราก็พอทราบได้แล้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้สัมผัสจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปมากน้อยเพียงไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดความปรุงของตัวเองเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้แล้วเป็นเงื่อนต้นเงื่อนต้นๆเพียงเท่านี้ก็พอจับได้แล้วยิ่งเข้าสู่ความละเอียดแหลมคมของจิตใจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยก็จางแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์มีเราเป็นสำคัญบ้างเมื่อกล้าเข้าไปถึงนั้นแล้วมันสุดวิสัยที่ไหนเนี่ยผู้ที่ว่าสุดวิสัยนั่นแหละแต่ปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วเต็มโดยสมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นดังพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านเคยเห็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนท่านก็เป็นคนสามัญมืดดำกำตาเหมือนอย่างพวกเราแต่ทำไมท่านสามารถรู้ได้ก็เพราะการฝึกฝนอบรมตนเราจิตใจของเราที่มันมัวหมองไปด้วยสิ่งปกคลุมอันมืดมิดปิดตาทั้งหลายนี้ให้กระจายออกไปจางออกไปจิตใจก็ได้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นทิศนั้นทิศนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยลำดับเมื่อสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมที่กระจ่างแจ้งขึ้นที่ภายในใจหรือว่าโลกวิถูรู้แจ้งหมดท่านว่ารู้แจ้งรู้แจ้งโลกโลกภายในก็คือโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้รู้หมดโลกภายนอกก็สัตว์โลกความเป็นไปของโลกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดการตายไปตกนรกไปสวรรค์นรกเป็นกี่ขั้นกี่ภูมิของนรกสวรรค์กี่ขั้นกี่ภูมิของสวรรค์ตกถึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสัมผัสทางภายในจิตใจแล้วเป็นความเชื่อไม่หวั่นไหวการที่เราเชื่อจากใครๆก็ตามพูดให้เราฟังนั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังหวั่นไหวได้เชื่อตามตำรับตำนาที่ท่านชี้แจงแสดงบอกไว้เราอ่านเข้าใจไปด้วยมีความเชื่อไปตามก็ตามแต่ก็ยังมีหวั่นมีไหวมีไม่แน่ใจอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเสียเองสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวพูดโลกด้วยก็ได้สิ่งใดเรื่องใดผู้ใดเราสนทนาถึงเรื่องผู้ใดขึ้นมาคนนั้นคนที่อยู่ในวงสนทนากันนั้นน่ะยังไม่เคยเห็นผู้นั้นคือนายกนายขอหรือเมืองนั้นเมืองนั้นก็ตามแต่ก็สามารถวาดภาพขึ้นหลอกตัวเองได้ว่าคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนั้นทั้งๆที่ไม่เคยเห็นและทั้งๆที่ไม่จริงในลักษณะท่าทางของภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมันไม่จริงแต่มันก็เชื่อไปตามความด้นเดาเสียก่อนเมืองนั้นประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็วาดภาพขึ้นมาแล้วคงจะมีถนนหนทางมีบ้านเรือนอย่างนั้นนั้นกว้างขวางแล้วก็ตลอดมีประชาชนมีหญิงมีชายเดินขวักไขว่ดังนั้นอย่างนี้มันคิดไปหมดแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปสู่เมืองนั้นเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของเราแล้วภาพที่เคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เคยได้ยินนั้นมันหายไปหมดเพราะความจริงนี่ลบล้างความจริงคืออะไรคือเราไปเห็นเองด้วยตาของเราว่าเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาแล้วทีนี้ภาพที่เคยหลอกที่เป็นวาดมโนภาพขึ้นไว้ตั้งแต่เรายังไม่เห็นนั่นมันหายไปหมดอันนี้

นี่ก็เหมือนกันเราวาดภาพบุญภาพบาปภาพนรกภาพสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงภาพนิพพานว่าอะไรขึ้นมาจิตจะต้องวาดภาพขึ้นโดยลำดับดับเป็นความเคยชินของจิตอย่างนี้มาดั้งเดิมแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีมูลความจริงมันวาดภาพขึ้นมาดังที่วาดภาพเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่วาดเอาภาพเอาไว้มันเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจิตก็ไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราแล้วนั้นภาพเหล่านี้ก็สลายไปนี่คำว่าบุญว่าบาปเมื่อจิตก็ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแท้จริงและสัมผัสสัมพันธ์กับนรกสวรรค์เข้าภายในจิตใจจริงๆจิตใจเป็นผู้มองเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไปโดยลำดับแล้วถึงพรหมโลกกระทั่งถึงนิพพานแทงทะลุไปหมดด้วยความจริงภายในใจเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเต็มที่ในหัวใจแล้วเรื่องที่เคยวาดภาพไว้ตั้งแต่ก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดใดภาพบาปภาพบุญคุณโทษภาพนรกสวรรค์กี่ชั้นกี่ภูมิมันล้มละลายไปหมดสู้ความจริงนี้ไม่ได้เพราะความจริงนี้เห็นด้วยใจรู้โดยใจธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนสัตว์โลกเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่นี่แหละโดยทางปฏิบัติทางด้านจิตใจจะทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยมากน้อยตามกำลังความสามารถแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นๆแต่ที่เราจะวาดด้วยมโนภาพเฉยๆหรือวาดด้วยความจดความจำนี่มันก็เหมือนกันกับเราวาดภาพเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละลอกอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มีความจริงแต่เราก็ยอมเชื่อภาพมันนั้นอยู่เสมอภาพหลอกลวงนี่ให้พยายามปฏิบัติให้เชื่อความจริงให้เห็นความจริงประจักษ์ใจใจนี้เป็นหลักฐานอันสำคัญมากทีเดียวเป็นหลักใหญ่เป็นที่รวมเป็นที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดอยู่ที่ใจธรรมที่ท่านว่าประเสริฐเลิศโลกเราก็เพียงวาดภาพไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปพิสูจน์ธรรมนั้นๆได้นอกเหนือไปจากใจใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถสัมผัสรับรู้ความหนักแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้ากันได้อย่างสนิทสรุปลงแล้วมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นผู้ที่จะสามารถวัดความหยาบละเอียดลึกตื้นหนาบางหรือวิเศษวิโสของธรรมได้มีใจเท่านั้นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจวาจาก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเดินไปวัดไปว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพูดปรารภกันเรื่องอัดเรื่องทำเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นเครื่องมือของใจเป็นผู้บ่งบอกออกมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างอยู่นี้บรรดาผลเข้าไปรวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวการเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดมีการรู้การเห็นธรรมทั้งหลายก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะสัมผัสรับรู้ธรรมหยาบกลางละเอียดสุดจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมได้เหมือนใจจึงควรได้รับการอบรมอย่างน้อยก็พอได้รับความสงบเย็นใจเหตุผลเท่านั้นเป็นเครื่องจะบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นชื่นใจเราได้ความอยากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าปราศจากเหตุผลส่วนมากคำว่าความอยากนั้นมักจะเป็นเรื่องฝืนธรรมเสมอในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อสิ่งใดฝืนธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมนี่เราเป็นผู้ต้องการธรรมสิ่งใดฝ่าฝืนธรรมก็เรียกว่าเราเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรมและเราก็เป็นข้าศึกของธรรมอยู่ในตัวสุดท้ายก็คือเราเป็นข้าศึกต่อเราเองเพราะธรรมอยู่กับเราด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวของเราเองคือใจเป็นสำคัญยากลำบากเป็นไปด้วยเหตุผลเราอย่าหาเรื่องหาราอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงเราขวางหน้าธรรมอยู่เสมอ
พอเราจะก้าวเข้าสู่ธรรมกิเลสมันก้าวมาขวางหน้าไว้เสียแล้วทั้งที่เราก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสเข้าใจว่านั่นเป็นเราเสียเป็นของเราเสียเป็นอุบายออกตัวไปเสียความจริงเป็นอุบายมัดคอเจ้าของกิเลสมันไม่มีคำว่าแก้มีแต่คำว่าผูกว่ามัดมัดเรานี่แหละเราต้องเรียนวิชาธรรมะให้ทันกับปรมายาของกิเลสโดยเหตุโดยผลนี่เป็นสำคัญการประพฤติปฏิบัติย่อมมียากมีลำบากการจะฝืนกับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจสัตว์โลกและเป็นผู้กดขี่บังคับทรมานสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เราจะฝึกฝนทรมานแก้กิเลสตัวนี้ด้วยอัดด้วยทำจึงต้องมีการต่อสู้กันมีความลำบากลำบนเพราะกิเลสฝืนทำเราก็ฝืนกิเลสกลายเป็นเราเองใจของเรานี่ก็เป็นเวทีขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็อยู่บนเวทีคือใจของเราสู้กันที่ตรงนี้เหตุผลเป็นสำคัญนักธรรมะต้องเป็นนักเหตุผลทำยากลำบากยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดินทุกยากลำบากแค่ไหนก็สู้คนในโลกนี้เกิดมาไม่ทุกข์ได้เหรอเราเกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์คือร่างกายนี้เป็นกองทุกข์อยู่แล้วจิตใจมันก็บรรจุเชื้อแห่งความทุกข์มาเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่แสดงความทุกข์ขึ้นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจการพยายามแก้ไขสิ่งนี้แม้จะเป็นทุกข์บ้างก็เป็นเพราะการต่อสู้กันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถือคติอันนี้เป็นสำคัญและขอย้ำหลักใหญ่อันสำคัญที่เป็นเครื่องยืนตัวยืนยันในภพในชาติในการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายทั้งหลายไม่มีหยุดมีย่างแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญมากนี่แหละเป็นตัวยืนยันตัวรับผิดชอบตัวเป็นก่อภพก่อชาติท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือใจนี้เป็นตัวประกันฉะนั้นจึงต้องได้รับการอบรมให้จิตใจนี้ได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหากว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ก็ตามคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วมากน้อยจะเป็นวิบากผลอันดีเครื่องสนับสนุนเราในภพชาติต่างๆจะมีความสุขความเจริญสุดท้ายก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงมุตติหลุดพ้นไปจากบ่วงมารคือกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วประกาศก้องมหาพวกเราว่าโกนุหาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติพวกท่านทั้งหลายมันเพลิดเพลินลื่นเริงกันไม่รู้จักเป็นจักตายังไงการเมื่อไรจะรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากโลกอันนี้มันโลกเกิดตายนะมันไม่ใช่โลกจะลื่นเริงอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายให้พิจารณาแสวงหาที่พึ่งบ้างสิท่านบอกท่านสอนว่าโกนุหาโซกิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนาธาปฏิบังนักปฏปฏิปังนักเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสอันนี้มันมืดมนอนตรการไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภายในใจหัวใจของสัตว์เป็นเหมือนกงจับพัดผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ที่เป็นผลเราได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยมานี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกองไฟแท้ๆท่านทั้งหลายไม่ดูบ้างเหรอน่ะไม่เห็นเหลืออยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายเองทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันปฏิปังนักเวสถานทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านตะโกนบอกพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปท่านตะโกนบอกให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษและพยายามแก้ไขจิตใจของเราจะได้มีความสง่าราศีฤทธิ์มีความสง่างามประดับวาสนาของตนในภพชาตินั้นๆผลสุดท้ายก็เป็นคนวิเศษขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละดวงที่ได้รับความเหลียวแลจากเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่ดวงที่ปล่อยตามลมตามแรงตามบุญตามกรรมนั่นคือจิตใจนรกพาเจ้าของตกนรกทั้งวันทั้งคืนทั้งยังไม่ตายก็ตกนรกอยู่ภายในใจตายแล้วมันไม่ไปนรกมันจะไปไหนเกิดแต่ความเดือดร้อนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างตัว
อุตส่าห์

บึกบึนพยายามบำเพ็ญดังที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธนี่แหละชื่อว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงในภพต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายอำนาจแห่งกุศลนี้ก็ส่งถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องมายุ่งกับโลกเกิดตายนี้ต่อไปอีกนี่ขอให้พากันนำปฏิญญาพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราความเป็นสิริมงคลเราไม่ต้องไปหาตามวันตามมื้อปีเดือนหาต้องหาดูเลขดูยามดูลายมืออะไรดูเลขดูยามดูตรงนี้ดูตัวจิตเนี่ยเลือกดียามดีมันอยู่ที่นี่เลือกเสียยามเสียมันอยู่ที่นี่ดูตัวตรงนี้นะส่วนมากมันมีแต่เลือกชั่วเนี่ยมีแต่เลือกชั่วก่ออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลามันไม่ค่อยมีเลือกดีถ้ามีธรรมภายในใจเอาธรรมเข้าไปรักษาเอาธรรมเข้าไปสังเกตเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปสังเกตเราจะเห็นเลือกชั่วของเราอยู่ภายในนั้นแล้วกำจัดกันออกก็จะกลายเป็นเลือกดีขึ้นมาที่ใจคนนั่นแหละคือคนมีลูกดีแท้ใช่ไปเที่ยวหาดูลายมือดูลูกดูยามกับหมอนั่นหมอนี่หมอพวกนี้หมอหากินเนี่ยหมอโกหกจนคำว่าเป็นหมอเป็นหมออะไรหมอโกหกมันเด่นจนกระทั่งเป็นหมอเด่นทางโกหกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันคว้าเอาคว้าเอาคว้ากระเป๋าเรื่อยเลยมันดูกิริยาของเรามันรู้ทันทีพวกนี้เรียนจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาเมาดูคนไหนที่พอกระเป๋าตึงๆบ้างล่ะนั่นแหละมันจะต้องหาอุบายถ้านั่นท่านี้คว้าจนได้ละถ้ากระเป๋าแฟบๆมันก็ว่าพูดไปอีกแบบหนึ่งมันไม่ให้เสียท่าพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เสียทั้งนั้นเราอย่าไปยุ่งให้ดูเนี่ยดูดื้อดูตัวเองเนี่ยลึกงามยามดีอยู่ที่นี่พยายามแก้ไขตนเองขึ้นที่จาร้อนที่นี่ไปดูหมอมาแล้วมันก็ไม่พ้นร้อนถ้าเราไม่แก้ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็มาลงหมอเราเป็นหมอของเราเองรักษาตัวเราเองดียิ่งกว่าหมออื่นใดรักษาเราละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกได้หยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้วก็กระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกพาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลส

นี่เลยแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายคือทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนอยากให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนี่แหละนี่ระบาดสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงยึดทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นที่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบๆมันสุดวิสัยก็ให้มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี่แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอมาการคิดเกี่ยวข้องกันการมองในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่ผิดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เล่นๆด้านๆเพื่อนๆผ่านๆใช่ไหมล่ะต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกข์ร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องไม่ลำบากจัดกระจายมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวสามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำคนให้เป็นคนดีก
การมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพึ่งปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นอีกเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถกิเลสมันพาสลัดสักหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาไปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังดูท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจจะบารมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางเจ้าพระพุทธเจ้าคนไม่มีความสัตย์ความจริงทำอะไรละหล่อแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปฝึกขัดนิสัยเจ้าของอย่าให้เป็นคนหล่อหลอกการชำระกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสสารจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดไปเท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องถูกต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความถ้าไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยนะความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสจิตตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยๆขึ้นอย่างศาสตราอาวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้น
ไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไร

นี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านไม่สอนคำพีแบบปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติเราเรียกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช้ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านถึงจะสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ถ้าเละถลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดินเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สินั่นจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเทศน์แห่งบรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินได้เห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดกระเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมากรองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดดูในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์นั่นดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นทำแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นสี่มงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเองคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อนยากมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เช่นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นนั่นล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านก็นั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยแล้วเข้าใจว่าเขาจะมีความถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบทำจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนมา นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราธรรมพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีมีแต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพุทธปฏิบัตินั้นทำให้กลายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเหี้ยมันก็ฟันเราสิดาบคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งแล้วเหลือแต่ความเสื่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติต่างเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั้นถามมันเป็นความเพียรอย่างไรทําอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตังประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมถ้าว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่น
เราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะจากเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูไถความเสือกการของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆเหตุที่เลือดออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงขั้นที่เลือดมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเดินจงกรมอยู่มันก่อนถูกมันเตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เดิมเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวลาเอามรรคผลนิพพานจากเวลาเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั่นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมหรือว่าเราฉลาดอยู่เลยเมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกับยังไม่ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมอย่างนั้นจะว่าใครโง่เรากับกิเลสนำธรรมเลยปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมากแล้วทำไมเราเป็นผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นนั่งมวยก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาตีเขาจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรมผู้นำธรรมมาฝึกหัดตนท้ายในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาด้วยกันตั้งสติได้1นาทีพยายามเอาได้1นาทีพอนาทีที่2มันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วมั้ยกิเลสรวดเร็วมั้ยคล่องตัวมั้ยไม่คล่องยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเนี่ยเพราะงั้นจึงต้องพลิกทําขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงเวลาจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกจากทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับที่เหลือต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตติตัณหาสมานัตติสัมปิความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นนะความอยากในธรรมมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปเยอะให้กิเลสตบตาแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบคุณงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากเป็นที่เด็ดไปหมดแล้วจะให้เดินยังไงคนตายเท่านั้นแหละ
เหมือนท่านไม้ท่านเตือนไม่

คำหยาบอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขอบยาจนกระทั่งกลับตั้งกับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ก็ได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมเท่านั้นเกิดมาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสหนึ่งเรียกเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้ค้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบางครั้งว่าให้พอดีกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงตลอดเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานตลอดเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นหลายอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมพอเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาจทำที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมอย่างนี้มันลืมหมดถ้าติดสมาธิก็ติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยเห็นความรู้ที่แน่วแน่อยู่อันเดียวนั้นว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานแท้ๆเดียวก็ติดที่จะจมนั่นมันไม่พอดีแล้วออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาเนี่ยท่าเดียวกลับมีหนังซ้ำยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆนั่นได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เด็กจะไม่ถึงไหนมันจะตายเนี่ยเพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาขั้นแก้กิเลสมันก็ต้องได้ทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยอย่างนี้ก็จะเอาท่าเดียวนี่ก็จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจของความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงจำหน้าไปเข้าใจผิดทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นตัณหาอยากนั้นอยากนี้ก็เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายธรรมเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ย
กิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสนั่นความอยากต่อความอยากฟัดกันสุดท้ายก็สู้ความอยากของธรรมะไม่ได้เอาให้กิเลสหายตึงหายตึงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่พูดถึงต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหามันจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ชิบหายลายตัวท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจะเรียกว่าเป็นข้าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตนเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังสังฆฉามิเราถือพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสังฆะหมายความว่าอย่างไรใจนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนบนหัวใจทำว่ายังไงเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายธรรมสอนอย่างนี้นั่นนี่แบบธรรมังสนังกฉามีพุทธังสนังกฉามีพระองค์เป็นยังไงความเพียรนับลูกคู่คานความจะขี้เกียจขี้คร้านแบบตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในพระไถ่นั่นนี่กับพุทธังสนังกฉามิเอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครสังฆังสนังกฉามิท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินกันสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละสนังกฉามิพวกเราคำว่ากิเลสสนังกฉามิมันมีไหมล่ะในความขี้เกียจที่คร้านสนังกฉามีความอ่อนเอื้อปวกเปียกสนังกฉามีมันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ไหมความเซ่อซ่าสนังกฉามีความละเกละกะสนังกฉามีมันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักวันหนาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันสนังกฉามีอย่างไรขำเหนียวไปที่ไหนนั่งจะแบกสนังกฉามีเหล่านี้เต็มไปหมดความที่เกียดที่ฆ่าแต่ความมั่งง่ายติดก็แท้ไม่ยอมปล่อยเลยเราพุทธังสนังกฉามิมันเปล่าว่าพุทธังสนังกฉามิบัดเจ้าบุรีมองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสนังกฉามิมันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ทำที่ท่านแบบประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงกิเลสประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของทำมันเลิศมันประเสริฐนั่นที่พระเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วท่านนักฉามีอยู่ร้านนี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายเลยนะ

องสมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อสมาธิว่าความแน่นหนามันคงของใจนี่ตัวความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั่นเป็นยังไงให้มันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้นะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกดิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นแหละศาสนาจะเป็นของอาจารย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดือดบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเหยียบหัวใส่พระเราไม่คิดตั้งหรือเปล่านี่ฟาดมันลงมันแตกกระจายยึดมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่แล้วใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพุทธสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเกสาลมานะขาตังตาตะโจนี่ละรังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี่หมดบางนี่แหละมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงเอาพิจารณาตามหลักพุทธเจ้าสิตามหลักธรรมเถอะเกสาโรมานะขาตันตาตะโจนั่นแหละคือความจริงอ้าวมันจะอาที่ไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดเลยที่เงยที่ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆแต่ว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบัญจอมาก็ยังตื่นลงตื่นแล้วกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงเนี่ยดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายมีแต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับๆเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นทันทีอ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เพียงรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดไปสติปัญญาจะตามมันไปโดยลำดับไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันตัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมไม่กิเลสอย่าย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาจจะทำไม่ได้เลยมันต้องควรเดือดกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาพูดปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมเอาฟาดลงไปให้มันแหลกสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลายพอเป็นต้นทุนและอาระที่หนึ่งปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้หมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะประยึดอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้ามาเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่นี่ก็กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงนี่จะกองทุกข์หนักเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเจนต่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศมีไหมไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศ
จิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิต

ได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากนี่ธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันธ์ทั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนะกองรูปกองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่เวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังเพราะเพราะอะไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงนี่อยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดิบตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารเพราะลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตนไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญอาตมาจากไหนความเจ็บแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลมไปสิมันเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วกำลังทางสาร5เทือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตามขุดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาแล้วมันก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จากจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่ที่เด็ดที่เสียที่โสอะไรทำดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงอ้าวน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความเดือดสังเวชตนเองโอ้โหถูกที่เด็ดมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้หนึ่งก็เกิดความเดือดสังเวชในความหลงตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี่น้ำตามันเขาร่วงฮะความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยจิตแท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้าไม่ใช่ธรรมเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เลยอย่ามาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่จะทำเป็นผู้พิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาใครวิเศษวิโสเอาตรงนี้ดีเอาจริงมันจังนะปฏิบัติอ๋อพูดออกมาผมเหนื่อยละอาละละนะมาทำยาที่บ้านละ

ที่ออกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักพอกจิตใจของผู้ฟังท่านว่ามีอานิสงส์5ประการข้อ1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอีกข้อ3จะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสงส์ทั้ง5นี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะฟังเทศน์เพราะฉะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีความใคร่ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอบางรายถึงกับตรัสรู้ธรรมในที่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีผู้ได้นำข้ออัดข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเองและตรัสรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตาม

0: เป็นเรื่องของสัตว์ของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปนยิโกทำภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้คำว่าสันทิฏฐิโกทำทั้งหลายจะไม่เลยสายหูสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินแล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนาเราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิติโทษตัวเองว่ามีอำนาจวาสนาน้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่อความเพิ่มพูนอำนาจวาสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั้นก็หายากอยู่ความสั่งสมเพียรเล็กเพียรน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจความเพียรเราพยายามปรับปรุงตัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบ้างครูนี้บ้างจากโรงเรียนนั้นบ้างจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่ในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่างๆเราก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงการไปศึกษาเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กก็มีความรู้ความฉลาดต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชาให้เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแก่เด็กเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่จะแนะนำตักเตือนบ้างมีวิธีดัดแปลงตนเองดัดแปลงมาเช่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้นๆไม่เนื่องมาจากการดัดแปลงไม่ได้เป็นมาจากเหตุอื่นทีนี้เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นำเรื่องที่ความเป็นมาของเรานั้นในทั้งโลกนั้นเข้ามาเทียบเคียงกันและเท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานำอุบายวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเองทางด้านจิตใจก็ยอมใจรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทุกๆของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอไม่ได้เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบ ดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบงการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ำผลักดันให้ทำผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ชั่วอย่างเด่นชัดชั่วจนถึงทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กรงขังไว้แล้วปีเท่านี้เดือนเอาจำคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษคนประเภทเหล่านี้คือคนทำตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นก็ได้รับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างเมื่อได้รับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่าอเสวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเสวนาให้สอบแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้นนี่เรียกว่าปันนิตานันจะเสวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้ไปและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอันใดที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศดวงนั้นเรื่องจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าละมุกมาไม่ได้จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมความดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลำดับเราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งผลักดันอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตามคืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมข้อนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือทรมานจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเคลือบแฝงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้หรือกั้นกลางห่วงห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดี
1: ประเภทนี้

พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียพยุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นระดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความเสียหายหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใดถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วหรือกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านหาว่าท่านดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นแนะนำสั่งสอนหรือด่าว่ากล่าวบุตรอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแยะนะหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ชังทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราแต่ก็คิดไปแค่นั้นเสียมีเรื่องคนอื่นสั่งสอนอบรมเราจึงเป็นการลำบากยิ่งกว่าเราจะสั่งสอนเราเองให้เราเทียบใกล้ๆเหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับคำสอนจากพ่อแม่และในขณะเดียวกันเราต้องได้โปรดให้พ่อแม่ไม่คำใดก็คำหนึ่งหรือไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งทุกๆคนแต่การอบรมทรมานตนเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการโกรธหรือแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณานิสงส์เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองไหมจะเลยขีดที่กำหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาวนาเอาระยะแรกขนาด10นาที15นาที20นาที30นาทีค่อยขยับไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปเราก็ต้องตั้งคำสัตย์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคลาดคำสัตย์นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหนุนเราให้มีความกินหรือมีความอาหารต่อหน้าที่การงานของตนจะต้องทำถ้าหากว่าไม่เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความกินประจำตัวเลยแทนที่จะไปก็กลับมาแทนที่จะทำก็หยุดเสียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลใดผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักลอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ออกจากวงรั้วอันนี้เช่นเราล้อมไว้ด้วยเวลาเอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นแปดป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะตายก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นยันหนีจากเรื่องของทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นนั้นแล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์สมมุติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมุติว่าขา
เจ็บที่ขาขานี่มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เลยให้ชื่อว่าเป็นขานี่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี่จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นหนังถามที่กรงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่กรงนั้นอย่าให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็ตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าก็ให้จดจ่อคงนั้นจะให้สติกับความรู้สึกเคลื่อนคลาดจากจุดที่ถามนั้นนี่เรียกว่าล้อมรู้ว่าตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี้ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกข์นี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกข์เลยนอกจากทุกข์ก็เป็นทุกข์เท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกข์นี่เป็นวาระหนึ่งวาระที่สองคำที่ว่านี้เป็นทุกข์นั้นเขาได้มีความรู้สึกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของเราถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี้เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกข์นั้นเมื่อถามกลับไปกลับมาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกซึ่งนอกจากหลักของอริยสัจแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบชัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดีว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใดนอกจากจิตผู้สำคัญผิดดวงเดียวเท่านั้นแล้วน้อมตัวเข้าไปคุกเข้ากับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเองแล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนามันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยแม้เรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ไม่มีงานชิ้นใดในอริยสัจนั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไปพอจับจุดหนึ่งก็กระเทือนถึงกันหมดในบรรดาอริยสัจทั้งสี่นั้นมีวิธีพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาและจะได้เป็นหลักจิตใจของเราในอนาคตถึงคราวจวนตัวเข้ามาจริงๆแล้วเราจะมีทางต้านทานต่อสู้เรื่องของทุกข์นี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือท้อแท้อ่อนแอแต่อย่างใดเมื่อทุกข์ถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้น
ูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกข์มากกว่าคราวนี้แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะทอดแท้อ่อนแอทุกข์ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตักตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีนี้ใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลำดับนอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกข์จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นวัฏฏะในกรรมมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลำดับแล้วเรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาถรรพ์อย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องค์อาจกล้าหาญขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะตายด้วยความองค์อาจกล้าหาญเพราะได้ศาสตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่างๆซึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี้นี่นอกจากว่าเราจะได้อุบายวิธีต่อสู้กับเวทนาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตที่คลุกเคล้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตติถ้าหากว่าธรรมชาติจิตในสติปัฏฐาน4เป็นจิตตวิมุตติแล้วกายก็ต้องเป็นวิมุตติเวทนาก็ต้องเป็นวิมุตติธรรมก็ต้องเป็นวิมุตติแต่นี้เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหินลับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียปนปี้ไปเสียก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกเคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิตธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐาน4จึงแยกกันไม่ออกอะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความวิกลวิการเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมอารมณ์ปรากฏขึ้นภายในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐาน4มันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินต่อไปมันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกับข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอร่อยนอกจากจะทำพิษให้เราเท่านั้นอุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยก

สิ่งทั้งสี่นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปิดตัวได้เพราะเคยพิจารณามาเมื่อสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียจึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือนี่ได้อธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนทรมานตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสัยขอให้มีใจอาถรรพ์เราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสงวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้และเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทางปลีกแยกตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้างเนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้นเวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันมีวิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปริยัติท่านกล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแก่ใจในการดำเนินในวาระต่อไปเมื่อจิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้ไม่ให้จิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้ที่จะได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จะเป็นจิตที่องอาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบและจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตามก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็ตามเราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงานพักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นประจักษ์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าการทำคุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะค
คอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นและเป็นของผู้นั้นประจักษ์อยู่กับผู้นั้นเป็นลำดับลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักษ์กับจิตนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้จากจิตที่สิ้นกิเลสอยู่ณบัดนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่พ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อเด็กว่าทำบุญชาตินี้จะไปได้ชาติหน้าเท่านั้นชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีสืบต่อกันเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่ได้ขาดมักขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้างสมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อแขนงกันมาให้มาเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิพัชติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความแตกต่างกันนั่นกรรมแนกทั้งปัจจุบันจำแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำแนกไปเรื่อยๆตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาความรู้วิชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกพอกรรมหนุนกรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทีนี้เมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทางนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเช่นทำความชั่วความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาททำดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูที่เม็ดข้าวนิดๆเลี้ยงคนทั้งแผ่นดินทั้งโลกก็ยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเขาเลี้ยงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพยายามสั่งสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเรียกว่าเราเป็นนายช่างเองปรุงแต่งจิตใจของเราให้ดีปรุงแต่งการกระทำการพูดของเราให้ดีด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันได้กับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดสูญไปที่ไหนจากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากเราจะปฏิเสธโดยความเพียรของเราตัดให้ขาดจากเชื่อทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้ไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวอย่างข้าวของเราที่หุงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิด
บังคับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื้อลักษณะของใจที่หมดเชื้อก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้อยู่แล้วข้าวที่มีที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกับข้าวสารและข้าวเปลือกอีกมากมายลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุขเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจของมีคุณค่าภายในตัวของเราโลกที่ปรากฏว่าเป็นโลกอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโลกอยู่ร่างกายที่เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้เจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่ครองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ให้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื่อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกๆท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าทุกจงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่าง
ที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมวินัยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตสาห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความขึ้นเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายตัปปจาตัทโวยาวชีบังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อ
นี่คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระบำรุงพระ

จ้านี้จะแสนยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละนายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นขั้นที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นขั้นแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาปราอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้

เหมือนกันแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาเทสัพพาติเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แหละเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกทุกขณะทุกจะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกก็คือทุกอันเดียวกันเรื่องของทุกก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื้อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกมาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไร
ป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่คะนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความคะนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจคะนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความคะนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความคะนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความดิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นประกอบย่อมเป็นไปไม่ได้
แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูร

ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี่ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ 5 นี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับกับหมดทุกข์นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญา

เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆ เมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงคะเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมิตหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นกลายเป็นธรรมเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่
เรื่องของทุกข์จะไปเกลือกแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

ปฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรือนั่นนี่นับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างท่านขอดำเนินด้วย

ความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยสัยของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อธรรมบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บันแสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัตทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันเนี่ยหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10นะหรืออะไรอนุสติ10นะเป็นต้นใครชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังกับธรรมบทนั้นนะทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะกรรมหรือไม่บริรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้น
ความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่เกี่ยวกับราคะตัณหาและที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้น ซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะอสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอเพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสรรพางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิจารณาให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพางร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะลืมการทั้งหลายซึ่งเป็น
ลักษณะเดียวกันหมด

ไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมซาบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนัตอันนี้จังอนัตตาก็เป็นไปในเกี่ยวเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่นะให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนั่นเงียบมากทะเลทรายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อและเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นตายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก่อดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุพังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุพังเอาสมมติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเป็นตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุพังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นนั้นนี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมากแล้วจากนั้นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันที่ลงแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็เ
พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอกลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปตะไลยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนไปเลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ที่นี่จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเนี่ยก็เป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี่เพราะอนิจจังก็เป็นอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่ที่เหล็กมันดื้อมันด้านมันถุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้าที่เหล็กเสกสรรปัญญาออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่แหละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างชาติเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาและยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าความเพียรในทางสมถะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมแนบสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วเมื่อหยุดจากการ
ภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้าน

ปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ก็ได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลการพิจารณาเราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ่องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเจ็บเล็ดผสมน้อยไปหมดพระวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระโอวาทเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมสิ้นหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดหลังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมัธยปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราวไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอยู่ของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวหิตะโววินยูก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น

ประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นเราอย่าพุ่งเพ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเจอความว่ามืดความว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องสองทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอย่างนั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตมิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แก่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความปกตินั่นแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี่แล้วใครจะสอนใครได้ฟังสิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุ

จะสอนการแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษมันจะติดพันไปแล้วนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดจะพิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีติดลงคนง่อยเปียกเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวทั้งนี้มันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันก็อยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ละทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจายกว่าแล้วความอยากนิดกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะที่เรียนนั่นเองเป็นตาให้เป็นจิตเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏฏะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองถ้าตื่นลมตื่นอารมณ์ของตัวเองตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเองสองชั้นสามชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วอย่างแล้วมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองอีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลาแม้ตั้งกับเมื่อไหร่นั้นเคยอิ่มเคยพอไหมนี่แหละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้ถ้าพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนเนี่ยปัญญาเลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับและตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดถุกนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายมันก็ต้องสลัดตัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าตรงเชื่อไฟจอไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้แล้วตื่นอะไรฟังสิสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรือเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ทศาคตพูงอัดกหานผู้อาชานชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าด้วยแล้วลูกศิษย์ทศาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตื่นเอานั่งหนาจิตนั้นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันละลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ตถาคตแล้วสมเหตุสมผลนั่นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูเข้าใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นจริงซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพาลักพาจังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะ
วัตตะวัตตะจะหมุนอย่างนี้ตลอด

มีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดปรับพระวาจาออกมาในคำใดก็เป็นสวัสดิ์คารธรรมคือตรัสไว้ชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นไงถึงได้โง่นักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงนี่นะแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาทนายเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องกันเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดข้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นในหลักธรรมชาติที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องทาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วที่ไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไปเห็นรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลอาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้จิตปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทางแยบออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญนั่นเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันมันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นพื้นเป็นไฟแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปกว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังโน่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูที่ทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราดีนาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมยังไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนพูดหนึ่งพูดใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงดีนาสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคันมันเหมือนไฟลามทุ่งไม่เพียงต้องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่เจอไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของผืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจนั่นจะเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยศาสนาเสื่อมดูอ่ะดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำหยุดให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดิบมันดิ้นมันหมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดตึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้สิมันจึงไม่เห็นความ

ขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานถ้ามันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้าเมื่อไรได้นั่นถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของจริงมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินานปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นก่อนจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั้นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบหนึ่งจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอยู่นั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องเอาทำงานที่นี่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายอันนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องล้างเอาไว้ได้เกิดการหลับพอได้พักเครื่องบ้างพอพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิมาได้แล้วไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้แต่ผู้ที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำมามันก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงจะว่าไงให้ทำให้มันเป็นมั่งสิตามพุทธเจ้าสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริยัติเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่เหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่แน่ลงไปเรื่อยนี่แหละที่นี่จนตาเป็นจิตพักเครื่องอ้าวไปแล้วอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามมาว่างั้นเลยนั่นเดียวออกโชว์ได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอันจะได้อะไรดูอ้าวเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรอ้าวให้เลือกเอาเลยนั่นอ้าวคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขั้นใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอาก้าวถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดอวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาโดยบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในจิตผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวตเบวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันในหัวใจตลอดเวลาอากาลิโกฟังเถอะทำเป็นอากาลิโกความรู้สึกก็เป็นอากาลิโกนั่นก็เห็นได้ชัดสินี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมมีตลอดเวลาด้วยอากาลิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: ตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

เอวเมกันตาภิกขุชนยกังวัตุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาหุนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิหาตถาคตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

ะปริเอวันทุกขโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธานุขาเสย

0: มิวาสะเทวะละสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

โยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะรังสมะกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัมปัส

0: ันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

วัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัย4ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมถึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเป็นว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยแล้วนะตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาเพื่อสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้สอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นที่เวลามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายเนี่ยที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้ว่าหลักธรรมะคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้นั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกพระกายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ตามเวลาเสด็จออกทรงประหนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันธ์พยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเคียงส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก็ให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะ
เรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันจะเรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบได้แล้วเพราะเราเคยได้มีซึ่งมีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่นี่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมนี้นั้นตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแก่ตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างนี่ไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในกรมนั่งสมาธิภาวนา

แล้วไม่รู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยับส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตจดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานดังนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาที่เป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นแต่มากกว่าสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยชินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยชินทั้งท่านที่ไม่เคยชินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยชินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใจของสิ่งนี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็พอใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหนักโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วพูดเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิสัตว์ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทำนองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่ว่าเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไป
อย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิ

เบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทํานองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ตึงใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่เสียดายยารักษาจนหายเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกศิษย์เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยินไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกำลังสอบแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาณคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติประมาณตนเองสิ่งใดถ้าหลักธรรมวินัยท่านมาอย่าแล้วเราอย่าฝืนสิ่งใดที่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอย่าฝืนพยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อทำการฝืนหลักทำหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องเหล่านี้โลกพลเมืองดีเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอายบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยืนมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูดตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องนี่อำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนชื่อว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยความแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดเป็นทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้

ทางหลักธรรมในจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักไสออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำกิเลสมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้คือความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากทำคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นมาควรแก่การถอดถอนพยายามผลักไสมันออกไปอย่าเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากจะคิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เหี้ยนในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรั้วกลายเป็นคนไม่มีรั้วถ้ามีรั้วแล้วก็หมดทางแต่อยู่นั้นก็ร้องไปหมดดังนั้นเราเป็นนักบวชพยายามสั่งสมความดีอย่างยากลำบากก็คือรูปของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่พระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็รับเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังเป็นมีความเคยชินกับนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดไปทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัตเป็นธรรมอย่าให้เด็ดเรื่องหนักที่เด็ดสังหารบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้าขมุนไม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องรีบไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเคยก็ลำบากกันนะรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดีจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีสมบัติของชาติต่างคนต่างทำลายไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะทำอะไรก็ควรคำนึงถึงส่วนใหญ่อย่าเห็นแก่ภูมิของตัวที่มันจะพาให้พังเพราะความเห็นแก่ตัวนี่พังความเห็นแก่ส่วนรวมส่วนใหญ่กว้างขวางไม่พังนะมันกงมันข้ามนะที่เหลือมันต้องการตัวได้เป็นคอไข่แม่แรกก็ช่างนั่นแหละตัวจะจมทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยไม่ใช่ธรรมดาคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีเหลือเผื่อแผ่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กว้างขวางไปคนนั่นแหละเป็นนิสัยกว้างขวางเลยกว้างขวางไปทุกภพชาติประจำกับนิสัยอยู่ในใจมันก็เป็นไปได้เช่นสมวนสมบัติของชาติอย่างนี้ของชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยมาแล้วนั่นก็จิตใจไม่กว้างขวางมันสมวนได้ยังไงสมวนไม่ได้แม้แต่ภูมิตัวก็พังไม่ได้เรื่องละนี่เราจึงต้องสมวนนี่ไปส่งให้ทุกเดือนนะส่งให้ก็ไม่มากนักแหละเพราะมันเต็มรถเลยเราเอารถไปคันเดียวเท่านั้นเต็มรถพอดีเลย27ครอบครัวทั้งนี้มี27ครอบครัวทั้งนี้เท่าไหร่มากกว่าด่านแรกด่านที่สองนู้นมี7หรือ9ครอบครัวด่านนี้มีมากกว่ารวมแล้วเป็น27ครอบครัวเราก็ไม่ให้มากหรอกข้าวร้อย12กิโลคือ1ถุง1ถุง1ถุงน้ำตาลไม่ได้มากครอบครัวละ1กิโลแล้วก็ปัจจัยให้ประจำครอบครัวครอบครัวละ500นอกนั้นมีเด็กเท่าไหร่ให้คนละร้อยทั้งนั้นมีเด็กเวลาเด็กมาให้เด็กคนละร้อยจากนั้นก็พวกดอกไม้เขาก็เป็นดูวายซื้อให้เองแหละมีเท่าไรเราเอาหมดอะไรดอกไม้มีกี่ร้อยพวงให้หมดมีจ่ายตามนั้นพวงละเท่าไรแล้วจ่ายตามนั้นจ่ายเสร็จแล้วข้าวหลามมีกี่บ้างนะบอกกี่บ้างบ้างละเท่าไรเขาขายเราจ่ายให้ตามนั้นหมดทั้งดอกไม้ทั้งข้าวหลามอะไรแต่เราไม่เอานะเขาจะเอามาให้เราก็ไม่เอาวานนี่ก็สั่งก่อนแล้วเราไม่เอาเราจะเอามานะวะเราขู่ก่อนแล้วเอาไว้สำหรับขายทุนรายจ่ายไปมากนะเราบอกว่าจ่ายอันนี้หมดแล้วกลับมาอย่างนั้นรวมไปอย่างนั้นเราต้องหวนมากนะไม่ว่าไปที่ไหนถ้าเป็นส่วนรวมแล้วเราเจาะจงเราต้องหวนมากทีเดียวรู้สึกมีน้ำหนักมากกว่าอย่างอื่นไปถ้าเป็นส่วนรวมเพราะเราอยู่ได้ด้วยส่วนรวมไม่อยู่ได้ด้วยลำพังคนเดียวต้องรวมกันอยู่รวมเป็นครอบครัวย่อเรือนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดจนกระทั่งกลายเป็นประเทศขึ้นมานี่จะจุดรวมเลยถ้าต่างคนต่างรักษาสมบัติของส่วนรวมไว้ได้ดีแน่นหนามันคงขึ้นทันทีละชาติแต่ละชาติเป็นนะถ้าใครคอยจะทำลายส่วนรวมเพื่อเห็นแก่ตัวแก่ตัวนั้นขาดสะบั้นลงขาดลงสุดท้ายเจ้าของก็ส่งไปด้วยกันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมันพี่น้องทั้งหลายคิดแต่ว่านั้นเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าถือสำคัญมากเรื่องความรวมความสามัคคีความสงวนส่วนใหญ่อย่างนี้เช่นอย่างจิตของสงฆ์งานของสงฆ์ถือเป็นความสำคัญมากนะมีวินัยบังคับเลยวินัยบังคับเช่นสมบัติของสงฆ์เนี่ยของสงฆ์ประเภทไหนบ้างท่านแจงออกตามพระวินัยของเสียงอย่างของสงฆ์อย่างเบาอย่างหนักเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ท่านบอกเคลื่อนที่ได้ก็แล้วก็รู้กันแล้วเพียงพวกต่างพวกอะไรสมบัติที่ยกไปมาได้เป็นของสงฆ์อันที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ฐานเช่นการถวายที่เป็นวัดเป็นวากันปนาสงฆ์นี้เป็นสังหาริมะเคลื่อนที่ไม่ได้ท่านมีวินัยรักษาไว้ตามนั้นแน่ท่านบอกไว้หมดละเอียดอไม่มีบกพร่องพระวินัยพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยการปกครองสงฆ์ก็เหมือนกัน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสแต่ว่าที่จะปกครองด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมและสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในท่ามกลางของวัดหรือสถานที่ที่วัดตั้งอยู่นั้นหัวหน้าเป็นผู้จัดแจงจัดทำให้สม่ำเสมอนั่นพระวินัยท่านสมบูรณ์แบบนี่ที่พวกเปรตพวกผีมันเอาข้าศึกศัตรูมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันถึงได้ยันกันกับเราเลยที่กับยาวด้วยคำว่าเราก็คือพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยมาขอร้องให้เราเป็นหัวหน้านั่นเห็นไหมล่ะเพื่อจะต้านทานรักษาสมบัติอันมีคุณค่าคือหลักศาสนาไว้ด้วยดีตามเดิมจะไม่ให้ใครมาแตะต้องไอ้พวกนี้เข้ามามันมาเหยียบทำมินายอย่างนี้เพราะงั้นถึงยันกันอย่างหนักมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยคือศาสนาก็เวลานี้ก็คือทำมินายนั่นแหละเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนแล้วตถาคตนั่นฟังด้วยเมื่อเราตายไปแล้วนี่ก็ศาสดาคือทำมินายนั่นเองเรารักษาเทิดทูนอยู่ตลอดมาแล้วมันก็มาบัญญัติบัญญัติตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับป่าเถื่อนๆขึ้นมาตรงไหนมันเข้ากับหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้มีแต่มาทำลายอย่างเดียวแล้วผู้รักษาธรรมวินัยคือองค์ศาสดากราบไหว้บูชาทุกวันมันจะลงใจได้ยังไงเมื่อลงใจไม่ได้ถ้าฝืนเข้ามามันก็ซัดกันนั่นนี่แหละที่เรื่องมันเป็นอยู่เวลานี้ที่ว่าให้ถอนออก

แล้วเราสั่งเองเลยเป็นหัวหน้าหมดพระทั่วประเทศไทยรวมอยู่กับเราเราเป็นหัวหน้าสั่งบอกเลยให้ถอนห้อยหมดอันนี้เป็นของเป็นมหาภัยบอกพุทธศาสนาเป็นมหาคุณอย่างยิ่งมานานนานแล้วผู้ปฏิบัติชาวพุทธเราปฏิบัติทั้งฝ่ายคารวะฝ่ายพระปฏิบัติตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าได้รับความสงบร่มเย็นมานานไม่มีอะไรเป็นที่ต้องติให้เกิดความเดือดร้อนเพราะหลักธรรมที่ไหนหรือศาสนาพระเจ้าปกครองหรือสั่งมันจัดไว้ผิดไปอย่างนี้ไม่มีนั่นเป็นที่หลงใจของชาวพุทธอย่างแน่นหนามันคงอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แฝงเข้ามานี่แฝงเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาไม่ใช่เป็นเครื่องส่งเสริมหลักศาสนาหลักธรรมที่ไหนเป็นเครื่องทำลายโดยตรงไม่ต้องบอกทางอ้อมดูอันนั้นกับที่ตั้งขึ้นมากฎกำหนดบัญญัติด้วยอำนาจบาทหลวงอยากกินอยากมีคนเคารพนับถือมากเป็นบ้าอำนาจพูดง่ายๆอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรบ้าอำนาจนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นภัยต่อพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช้อำนาจในทางนั้นอำนาจของธรรมเป็นเองใครมีอาจมีธรรมดีละคนหักมีประชาชนเขามีความเคารพยำเกรงเองมันเป็นอำนาจขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเองนะอันนี้อยู่ๆเขามาตั้งมาเหยียบเข้ามาลุกลี้ลุกลงไม่มีเหตุมีผลต้นตายอะไรเลยจะเรียกว่ามหาโจรนะเองมันไม่มีแบบมีฉบับนะแบบลุกลี้ลุกลนพอได้อะไรฉวยเอาล้วมนี้นิ้วสอดล้วมแขนสอดล้วมขาสอดล้วมหัวสอดกันไปไม่คำนึงถึงความผิดถูกดีชั่วกฎข้อบังคับอะไรเลยขอจะให้ได้ด้วยกำลังแห่งความอยากได้และกำลังแห่งพรรคแห่งพวกของตัวเองนั้นหนุนเข้ามาเนี่ยมันก่อความเดือดร้อนอยู่ทุกวันก่อเพราะอะไรมันเห็นก็จะชัดมันผิด 100% ใครมองมันก็เห็นเด็กอมมือมันก็รู้เขาก็ไม่ทำนี่โดนกันความถูกต้องมีอยู่เห็นอยู่สิ่งที่ผิดก็รู้อยู่เห็นอยู่เอาเข้ามาทำไมนั่นมันจะได้ปัดกันตลอดเลยไม่ปัดก็ไม่ได้ฝืนเข้ามากระซัดจริงๆก็มันผิดเนี่ยจะฝืนกินของผิดยาผิดไปได้ยังไงใครๆมันก็รู้โหหน้าด้านมากนะพวกนี้ด้านที่สุดเลยไม่มีหลักธรรมหลักวินัยไม่มีคำสัตย์คำจริงพูดออกมาแต่ละคำกิริยาทุกอย่างที่แสดงมาไม่แต่มหาโจรมหาภัยก็ชาติบ้านเมืองต่อศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนทั้งดินทั้งแผ่นดินมันเห็นกันอยู่นี่นะผิดถูกมันก็เห็นกันอยู่มันดื้อด้านมากนะไม่ใช่เล่นนะโธ่พวกนี้ดื้อด้านจริงเราจนได้พูดออกมาป้องป้องเลยเนี่ยเราบวชมาในพุทธศาสนานี่เป็นเวลานานเราก็ไม่เคยเห็นพระเปรตพระผีประเภทนี้ระหว่างจริงอย่างนี้นี่ไม่มีธรรมไม่มีวินัยไม่มีกิริยาของพระเลยมีแต่ผ้าเหลืองมาคุมสีสาวล้นล้นมาอยู่เท่านั้นหน้าด้านที่สุดคือพวกนี้โหดร้ายทารุณที่สุดคือพวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าคนธรรมดาไปซะอีกนะว่าไงพูดคำไหนออกมาไม่มีคำเป็นธรรมไปมีไหนพอยึดได้พูดคำไหนออกมาเป็นยาพิษทั้งมันมีแต่ตอกหลอกลวงต้มต้มตุ๋นแล้วก็พูดโจมตีคนนั้นพูดโจมตีคนนี้ทั้งที่หาความจริงไม่ได้นี่มันปลูกขึ้นมามันตั้งขึ้นมาด้วยความจำกรองของมันแล้วเป็นพระได้ยังไงยังออกมาอย่างนี้มันก็รู้แล้วพระท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านจะพูดตามภาษาของพระของธรรมเท่านั้นอย่างหลวงตาพูดนี่ก็เอาพูดนี้ผิดไปตรงไหนเราได้ขึ้นเวทีแล้วเอาให้มาเลยบอกนี่นะเราไม่เอาคำหลอกลวงมาพูดมีแต่ความสัตย์ความจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกถูกอย่างพูดเวลาอยู่เวลานี้มันจะเห็นอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่เขามาเปรียบเทียบในระหว่างความผิดความถูกต่อกันนั้นก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าไงแล้วจะไม่พูดตามความสัตย์ความจริงนั้นมันไม่มีนะโอ้เราได้เห็นชัดชัดเพศพระด้วยกันได้ดูหน้ากันชัดชัดนี่เองอ่ะเอาหลักธรรมยังไงมากลางแล้วสิเอาความประพฤตินี่ประพฤติตามหลักธรรมยังไงข้อไหนข้อไหนมันมีอยู่หมดเนี่ยที่มันออกไปอย่างนี้มันมีทางอะไรมันไม่มีโจรมารยังสู้ไม่ได้มหาภัยยังสู้ไม่ได้นี่นะฟังสิมันเร็วมันสามยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นไหนไหนทั้งหน้าทั้งตาจะบุกจะยืดจะครองจะเหยียบจะกืนจะกำเอาเท่านั้นนี่นะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะ

โอ้หน้าด้านที่สุดเลยเจ้าดูไม่ได้คนมีศีลมีธรรมดูไม่ได้ไปที่ไหนซอกแซกที่แซกหาโคตรหนาโจมตีคนนั้นโจมตีไปที่ไหนเห็นซอกแซกที่แซกไปนี่แล้วก็พูดให้ฟังถ้าพี่น้องทั้งหลายเป็นความจริงหรือไม่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ใช่ว่าไงใช่อย่างที่หลวงตาบัวไปนี่ดักหน้าดักหลังเราไปทำประโยชน์ให้ชาติทั้งชาติเมืองไทยของเราทั้งพระศาสนาทั้งชาติเราไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเลยนอกจากหวังเพื่ออุ้มเพื่อชูรักษาชาติให้อยู่ในความสงบสงบร่มเย็นแล้วมีความสมบูรณ์พูนผงด้วยกันจากการแนะนำของเราทั้งด้านศีลธรรมและด้านวัตถุเท่านั้นนะเราไม่มีอะไรในประเทศที่ไหนก็ดักนู้นดักนี่เอาใบปลิวไปหวานล้อมเท่านั้นไปหวานล้อมนี่หวานที่ไหนไม่ก็หวานเผาหัวตัวเองนะก็เราไปสร้างความชั่วคนหนึ่งไปทำความดีเราไปทำความดีแล้วพูดหลงกงเราไม่มีอะไรกับโลกนี้เลยนะไปเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นไปขนาดไหนเราก็อุตส่าห์ไปทั้งที่เราไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรเลยเนี่ยเจตนาของเราก็ทำอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายก็ทำในตามเจตนาของนี่เพราะต่างคนต่างรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักความพร้อมเพียงสามัคคีรักสมบัติในประเทศชาติของตนก็ต้องค้นคว้าอุดหนุนกันไปอุดหนุนไปบำรุงกันไปอย่างนี้เป็นความถูกต้องแล้วกับนโยบายของผู้นำคือเราไปคู่พันแต่ท่านแล้วไปสกัดและต้อนพวกเปรตพวกผีเนี่ยมันไม่อยู่เป็นสูงนะลูกลี้ลูกหล่นมากที่สุดเลยนะเกินความพอดีว่างั้นแต่ดูจนดูไม่ได้นะใบเที่ยวโจมตีนั้นใบปิวไปวางบานเนาะใบปิวมันก็เอาเรื่องโกหกนะมันไม่เอาความจริงอะไรมาบอกมากล่าวให้โลกฟังนะเอาตั้งแต่เรื่องโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นให้คนหูเบาเชื่อมันแล้วก็ไปเป็นเครื่องมือของมันเครื่องมือมันแล้วมันกลืนมันก็กินไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้สกัดโน้นสกัดนี่อย่างเราไปที่ไหนมีกระทั่งพระนะไปดูต่อดูกันจริงจังอย่างนี้เวลานี้ไปที่ไหนนี่ไม่ว่าประชาชนไม่ว่าพระต้องหวานล้อมตลอดเราไปไหนเรานี่ไม่มีอะไรกับใครเป็นกับตายเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับความตายเรื่องความได้ความเสียเพื่อเป็นการชิงชัยชนะกันเราก็ไม่มีความแพ้ความชนะของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนไปที่ไหนแนะนำสั่งสอน นี่เวลาไปเนี่ยคราวนี้ที่มันชัดเจนมากนะเออไปนี้แต่งเพศเป็นพระมาเป็นฆราวาสนุ่งห่มเป็นครองผ้าเหลืองมาแล้วเข้ามาเป็นพระมาจะเข้ามาหาเราเขาไม่ให้เข้าเป็นพระจริงๆมาก็ดีพระพวกนี้มาเออมาจะแฝงหาเรามันมีอะไรอยู่ในตัวของมันนั่นถ้าหลงได้ตั้งหน้าเข้ามาอย่างนั้นแล้วคือข้าศึกศัตรูมันจะเข้ามาหาเราแฝงตัวเข้ามาแบบพระก็มีแฝงตัวเข้ามาแบบแต่งกายเป็นพระก็มีนี่คารวะแต่งกายเป็นพระแฝงเข้ามาหาเราก็มีนี่มันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงแล้วเป็นพระเข้ามาก็มีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เรียกว่าเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นแล้วข่าวนี้ชัดเจนไหมพี่น้องหลายนี่แหละข้าศึกศัตรูมันไม่มีบาปมีบุญมีผิดมีถูกประการใดมันจะเอาให้ได้อย่างใจของมันมันจะกลืนทั้งคนทั้งชาติไทยจะกลืนประเทศชาติไทยทั้งประเทศนี้จะกลืนและศาสนานี้จะเอาให้จมเข้าใจหรือเพราะงั้นมันถึงจะเอาให้ได้อย่างใจผิดถูกมันไม่สนใจดังที่พูดที่นี่มันน่าฟังไหมน่าดูพี่น้องหลายคารวะนั้นนี่แต่งตัวเป็นพระบวชเป็นพระแล้วจะแทรกเข้าไปหาเรามีอะไรอยู่นั้นมันมีปืนหรือมียาพิษหรือมีอะไรก็แล้วแต่มันจะเอาไปด้วยนั่นน่ะเข้าใจไหมทีนี้คนของเราเขาก็ยังไม่ได้เอาขนาดนั้นนะเขายังไม่ได้ตรวจคือเข้าไปเขาก็ปัดออกมีกระป๋องกระเป๋านั้นเขาปัดออกเอาบางรายพระนี่แหละขึ้นรถยนต์ขี่รถยนต์เจ้าของขับเองไปเลยพระเปรตพวกนี้นะเข้าใจไหมมันขับรถยนต์เองนะมันเก่งกว่าประชาชนทั่วประเทศไทยพระเปรตตรงนี้นะประเทศไทยเขาก็มีแต่คารวะขับคารวะขับอันนี้มันเก่งกว่าประเทศไทยอีกมันเป็นพระมันก็อวดดีอวดเก่งขับรถเขาไปขับไปหาหลวงตาบัวขับรถเองนะขับรถยนต์เองพระเปรตตรงนี้เคยมีไหมท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังนี่แล้วเห็นแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้แล้วแฝงมาเป็นนั้นสององค์สามองค์แฝงก็มาเรื่อยแล้วไปแล้วค่อยแทรกเข้าไปใบปลิวก็
ย้อนไปทุกแห่งทุกหนสอดแทรกไปทุกแห่งทุกหนใบเปียโฆษณาโจมตีแบบหนึ่งไอ้พวกนี้ก็เข้าไปจะโจมตีแบบไหนจะฆ่าแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ไปแบบนี้แล้วเป็นคารวะแต่งตัวเป็นพระเข้าไปหาเราก็เข้าไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เลยว่าเขาไม่ยอมให้เข้าเลยอยู่ห่างอยู่ท้ายก็ออกไปสืบให้เขาเห็นอยู่งั้นแหละจะว่าไงไม่ได้การแล้วก็ไปสืบนี่จะแต่งแผนใหม่ขึ้นมานะเราถ้าพูดถึงแบบโลกเรียกว่าอยู่ในกลางกวากลางหนามกลางฝุ่นกลางไฟนั่นแหละบรรดาพี่น้องเราก็ทราบตัวกันแต่สำหรับหลวงตาบัวไม่มีอะไรสามเดือนเราก็ถามว่านี่เลยนะเราไม่มีใครจะมามีกับเราอะไรก็ตามเพราะเราไม่มีทุกอย่างเรื่องความเป็นความตายมันติดแนบกับเราแล้วตรัสทุกคนด้วยใครจะฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายได้ถึงกาลเวลามันที่ควรจะตายไม่ว่าอัตภาพใดไอ้เราเองก็ไม่ทำผู้ย่อก็ไม่ได้เหนือสิ่งเหล่านี้มีความตาติดเนี่ยประการทุกคนแล้วจะไปกลัวไปกล้ามันหาอะไรหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์แก่โลกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างนี้แหละแล้วไม่มีอะไรกับใครถ้าจะมาฆ่าฆ่าที่แต่เขาไม่ฆ่ามันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็เท่านั้นฆ่าก็จะไปฆ่าอะไรเราฆ่ากระดูกของเราหนังของเราจิตของเราฆ่าได้ไหมทำของเราฆ่าได้ไหมนั่นมันก็มีเท่านั้นแหละแล้วไม่มีอะไรเราพอทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราพอมันไม่เห็นมาเห็นก็มันงมเอาขี้เอาหมุนสร้างหัวมันอยู่เข้าใจไหมสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นของเรามันไม่เห็นมันเห็นแต่หมุดแต่พูดแต่มันเอาหมุดเอาพูดเป็นอาหารไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงโคตรวงของมันก็แล้วแต่มันนะสิเข้าใจเลยล่ะนี่เราเห็นนะพี่น้องทั้งหลายเราอุตส่าห์พยายามช่วยชาติบ้านเมืองเรื่องข้าศึกตัวนี้ล้มหน้าล้มหลังเราจนแทบไม่มองเห็นตัวเราเวลานี้แต่เราเฉยเราไม่เคยสนใจกับอะไรเราจะทำประโยชน์ให้โลกตายเมื่อไหร่เราก็พอใจที่จะตายจะอยู่เสมอความตายกับความมีชีวิตอยู่เสมอสำหรับในหัวใจของเราแต่เมื่อเราคำนึงถึงประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองเพราะได้อาศัยสันที่เป็นเครื่องมือทำประโยชน์แล้วเราก็ยกน้ำหนักให้ทางความเป็นอยู่นี่มีน้ำหนักมากไปเชียความตายไปนี่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับประโยชน์ของเรามันก็พอนะมันพอเรียบร้อยประโยชน์ของโลกที่ควรจะได้จากธาตุขันธ์นี่ก็แบ่งให้ไปแบ่งให้ไปคือว่ามีความเป็นอยู่นั้นมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเข้าใจไหมถ้าธรรมดาแล้วเสมอกันไปเมื่อไรก็ได้อยู่เมื่อไรก็ได้อย่างนี้เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของโลกแล้วว่าเป็นอยู่มีประโยชน์มากกว่าเอางั้นเป็นอยู่ไปซะก่อนนั่นแล้วก็พูดให้ฟังอย่างนี้แหละท่านอะไรฟังเลยอย่างนี้หลวงตาพูดโกงๆอย่างนี้แหละพูดโกงๆเพราะหลวงตาไม่ได้กล้าไม่ได้กลัวกับอะไรไม่มีอะไรในหัวใจของหลวงตาเนี่ยใครจะมาแบบไหนหลวงตาก็ไม่เคยสนใจมันแบบถังขยะทั้งนั้นแล้วใจเราเป็นบ้าไปตื่นไปเล่นกับมันหาอะไรภาษาถังขยะไปตื่นกับมันอะไรธรรมชาติไม่ใช่ถังขยะนั่นเป็นยังไงมันรู้ไหมล่ะสิ่งเหล่านี้เป็นถังขยะความแพ้ความยังถังขยะทั้งนั้นอย่างที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยถังขยะนี่ก็พูดให้พี่น้องหลายฟังถึงเรื่องความมุสาพยายามและธรรมดาแล้วเป็นนะมาเขาจะฆ่าอย่างนี้จะเผ็นแล้วหลวงตาไม่มีพูดจริงๆอย่างนี้เลยแล้วไม่มีเหมือนไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นบ้างนั้นแต่นะมันเป็นอยู่นั้นในหัวใจนี่เป็นอาถรรพ์นะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ให้กล้าก็ไม่ได้ให้กลัวก็ไม่ได้ว่าเป็นธรรมยอมรับนะธรรมตลอดเวลานั่นอย่างโลกมันไม่มีในหัวใจในเวลานี้มันเกี่ยวกับโลกอยู่ธาตุขันธ์ก็คือสมมติก็ต้องช่วยเหลือกันไปอย่างนี้จึงได้อุตส่าห์พยายามไปโน่นเรื่องราวมันจะเกิดอะไรก็มันเกิดไปของมันเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนั่นมันก็มีเท่านั้นแหละนี่เปิดในพี่น้องหลายฝั่งหลวงตานี่ถ้าพูดแบบโลกนี่เรียกว่าจนมองไม่เห็นตัวข้าศึกรอบด้านตลอดเลยนี่สำหรับแบบโลกเขาคิดกันเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับแบบธรรมแล้วไม่มีอะไรนั่นสุญญโตโลกังเวทขสุทั้งโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าโยประการน้ำขวางจะตื่นก็มันอะไรไม่ตื่นนี่งานด้านงานจริงนะพวกนี้นี่อะทำพูดให้พี่น้องจำเอาไว้ว่างานด้านนี้คือภาษาธรรมไม่ยอมฟังเสียงเหตุผลกลไกดีชั่วผิดถูกประการใดทั้งนั้นมีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจจะกวาดไม่ได้อย่างใจจะเหยียบจะย่ำทำลายหรือจะกึ่งจะหนึ่งให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเท่านั้นทางการคนการตั้งเนื้อตั้งตัว
ให้ระมัดระวังอย่าไปพุ่งกับใครง่ายใครจะมาประจบประแกงเรือแท่งเรือขาแบบไหนให้อยู่คนให้ดีนะอย่าไปเชื่อง่ายนะเชื่อง่ายไม่ได้นะต้องต่างคนต่างมีความเข้มแข็งทุกคนนะแล้วว่าเราเป็นคนยืนอยู่สบายๆเขามาเอาตับไปกินเรายังรู้ตัวไหมล่ะเราสบายอยู่ตับหมดแล้วนะตายแล้วมันจะบังรักษาก็คือรักษาตับของนั่นเองจะไม่มียังไงรักษาสมบัติของชาติก็ด้วยความระมัดระวังนั่นจะเป็นอะไรไปไม่มีความระมัดระวังไม่มีสติปัญญารักษาไม่ได้นะตับของก็หมดต้องระวังทุกคนทั้งกว้างทั้งแคบที่งานให้เราอย่ารอนะที่หลวงตาจะเตือนพี่น้องทั้งหลายทราบพระสมัญญาก็ไม่มาพูดมีมันพูดแล้วสัมผัสไปเอาออกมาเลยเพราะไม่มีความได้ความเสียเลยกับเราแต่มีความเสียหายสำหรับพี่น้องชาวไทยเราถ้าไม่พูดให้ฟังไม่ยุ่งตัวมันจะระมัดระวังการพูดให้ฟังนี่เป็นประโยชน์สำคัญที่จะอยู่กับไว้เพื่อความระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่นอนใจกับไว้ขึ้นชั่วข้าศึกแล้วไม่นอนใจกับมันนั่งไปเป็นข้อคิดอย่างนั้นเราจึงแยกออกมาเราจะเอาให้จบจริงทั้งชาติไทยเราเนี่ยจะเอาให้จบศาสนาก็จะคืนไปพร้อมกันเลยเอาฟังและศาสนาเราเป็นใครเราเป็นชาติไทยนี่เป็นอะไรถ้าเป็นชาติไทยถ้าเป็นไทยให้ฟังคำนี้ให้ถึงใจเข้าใจทุกคนเหรอนี่ทำแล้วอะไรได้หรือนี่ไม่คุยแล้วอะไรการพิจารณาก็ไม่ได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดออกมาคำไหนแม่งดำพูดดำนี่เลยว่างั้นเลยมันพิจารณาไว้หมดแล้วเพราะงั้นเวลาพิจารณาแล้วเอาออกคำนี้ออกผึ่งเลยผึ่งเลยผึ่งเลยใครมาคัดค้านการฉันมันจะใช้ตรงนี้ออกคำนี้ผึ่งเอาเลยเอายกตัวอย่างเช่นเรื่องพระที่ไปประชุมรวมโศกยางเป็นพันๆหมื่นๆไปไอ้พวกเปรตมันก็มาห้ามนะห้ามเขามาหาหลวงตาบัวไม่ประชุมก็คือหัวหน้าอยู่นี่ใช่ไหมล่ะก็ห้ามเขามานี่ห้ามไม่ประชุมอย่าไม่มีความหมายขึ้นตอบคำประโยคแรกมันหนักไม่มีความหมายการห้ามเลยตามนั้นก็อย่ามายุ่งทางนั้นพอใช้ปุ่นเลยนั่งเห็นไหมล่ะแล้วใครมาค้านเราใครมาต่อกรกับเราก็ไม่เห็นหนึ่งว่าห้าต่อกรก็ชัดไปเลยคือว่าไงมันขึ้นทางลงขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นเพื่อต่อยเขาใช่ไหมขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นเป็นหมอไปเขาอย่างเงี้ยขึ้นไปต่อยเขาแบบนี้อย่ายุ่งนั่งอย่ามายุ่งนั่งแล้วใครมีอำนาจมาขวางเราอยู่อ่ะให้มีเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องของใครเป็นเรื่องคนนั้นคือมาขวางทำไมพอผมนี่พูดแล้วพูดไม่ฟังเรื่องพระองค์เขาใจทุกคนคงได้อย่าหัวหกเรือก็ยอมเหมือนเต่านะเราไม่ใช่หัวเต่าไม่ใช่จองเต่าไม่ใช่เต่านะอย่าหัวหกเรือก็ยอมให้ฟังเสียงผู้พูดทุกสิ่งทุกอย่างให้นำไปคิดให้ดีอย่ามาระวังสมวัตกวดขันทุกคนนี่เรียกว่าไม่เรียกว่าเต่าเข้าใจไหมไอ้เต่าอะไรมาก็หมอบหมอบเขาโยนลงหมอบร้อนก็หมอบอยู่หมอบร้อนเปื่อยอยู่หมอบร้อนใช่ไหมนะนั่นก็เพื่อเต่าเข้าใจไหมหลวงตาแก่มากแล้วนะจะประกาศเรื่อยๆนะคือการแก่มากของหลวงตาหลวงตาไม่ได้ห่วงตัวเองนะห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธมาดั้งเดิมต่างหากนะเพราะคือว่าห่วงพี่น้องหลายไม่ได้ห่วงหลวงตาคือห่วงในการแนะนำสั่งสอนจะไม่ได้สั่งสอนพี่น้องหลายนานเดี๋ยวก็ตายไปละก็ตายไปผู้มาสั่งสอนมันก็มีสายวาสนาต่างกันนะท่านแสดงว่าในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างแม่เหมาะเลยแต่ว่าพระอรหันต์นั่นชื่นเกลือเหมือนกันก็จริงอย่างสั้นจริงแต่บุญญาณุภาพหรือนิสัยวาสนาบุญญาพิชมพางนี้มีความยอมย้ำต่ำสูงต่างกันนี่ทางตรงนี้นะเรื่องความเบื่อสุดนี่เสมอกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าเริ่มมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นธรรมชาติเสมอกันหมดท่านแสดงไว้ไงเป็นบาลีว่านัตถิโสโยปาติโย
มันมีความยิ่งย่อนต่างกันแม้นิดหนึ่งเลยนี่คือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่นิสัยวาสนาของแต่ละท่านนะท่านตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาทำความปรารถนาแตกต่างกันแตกต่างยังไงคือมุ่งจุดสุดยอดก็คือขอความขอเป็นอาหารด้วยความพ้นทุกอย่างเดียวกันแต่เครื่องประดับนั้นให้เป็นพระอรหันต์ด้วยนะไม่ให้มีบุญญาภิยมภารวิสัยวาสนามีแยกคายทางนั้นเด่นทางนั้นเด่นทางนี้ต่างๆกันท่านทำความปรารถนาไว้อย่างนั้นถึงพอสมบูรณ์เต็มที่จิตบริสุทธิ์แล้ววิสัยวาสนาบุญญาภิยมภารซึ่งเชื่อมกับซึ่งเชื่อมกับกิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของไม้ต้นนั้นแตกกิ่งแตกก้านไปต่างๆกันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไม้ต้นเดียวกิ่งก้านจะเพราะไม้ชนิดเดียวกันกิ่งก้านจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนกิ่งก้านสาขาดอกใบจะแตกต่างกันไปในนามของไม้ชนิดนั้นอันนี้ในพระนามของสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นความมือสุดล้วนเหมือนกันนะนิสัยวาสนาจึงแตกต่างกันมีความลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงยกตั้งสมณศักดิ์ให้พระอยู่ง่ายๆท่านเรียกว่าเอตตัคคะคือเลิศคนละทางละทางไว้พระพระองค์ทรงตั้งก็มี80องค์บรรดาพระอรหันต์ทั้งหมดพระองค์ทรงตั้งเอตตัคคะคือสมณศักดิ์ให้พระอรหันต์80องค์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยยกย่องทางสติปัญญาเขียวฉลาดมากในบรรดาสาวกทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่งนะเห็นไหมล่ะท่านตั้งไว้แล้วแล้วบรรดายิทธาธารานุภาพทั้งหลายมีพระโมคคัลลาเป็นที่หนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายการกล่าวถึงยืมไม่ได้หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีทางว่ามีแต่ผู้นี้แหลมกว่าเพื่อนถึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งเสียอันดับหนึ่งเสียอย่างนี้อย่างพระศิวลีนี่เป็นผู้มีเจริญกราบมากไปที่ไหนเพื่อนไปเจริญกราบเครื่องปัจจัยสยทานต่างๆไปที่ไหนเพื่อนไปเนี่ยยกให้พระศิวลีเป็นผู้มีเจริญกราบมากอจิเรกราบมากในบรรดาสาวกทั้งหลายพระสวยเป็นที่หนึ่งนั่นเป็นอย่างนี้นี่เรายกมาเพียง3ประเภทนี้นอกนั้นท่านเด่นคนละทางต่างๆไปอย่างนั้นนี่หมายถึงกิ่งก้านที่แตกแขนงไปไม่เหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์นั้นที่เรียกว่าต้นลำนั้นเหมือนกันทีนี้ก็พูดเราพูดแต่ที่นี้เราไม่ได้พูดถึงวัดลอยของสาวกทั้งหลายนะเราก็พูดตามภาษีภาษาของเราด้วยความที่เราเป็นห่วงพี่น้องหลายนั่นก็คือว่าในระยะหรือปัจจุบันนี้รู้สึกจะมีเราและเป็นผู้ที่ออกหน้ากว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้เราก็ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายท่านนะเราปรากฏในสายตาของพี่น้องหลายก็ปฏิเสธกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นน่ะเอาเปิดให้ฟังชัดเจนชัดเจนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2493เนี่ยล้างวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นเป็นวันตัดสินกันระหว่างวัตจักรกับวิวัตจักรหรือวิวัตธรรมขาดสะบั้นจากกันในคืนวันนั้นแล้วกิเลสมุดมอดลงไม่มีอะไรเหลือมีแต่ธรรมทั้งแท่งกระจายครอบโลกธาตุนี่หัวใจเพียงหนูตัวหนึ่งมันก็เป็นในหัวใจจะไม่ให้พูดได้ยังไงแต่ก่อนมันไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นอยู่กับเจ้าของใครเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สนใจกับใครมันเป็นอยู่กับเจ้าของจะเอาอะไรมาเชื่อไม่เชื่อเจ้าของเชื่อใครนั่นมันกระจ่างขึ้นมาเนี่ยนะเพียงเท่านั้นมันเป็นยังไงที่นี่ในหัวใจดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วเนี่ยนี่แหละที่เราทำประโยชน์ให้โลกในเบื้องต้นนี่อันนี้เจ้าก่อนกิเลสตกเวทีทำครองเวทีในวันนั้นเวลาก็บอกเรียบร้อยแล้ว5 ทุ่มเป๋งพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นี่จะลืมไม่ได้เลยเรา
ฝังลึกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพูดเมื่อไรจริงไม่มีคำว่าจืดจางนะไม่มีสดสดร้อนๆตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมเที่ยงท่านบอกว่านิพพานเที่ยงคืออะไรชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันเดียวกันเพราะงั้นจึงไม่มีจืดจางจางอะไรไม่มีอันนั้นเป็นสมบูรณ์อันนี้คำว่าเที่ยงสดสดร้อนตลอดเวลานั่นตั้งแต่บัดนั้นมาถึงพระสงฆ์ก็พัวพันเราอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ถึงวันนั่นก็ดีพอหลังจากถวายเพลิงคือเผาศพหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีครูบาอาจารย์เป็นร่มโพล่มใสเจอร่มโพล่มใสได้พังลงไปเสียพระแม่อาจารย์มั่นมรณภาพและจุดสุดท้ายในวันนั้นเผาศพท่านนั่นละนี่ว้าเหวสุดยอดเลยพระสงฆ์องค์พระเจ้าแตกสารท่านเซนหาครูหาอาจารย์ไอเราก็กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อใน3เดือนนี่จากเผาศพไปถึงวันที่15นี้เป็นเวลา3เดือนอันนี้จิตจะหมุนเป็นธรรมจักรฟังให้ดีนะนี่เวลาเราตายจะไม่มีใครพูดเราจึงบอกว่าพูดเราห่วงพี่น้องทั้งหลายทำเป็นธรรมทุกส่วนล้านทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนเอามาประกาศให้พี่น้องหลายฟังเวลานี้โกหกร่างไหนเหลือนู่นน่ะฟังที่น่ะทีนี้เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มันมรณภาพไปแล้วนี่แหละวิ่งหาครูอาจารย์ไอเราเป็นถูกตัวถูกเกาะตัวหนึ่งแล้ววิ่งหลบตลอดเวลาเหมือนผู้ต้องหาเพราะเวลานั้นจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วเป็นเวลาที่ทำกับกิเลสฟาดกันตลอดเวลาเข้าวงในตลอดด้วยเรียกว่าธรรมจักรนี่ละทำงานฆ่ากิเลสโดยลำพังตนเองโดยอัตโนมัติถึงขั้นสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมสังหารกิเลสแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายสัตว์โลกกิเลสทำลายสัตว์โลกคิดออกแง่อะไรมุมใดมองเห็นอะไรเป็นกิเลสไปหมดกิเลสออกทำงานไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้ฟังคิดอ่านเรื่องอะไรกิเลสจะจูงไปจูงไปจูงไปกิเลสทำอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุทีนี้พลิกกันปั๊บนะการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ตั้งแต่วันล้มลุกคลุกคลานนะเหมือนเขาฝึกขัดมวยแล้วที่เรียกกันต่อยเขาสอบเตะเขาสอบซะก่อนต่อไปก็ต่อยคนเข้าใจไหมแล้วขึ้นเวทีหลวงด้วยเวทีโลกได้ด้วยนั่นทีนี้การฝึกหัดตัวเองเพื่อเข้าสู่คุณงามความดีต้องฝึกหัดไม่ฝึกหัดไม่ได้นะเราจะเข้าใจว่าจะดีเด่นขึ้นคนเราต้องได้รับการฝึกหัดฝึกหัดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าก็ฝึกหัดซะก่อนสำเร็จมาแล้วก็สอนวิธีฝึกหัดให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าเพียงสอนเรื่อยๆที่นี่เวลาเราบรรพันธ์ทีแรกมันล้มลุกคลุกคลานเพราะกิเลสมันรุนแรงกระแสของกิเลสนี่กระแสของน้ำมหาสมุทรสู้ไม่ได้นะมันรุนแรงกว่านั้นอำนาจของธรรมนี่เหมือนฝ่ามือกั้นมหาสมุทรที่กระแสของกิเลสนะมันตีหงายเอาหงายก็หงายนั่นแหละที่นี่เอากันล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งละหนมันก็คอยล้มได้บ้างล้มได้เร็วลุกได้เร็วล้มได้ช้าก็ไปล้มได้ช้าก็ไปต่อไปก็ตั้งไข่ได้เลยนะพอตั้งไข่ได้จิตค่อยเริ่มมีหลักเริ่มหมุนตัวเข้าเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมมีกำลังจากการบำเพ็ญของเราทั้งหลายทุกๆคนเหมือนกันหมดนะเราอยากเข้าใจว่าใครจะวิเศษวิโสมันประจำอยู่ในนิสัยวาสนาตัวเองทุกคนนั่นแหละใครจะมีวาสนาแต่การฝึกอารมณ์นี้ต้องได้ฝึกอารมณ์เหมือนกันเนี่ยทีนี้เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพแล้วหมู่เพื่อนก็ตลอดเวลาเราจึงเป็นภูมิเหมือนผู้ต้องหาหลบหลีกอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเนี่ยคือจิตดวงนี้กับกิเลสธรรมกับกิเลสอยู่บนหัวใจฟาดกันบนเวทีคือหัวใจของเราไม่มีเวลาหยุดหย่อนเลยนี่เรียกว่าทำงานโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมนี่นี่ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับมีแต่ลั่งเอาไว้มันจะไม่หลับไม่นอนเวลาถึงเวลาหลับนอนมันไม่ยอมหลับนอนมันฟาดกับกิเลสตลอดเวลานี่เรียกว่าสติปัญญาเป็นฝ่ายธรรมสังหารกิเลสโดยอัตโนมัติท่านทั้งหลายฟังหลวงตาบัวตายจะมีใครพูดนะคำพูดอย่างนี้นะเพราะถอดมาจากหัวใจมาพูดนี่นะไม่มีคำว่าโสกทานนะเนี่ยเวลามันหมุนอย่างนี้แหละตอนหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วยิ่งหมุนใหญ่นั่นน่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็หมุนอยู่แล้วตั้งแต่เวลาท่านป่วยก็หมุนอยู่แต่มันเป็นภาวะพะวนกับท่านมันก็ไม่ได้เต็มเน็ตหน่วยมือหนึ่งต่อยมือหนึ่งจับปากกามือหนึ่งเขียนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้ต่อยเต็มที่ปล่อยเต็มที่มือเขียนเต็มที่คือว่าไม่มีภาระอะไรแล้วเอาเต็มเหนียวนี่แหละตอนเอาเต็มเหนียวบรรดาพระเนรทั้งหลายวิ่งตามโหยโดดไปอยู่นู้นได้2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์ไปอยู่นู้นได้2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์

เรื่อยก่อเรื่อยสุดท้ายก็ติดเล็กติดน้อยติดมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งถึงแมวยมแม่บวชแล้วติดหมดแล้วยิ่งลำพี่น้องทลายแล้วเลยติดไปทั่วประเทศเข้าใจนี่ละการทำประโยชน์พี่น้องทลายจะเห็นเราไม่ได้พูดโอ้พูดอวดบรรดาพระสงฆ์ที่ทำประโยชน์ในปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นหลวงตาบัวที่ออกมากกว่าเพื่อนนะนี่แล้วที่นี่เวลาเป็นที่เรียกว่าหลวงตาบัวเป็นห่วงก็คือว่าเวลาเราตายแล้วนี่กิริยาที่ออกอย่างนี้จะระงับดับไปจะยังเหลือแต่ความรู้สึกที่ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์คือเราที่เคยสอนแล้วเท่านั้นไม่สดร้อนต่อไปเพราะจิตใจกับกิเลสมีอยู่ด้วยกันจะสดร้อนตลอดไปไม่ได้นะมันต้องมีจุดมีจางฟังครูบาอาจารย์เวลานี้สดร้อนพอห่างจากท่านไปแล้วมันจะจืดจะจางกิเลสจะเข้ารวมตัวและมัดเราเหมือนจอกแหนอยู่ในน้ำอะไรเปิดจอกคนนี้ก็เห็นน้ำพอปล่อยมือเท่านั้นจอกแหนมันก็หูปุ๊บเข้ามาปิดหมดอันนี้พอห่างจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละเรื่องของกิเลสมันก็หุบมาเข้ามาแหละพลิกหมดเป็นเรื่องกิเลสไปหมดนี่แหละที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้เรากำลังทำหน้าที่ให้โลกยังได้พอตะเกียกตะกายดูถึงไม่จะเม็ดเป็นหน่วยเหมือนแต่ก่อนก็ตามเราก็ทำเต็มกำลังจึงได้ว่าจากนี้ต่อไปเรานี่เป็นเรื่องของทองคำที่มีอยู่เป็นจุดมุ่งหมายของเราพร้อมกับพี่น้องชาวไทยที่สอนล้างผมนี่นะมุ่งหมายโดยหลวงตาได้เป็นผู้นำอย่างไรก็พยายามจะให้ได้ทองคำ10 ตันในคราวนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของหลวงตาบัวที่เสียสละทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อศาสนาของเราแล้วก็มาลงจุดรวมที่ว่าอย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำสิบตันนะในคราวนี้เพราะการที่เมืองไทยเราจะล่มจะจมก็เห็นต่อหน้าต่อตาด้วยกันถึงขนาดหลวงตาบัวร้องโอ้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมิจะจะจมจะจมมันจะมองหาความจมไม่ทันหรอกนะจะทำยังไงเนี่ยร้องโอ้จากนั้นมาก็เอานั่นขึ้นแล้วนะเราจะเป็นผู้นำได้แค่ไหนก็เอาละนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงได้ออกเป็นผู้นำพี่น้องหลายมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราก็พอลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้วที่นี่ทองคำใน10 ตันนี้เราคิดว่าไม่เหลือบาทกว่าแรงของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้รักชาตินักเสียสละอยู่แล้วจะพยายามเก็บหอมรอมริบของแต่ละท่านมารวมกันคนละเล็กก็น้อยวันละเล็กก็น้อยอย่างไรเราแน่ใจว่าทองคำเราจะได้10 ตันที่พอทองคำได้10 ตันแล้วไม่บอกลาแล้วกระบัวจะพังลงเองนะพังเวทีนะเพราะมันกระเสือกกระสนเพื่อทองคำ10 ตันนี่เท่านั้นเวลานี้ถึงร่างกายจะอ่อนเพลียมันก็ยังกระเสือกกระสนอยู่ในน้ำใจที่ไม่อ่อนก็ทองคำ10 ตันนะยังขอให้พี่น้องหลานได้เห็นใจในจุดนี้ให้ต่างท่านต่างพยายามกันนะทีนี้เวลาทองคำเราขึ้นถึง10 ตันแล้วนี่จะสง่างามประกาศทั่วโลกภายนอกนั้นจะทั่วถึงกันหมดเช่นเดียวกับเราทราบเขาทราบเรื่องของเราที่เมืองไทยจะจมในครั้งแรกบอกว่า2540พูดไม่ผิดไม่ผิดนะนี่จะจมละเริ่มจะจมเด่นขึ้นเราก็พยายามฟื้นทั้งของคนทั้งประเทศมาค่อยลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้างมาคราวนี้เราก็พอที่จะเอื้อมได้อยู่แล้วในทองคำ10 ตันเวลานี้ก็ได้5 ตันกว่าแล้วนะได้5 ตันกับเท่าไหร่ลืมได้ทองคำเราได้ทั้งหมดได้5 ตันแต่อยู่ที่มัน 5.9 กิโลนะนี่หมายถึงมอบกับคำหลวงแล้วนะนี่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดทองคำเราทั้งที่มอบแล้วหรือยังไม่มอบเวลานี้ได้ทองคำ5 ตัน131.5 กิโลนะ5,131 กิโลครึ่งเนี่ยที่เนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็จะขยับเข้าเรื่อยให้ถึง10 ตันนะขอให้พี่น้องหลายได้เห็นใจหลวงตานะคือหลวงตาที่เห็นใจพี่น้องทั้งหลายเห็นใจขนาดไหนถึงขนาดเอาคอขาดเลยเสียนะไม่ใช่เล่นๆนะหลวงตาช่วยชาติศาสนาคราวนี้หลวงตาเอาคอเป็นประกันเลยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจะกลัวจะกล้ากับอะไรไม่มีนี่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นหัวใจของพี่น้องของหลวงตาที่มีกับพี่น้องทั้งหลายนะแล้วก็ขอให้สนองกลับด้วยนะก็ขอให้พี่น้องหลายได้เห็นใจหลวงตาด้วยเห็นใจชาติของเราซึ่งเป็นชาติที่รักสงวนเต็มหัวใจของทุกคนด้วยแล้วมาบวกกันแล้ว

รวมลงสู่ทองคำอย่าให้ต่ำกว่า10ตันนะคราวนี้นะถ้าได้ทองคำ10ตันแล้วการหยุดนั้นน่ะไม่ต้องบอกมันคอยจับพังลงเวทีอยู่แล้วหลวงตานี่หายใจเข้าแมวเข้าแมวใส่ทองคำ10ตันนี่ตอนนั้นน่ะจะรู้นาทราบไว้นะการเทศน์ว่าการใครจะนิมนต์ไปเทศน์ที่ไหนเราก็บอกโกงๆเลยเราจะรับให้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนี่ที่เรารับนี่ก็เราเพื่อทองคำ10ตันพอทองคำ10ตันสำเร็จเมื่อไหร่ไอ้เรื่องการรับนิมนต์อะไรมันก็ล้มของมันไปเองเพราะมันก็เจียดตะกายนะกรุณาทราบจากด้วยตามนี้ทุกคนทุกคนนะให้พยายามตั้งแต่นี้ต่อไปใครมีมากมีน้อยเอาเราสละเพื่อชาติไทยเราจมไปไหนถามตัวเองสิเงินไอ้กระเป๋าเรามีมาตั้งแต่วันอ้อนวันออกจนกระทั่งนี้กระทั่งวันนี้มันสร้างความแน่ใจให้เราได้อย่างไรบ้างจากเงินของเราที่บริจาคไปเพียงเล็กน้อยเข้าสู่กลางหลวงเราจะสร้างความร่มจมให้เรามีอย่างหรือให้ว่างนั่นสินี่ที่เป็นที่แน่ใจของเราสมบัติเข้าสู่คลังหลวงเราหายใจเต็มปอดได้ทุกคนอะไรก็ตามเข้าสู่จุดศูนย์กลางนี้แล้วคนไทยเราหายใจได้เต็มปอดตรงนี้ทุกคนนะไม่อย่างนั้นไม่ได้นะหลวงตานี่อ่อนเต็มที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าเวลาหลวงตาตายแล้วจะไม่มีใครแสดงอย่างนี้นะเวลาท่านเหล่านั้นท่านจะเจ็บไปตามนิสัยวาสนาของใครของเราไอ้เราก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของเราที่จะช่วยชาติบ้านเมืองมากน้อยเพียงไรเราก็ตั้งแต่ตะกายดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนี่แหละที่เวลาหลวงตาตายไปแล้วที่นี่หลวงตาไม่มาได้มาเทศอีกอย่างนี้อีกนะจึงเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากให้พากันตั้งตกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีไว้ให้ดีใจนี่เป็นสำคัญมากนะใจนี้ไม่เคยตายให้จำคำนี้ให้ดีเรื่องร่างกายนี้มันแตกมันดับได้ทั้งนั้นแหละออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นออกจากร่างมนุษย์ถ้าสร้างบาปสร้างกรรมลงเป็นร่างเปรตร่างผีก็ได้ถ้าเราสร้างคุณงามความดีฟูดขึ้นเป็นร่างเทวบุตรเทวดาอินพรหมได้ไม่สงสัยเพราะการทำดีทำชั่วให้ผลเสมอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เรียกว่าไม่มีคือไม่มีล้าสมัยทั้งสองอย่างทำบาปได้บาปวันยังค่ำทำบุญได้บุญวันยังค่ำผลเป็นของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นแหละให้พากันตั้งอุตสาห์พยายามตั้งอกตั้งใจนะเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวว่ามาเป็นมนุษย์ก็มาภูมิใจอยู่กับมนุษย์คำว่ามนุษย์ไม่ได้พาเราไปหาความสุขความทุกข์ได้นะความคิดบาปคิดบุญต่างหากนะคิดทางบาปมันจะพามนุษย์นี่จมความคิดทางคิดชั่วมันจะพามันทำมนุษย์คือเรานี่ให้จมความคิดทางดีสร้างด้วยความดีจะพามนุษย์เรานี่ขึ้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: 113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรก